0: กาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมเนี่ยโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
12: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
12: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
0: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทัคณะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ยศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวพรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน 0-2 เกม21 23 19 21อยู่เส้นทางวัชิรรอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีเมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 มนัญชยาหยุดเส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกบัดนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป 3-0 เซต 25-18 25-19 25-18 ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 ถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2 Championship 2026ที่สนามฮังการีในรอบสปริ้นท์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีหลังออกสตาร์ทจากเกรดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motor Sportเวลา 14:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72กรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่7กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร

0: ถึงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั๊มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั๊มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั๊มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดินทร์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
7: เมื่ออายุมากขึ้น

0: เรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
5: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
6: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าแต่เป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วกว่าคนอื่นนะฮะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัว นะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
9: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
10: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลสเซอร์เรื่องนี้ความจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในนั้นมีมากกว่านมใช้บริโภคผมยังใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกคอสเมติกส่วนใหญ่เพื่อเพื่อสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
9: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
11: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิวบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าใหม่เพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
9: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคา และระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
8: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
12: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงไหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
13: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นผมชอบดูโขนครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
12: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
14: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
8: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
15: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง เหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
16: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะฉกนาธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
15: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
16: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนผู้ BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
15: ่นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
17: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
18: อาหารหนึ่งจานอาจอิ่มได้เพียงหนึ่งมื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
17: เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบกูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
18: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านเฟซบุ๊กของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 นทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
8: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
19: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่า e-sport ไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน e-sport championship asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม total football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ c e-sport nation cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
20: สำหรับทางสมาคมเนี่ยเราเป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโอเพนซอร์สนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานอย่างไรเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับเกี่ยวกับบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรผลิตจะมี
19: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิดคาดนาครายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
21: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5. ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ห้าเหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึง ผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นชนไหนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือ ความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อใดเห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละขาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทำความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่

เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุจไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญ

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: ฮะข้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากล่ะที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้ารู้นี่แหละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
6: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตะยุงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ฐานพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี ดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีกหนึ่งคดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายโอนโอน
5: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 91 FM
6: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอเชิญทั้งหลายเข้าสู่รายการที่เล่นที่จริงครับแม่ไม่ได้พูดอย่างนี้สนานหลายครั้งผมสุรวงศ์วัฒนกุลครับวันนี้มีพี่ต่อเป็นผู้คอยดูแลระบบการปล่อยเสียงให้ไปถึงทุกท่านทั่วทั้งประเทศเอากันขนาดนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ท่านทัชชัยได้ประรบแล้วก็เล่าเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผมขอหยอดไว้นิดเดียวก่อนนะครับท่านทัชชัยว่าผมอยากฟังสัก3ตอนตอนละ888ตอนหนึ่งนี่ก็คือว่าด้วยตัวอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่สองก็คือเรื่องของแล้วจะทำมันยังไงนะส่วนตอนที่สามก็คือข้อเสนอแนะซึ่งประมาณเนี้ยถ้าแปดสามครั้งเนี่ยก็ยังมีเวลาพอที่จะคุยกันต่อแต่ผมขอเกริ่นก่อนครับท่านผู้ฟังครับเกริ่นว่าผมสงสัยว่าไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นสำนวนที่มันหมายถึงอะไรก็ได้คุยไปคุยมาเนี่ยก็บอกว่าคือคนนะครับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันร้อนจริงๆอ่ะนั่งเลยดีกว่าทำไมมันร้อนอกร้อนใจนะขนาดอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะฮะมันนั่งอยู่แป๊บเดียวนะครับอกมันร้อนปุ๊บๆในเหงื่อเริ่มมาแล้วฝนก็ตกแดดก็ออกมันก็เจ็บก็ไข้พอเจ็บหรือไข้มันก็ได้ป่วยดิไอ้ได้อยู่ไม่ได้ครับทะลึ่งได้ป่วยแต่ปรากฏว่าไปดูของฝรั่งในฝรั่งป่วยไม่ป่วยไม่เกี่ยวนะครับฮาตลอดเดี๋ยวมันจะคล้ายไทยเช่นคนไข้บอกว่าคุณหมอคะฉันรู้สึกแสบร้อนกลางอกทุกครั้งที่กินเค้กวันเกิดค่ะคุณหมอก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าคราวหน้าคุณก็เอาเทียนออกจากอกก่อนนะครับก่อนที่จะไปกินด้วยกันเลยนะคือก้มลงไปที่จะเป่าเทียนแล้วก็มาอีกนิดนึงบอกคนไข้บอกคุณหมอครับขาผมเจ็บผมควรทำอย่างไรดีครับคุณหมอก็บอกว่าก็คุณควรจะซ้อมเดินกระเพกไปเลยอันนี้เพราะว่าหมอมีสิทธิ์นะอายุสั้นๆเหมือนกันนะฮะจริงๆมีรายเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการไปเบียดเวลาของท่านทักชัยทีนี้อีกนิดนึงนะครับผมเห็นก็พูดเรื่องนี้จะอยู่หลายครั้งผมเลยเอาซะหน่อยถ้าเกิดผมพูดถูกต้องก็โอเคผมดีครับถ้าเกิดผมพูดบางอย่างแค่เคลื่อนนี้ก็เฉยๆไว้นะครับไว้ให้ท่านทักชัยเป็นผู้เคลียร์นะฮะเรื่องของใครจะเคยได้ป่วยหรือเกิดรีด็อกซ์ขึ้นมานะครับรีด็อกนี่นะผมช่วยเสมอเลยครับรีด็อกซ์อันนั้นครับแปลว่าการลดลงการลดทอนเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์เกิดขึ้นเมื่อสารใดสารหนึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไปนะครับส่วนค่าประจุหรือเรทออกซิเดชันของธาตุมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมปฏิกิริยา ออกซิเดชันเกิดขึ้นเมื่อสารใดสารหนึ่งได้รับอิเล็กตรอนเราเรียกปฏิกิริยาเหล่านี้ว่าการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนคือปฏิกิริยาออกซิเดชันอินทรีดักชันซึ่งอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราฟังผ่านๆนี้ครับอันก็มันคืออะไรบ้างวะเพราะฉะนั้นดีที่สุดฟังท่านทัชชัยครับเชิญครับท่านทัชชัยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์สุรวงศ์นะและผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ให้เกียรติผมมาได้เป็นเขาเรียกว่าได้พูดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตะกี้เห็นครับผม
6: เชิญครับ
3: เห็นอาจารย์บอกว่ามี888ไอ้888นี่เดี๋ยว8แรกนี่คือจะฟังเทสติโมเนียลนะใช่ใช่ไหมครับอาจารย์
6: ครับแล้วแต่ความสะดวกของท่านอาจารย์เลยครับว่าจะเอาอะไรก่อนอะไรหลัง
3: จริงๆถ้าจะพูดถึงนะว่าท่านผมฟังคุณหมอท่านหนึ่งคือดร.มาร์คกัมโลโรจริงๆดร.อันเนี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า Redox Matter นะฮะคำว่า Redox Matter คืออะไร Redox Matter เนี่ย Redox อ่ะเป็นเรื่องแล้วอ่ะคำว่า Redox เป็นเรื่องแล้วแล้วก็ในกลุ่มใน YouTube เนี่ยก็จะมีคุณหมอมากมายเลยฮะก็คือเข้ามายืนยันแล้วว่านี่คือการปฏิวัติของมนุษย์จริงๆไม่มีอะไรครับผมเป็นการปฏิวัติของมนุษยชาติจริงๆคือการค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งสำคัญนะอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ผมไปพบกับคุณวิวนะคุณวิวคือใครนะฮะคุณวิวเนี่ยเป็นทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็มีภรรยาก็คือเป็นคุณเอมี่นะฮะเอมี่โนเรนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือคนอาจจะยังไม่รู้จักนะเอ๊ะใครเอมี่โนเรนใครคือวิวนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอมี่เนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งที่ดูแลตัวเองดีมากแล้วกินอาหารเสริมอันนี้ก็คือมันจะเป็นตัวบอกว่ารีด็อกเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะฮะแล้วก็ไม่ใช่วิตามินไม่ใช่ยาแต่มันคืออะไรซึ่งมันจะไปเคลียร์ปัญหาทุกคนที่ว่าเอ๊ะทำไมบางคนอายุเพิ่มแต่ยังดูแข็งแรงมีพลังและฟื้นตัวได้ดีนะฮะแต่บางคนเนี่ยยิ่งอายุเพิ่มร่างกายยิ่งแย่กินอะไรแล้วไม่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมวิตามินบางคนกินยายังไม่รู้สึกอะไรเลยฮะเห็นไหมครับเราพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องเพิ่มขนาดยาของเราไปเรื่อยๆเห็นไหมบางคนยังนึกไม่ออกนะฮะใครมียานอนหลับที่บ้านสังเกตไหมครับว่าวันเนี้ยถ้าเรากินแล้วแล้วเรายังไม่หลับเราก็ต้องเพิ่มขนาดใครมียาถ่ายที่บ้านพอกินแล้วไม่เพิ่มไม่ดีขึ้นก็ยังต้องเพิ่มขนาดจริงไหมฮะส่วนวิตามินเนี่ยถามว่าเราจะเพิ่มได้ไหมก็คือยาเนี่ยจะเพิ่มปุ๊บเนี่ยต้องให้หมอสั่งเพราะว่ายาเนี่ยมันมีอันตรายตัวมันมีความเป็นอันตรายอยู่แล้วความอันตรายของยาเคมีก็คือ1ก็คือเรื่องของร่างกายเราผลิตไอ้ยาตัวนี้ไม่ได้นะฮะแต่ร่างกายเราเนี่ยคือผลิตสารที่ยาตัวนี้ให้ได้แต่มันมีระหว่างเคมีกับสิ่งที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยร่างกายเราก็จะเอาส่วนที่ร่างกายเราเอาไปใช้ได้แต่ส่วนที่เป็นเคมีก็จะขับทิ้งสุดท้ายก็คืออวัยวะเราจะทำงานหนักคนที่กินเคมีเนาะหรือคนที่กินอาหารเสริมอะคนที่กินอาหารเสริมเนี่ยแน่นอนว่าคือมันมีค่าหนึ่งเขาเรียกว่าค่า LD50 ฮะ LD50 คืออะไร LD50 เนี่ยก็คือค่าเขาเรียก lethal dose 50 lethal dose 50เนี่ยก็คือค่าความเป็นพิษค่าความเป็นพิษเนี่ยคืออะไรครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะใช้กับยาเคมีก็คือว่าแต่จริงๆอาหารแม้แต่อาหารยังมีค่าความเป็นพิษเลยนะฮะบางคนบอกเอ๊ะไม่จริงจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกินอาหารได้ปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะผมจะบอกให้ว่าทุกอย่างมันมีค่าความเป็นพิษหมดยกเว้นรีด็อกเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ารีด็อกคืออะไรคือหลายสัปดาห์เนี่ยเราจะฟังมาเยอะละแต่หลายๆคนยังงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเป็นอะไรมันยังฟังแล้วยังงงๆอยู่ว่าเราต้องใช้ไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆเคลียร์ทุกๆคำถามนะฮะก็แน่นอนค่าความเป็นพิษเนี่ยหรือ LD50 เนี่ยก็คือเวลาเขาผลิตสินค้าอะไรออกมาก็คือไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอย.ก็คืออาหารและยาเห็นไหมฮะ มันจะมีการทดลองหนึ่งก็ใช้คำว่า LD50 โดยเฉพาะยาเนี่ยมีแน่นอนนะLD50 เนี่ยก็คือค่าที่ทำให้หนู100ตัวเสียชีวิตทันที50ตัวนะหนู100ตัวเสียชีวิตทันที50ตัวเนี่ยคืออะไรก็คือเขาจะให้หนูเนี่ยกินเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่น้ำหนักตัวเอาหนูจำนวนเยอะๆขึ้นมาแล้วก็น้ำหนักตัวแตกต่างกันแล้วมาคำนวณนะมาคำนวณว่าโอเคระดับเนี้ยให้หนูทั้งหมดกินเนี่ยแล้วตายทันทีแน่นอนว่าตายทันที50ตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าใครอยากรู้ LD50 ลองไปพิมพ์คำว่า LD50 นะครับใน Google นะฮะแล้วพิมพ์คำว่าพาราเซตามอลเรารู้เป็นคือตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์นะฮะบางคนเอ๊ะคือมาพูดตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของเรานะไม่ใช่ไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวหลายๆคนฝากไว้ที่โรงพยาบาลฝากไว้ที่ตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆสุขภาพมันฝากไว้ที่มือเราฝากไว้ที่มือเราครับแล้วตัวเราเนี่ยเราเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเราเองถ้าวันนี้การดูแลสุขภาพตัวเราเองโดยการที่ไม่ได้เอาเคมีเข้าร่างกายไม่ได้เอาสารพิษเข้าร่างกายเนี่ยผมว่ามันดีทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนการกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายถึงบอกว่าไม่มีหมอคนไหนนะฮะที่ห้ามคนไม่ให้กินเขาเรียกว่าไม่ให้กินอาหารที่ดีฮะอาหารที่เขาเรียกถูกสุขลักษณะไม่มีหมอคนไหนห้ามคนอย่านอนหรืออย่าออกกำลังกายเห็นไหมฮะตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มรู้มากขึ้นแต่การที่รู้มากขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าการนอนการออกกำลังกายหรือการกินอาหารที่ดีและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยคือการเติมดีดออกเข้าไปตรงนี้นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจแล้วก็แน่นอนว่าตัวกลับมาที่ LD50 นะ LD50 เนี่ยก็คือปริมาณเราจะไปเห็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะฮะถ้าใครเข้าไปดูพิมพ์ไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า LD50แล้วก็พิมพ์คำว่าพาราเซตามอลเราก็จะเห็นว่าโอเคว่าปริมาณที่หนูหนึ่งหนัก1กิโลกรัมนะฮะจะเสียชีวิตทันที50ตัว เมื่อเราให้กินพาราเซตามอลประมาณ 1.9 กรัม 1.9 กรัมตีง่ายๆก็คือ2กรัมอ่ะ2กรัมเนี่ยก็คือต่อ1กิโลแล้วหนูกับคนเหมือนกันทำไมต้องเอาหนูไปทดลองยาทำไมไม่เอาไปคนไปทดลองยาเพราะว่าคนทดลองไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดมันคือตายแต่หนูเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากเลยนะฮะว่าคือเขาจริงๆเนี่ยเขากับคนเนี่ยเหมือนกันเขาจึงถูกจับไปทดลองอย่างคนๆนึงสมมติตัวผมเนี่ยน้ำหนัก60กิโลกรัมผมอยากจะฆ่าตัวตายผมกินพาราเซตามอลก็คือเม็ดหนึ่งที่เป็นพันมิลลิกรัมเนี่ย2เม็ดก็คือสองกรัมเห็นไหมฮะผมกิน120เม็ดผมจะเสียชีวิตทันทีเลยฮะเพราะว่าตับผมทำงานไม่ทันในการขับพิษอันนี้หลายๆคนก็พอเข้าใจเนอะจริงๆสิ่งที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยเพราะผมเคยเจอน้องที่ทำงานคนหนึ่งฮะเขาไม่สบายพอไม่สบายปุ๊บเนี่ยเขาเข้าไปที่ห้องแพทย์แล้วก็ได้รับตัวยาพาราเซตามอลนะฮะช่วงนั้นผมรู้เรื่องของรีด็อกมาแล้วก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรื่องของตรงนี้เพราะว่าผมเข้าไปงานสัมมนาทางซูมออนไลน์กับคุณหมอหลายท่านนะฮะในต่างประเทศซึ่งจริงๆคือคุณหมอหลายท่านเนี่ยตื่นตัวกันมากเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแต่แน่นอนว่าน่าเสียดายที่คนไทยหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักกับมันเลยเพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันเยอะมากแต่จริงๆงานวิจัยคำว่างานวิจัยเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่พอเจอภาษาอังกฤษยิ่งเจอศัพท์ทางการแพทย์บางคนก็จะถอยนะก็แน่นอนนะครับว่ากลับมาที่น้องคนที่กินยาพาราเซตามอลเนี่ยนะฮะก็คือเขาไม่สบายแล้วเขาก็ได้รับพาราเซตามอลไปประมาณผมจำไม่ได้ประมาณ4วันนะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปนี่คือจุดเขาเรียกว่าเขาเรียกความผิดพลาดจริงๆก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลนะแต่เขาก็ซักถามผู้ป่วยก่อนว่าเคยได้รับยาพาราเซตามอลมาหรือยัง คือน้องเขาบอกว่าอาจจะพูดว่ายังหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ให้ยาครั้งหนึ่งนะฮะพอให้ยาอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันเกินขนาด พอมันเกินขนาดปุ๊บเนี่ยน้องคนนี้คือตับวายเฉียบพลันอันนี้ผมจำได้แม่นเลยนะเพราะว่าน้องคนนี้รอดนะฮะก็แน่นอนว่าเข้า ICU เราก็รอดแล้วก็น้องคนนี้เข้ามาคุยกับผมเขาบ่นว่าเขาจะบวชเมื่อเขารอดนะเขารอดนะฮะคือบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำไมเราต้องมาศึกษาทำไมต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่อยากป่วยท่านดร.สุรวงศ์นะแล้วเราสังเกตง่ายๆว่าวันเนี้ยเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกคำว่าแข็งแรงแต่ทำไมตอนที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอมากขึ้นเราเจ็บป่วยง่ายขึ้นเรามีปัญหาสุขภาพเร็วขึ้นแต่บางคนเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรมันไม่หายสักทีอะแล้วเราก็แค่กินยาหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันหายไปในแต่ละวันนะเขาเรียกว่าปิดอาการนั่นแหละฮะซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมได้ฟังข้อมูลจากคุณเอมี่โนแลนเนี่ยก็คือว่าตัวท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเจ้าแม่อาหารเสริมเลยล่ะคือกินเยอะมากแล้วก็กินมาเนี่ยก็คือกินยัน60ตอนแรกก็ไม่มีอะไรเนาะกินมาก็โอเคดีร่างกายฟื้นตัวดีเขาก็เล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับหลับปุ๊บคนกินอาหารเสริมเยอะๆก็คือเขาก็จะบอกว่าหลับเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นมันหายไปแล้วแต่วันนึงเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็น

0: เขารู้เรื่องของโภชนาการรู้เรื่องของอาหารเสริมคือบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะปรับเราก็ปรับเรื่องโภชนาการก่อนว่าเอ๊ะเรามีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเปล่าแน่นอนตรงแรกก็ปรับก่อนแล้วก็เรื่องอาหารเสริมลองคิดดูนะฮะว่าคนคนหนึ่งไม่ว่าจะกินอาหารเสริมกี่ตัวปรับโภชนาการปรับพฤติกรรมแล้วร่างกายมันไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วเราจะทำยังไงครับ
1: ครับก็ต้องเยียวยา
0: ถูกต้องครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือก็ต้องเราก็ต้องหาวิธีนะฮะวันนี้คนคนหนึ่งผมเชื่อได้เลยนะฮะว่ามีอีกหลายคนที่ฟังรายการนี้คืออย่าเชื่อผมนะฮะอย่าเชื่อผมให้หาข้อมูลแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยจะให้คนไปหาข้อมูลเนี่ยผมจะให้ถ้าอ่านงานวิจัยได้ให้ไปหาใน pubmed.gov นะ pubmed.gov นะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมก็ศึกษามาระยะหนึ่งช่วงแรกที่ผมศึกษาเนี่ยงานวิจัยประมาณ 17,000 ฉบับนะแล้ว8ปีที่ผมอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยประมาณ 49,800 ฉบับถ้าจำไม่ผิดนะฮะลองคิดดูช่วงเวลา8ปีที่ผมเข้ามาศึกษาตรงเนี้ยมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นประมาณ3-4 หมื่นเลยอะเรามองดูแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ไม่ธรรมดาหรือไปที่ Google Scholar ก็ได้ครับ Google Scholar เนี่ยงานวิจัยประมาณ3,800,000ฉบับซึ่งไปดูว่าจะเปลี่ยนโลกนี้จริงไหมอะไรไหมนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าใครอยากจะดูเรื่องของผลการใช้เข้ามาใน Facebook นะฮะ Redox เทคโนโลยีด้านสุขภาพในอนาคตในกลุ่มของผมนะฮะก็จะได้เห็นผลการใช้ต่างๆ
1: ครับผมครับตอนนี้ทั้งหมด12นาที
0: ครับผม
1: ไม่เป็นไรครับฟังเพลินฟังเพลินได้ก็ได้ข้อมูลได้ความคิดเห็นด้วยถ้าท่านได้ดูเขาขายครับอาหารกันสมัยนี้เนี่ยก็มันผ่านระบบที่เราดูแบบมีมือถือก็เปิดโชว์ก็ไปจะเจอแล้วนะครับจะมีเสียงกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเพื่อดึงความสนใจผมลองดูบ้างนะฮะแล้วลองฟังดูนะว่าเสียงอะไรนะครับ
2: Redox Gold Redox GoldRedox Gold
1: เจอสามครั้งนี้น่าจะฟังออกนะฮะ Redox Gold ผมเอากับเขาบ้างนะฮะคือที่เอาขึ้นมาเลยครับท่านทัชชัยเลยก็ต้องฟังครับผมก็อ่านนะไปอ่านมาก็ไปเจอก็บอกว่า Redox Gold เนี่ยมีประโยชน์เบื้องต้นไงครับ7นะเอาสัก7จุดผมก็เอาย่อๆนะครับบอกถ้าคุณต้องการความรู้สึกผ่อนคลายหลังออกกำลังกายก็ต้อง Redox Goldถ้าคุณต้องการความสบายอย่างต่อเนื่องทุกวันก็ต้องนี้ก็สุดเกินถ้าคุณต้องการเจลที่ซึมซาบได้อย่างหมดจดก็ต้องนี้ก็สุดโกโอ้โหนะครับหากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจงก็ต้องนี้ก็สุดโกหากคุณต้องการสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันก็ต้องนี้ก็สุดโกหากคุณต้องการสนับสนุนความสม่ำเสมอในการกู้คืนข้อมูลก็ต้อง Redox Gold และหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมชุดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคุณก็ต้อง Redox Gold นี่เฉพาะจุดนะครับเอาเรื่องเนี่ยมาคำว่ามีความหลากหลายท่านก็ใช้มีความเห็นยังไงบ้างครับ
0: ครับอาจารย์พูดถึง Redox Gold นะฮะ Redox Gold เนี่ยก็คือว่าโกลเนาะก็คือคำว่าทองรีดอกกับทองอันนี้คือจริงๆเป็นเจเนเรชัน2ของผลิตภัณฑ์นะเจเนเรชันแรกก็คือรีดอกร่างกายมนุษย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องการรีดอกเพื่อที่จะรีดอกซิกเนลลิ่งเพื่อให้เซลล์เราสื่อสารกันได้แล้วก็เซลล์เราจะซ่อมตัวเองหรือทำลายตัวเองทิ้งเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อมันซ่อมตัวเองไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือธรรมชาตินะแต่ทีนี้ว่า Redox Gold เนี่ยมันเป็นเจเนเรชัน2อ่ะเจเนเรชัน2เนี่ยคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามไม่หยุดค้นหาหรอกครับว่าเรื่องของบริษัทอาเซียนเนี่ยนะฮะก็เราก็ไม่หยุดหรอกครับว่าเอ๊ะคือเราต้องการสิ่งที่มันดีขึ้นเหมือนกับมนุษย์นะฮะเราต้องการสิ่งที่มันดีกว่าในทุกๆวันเราก็พัฒนาเนี่ยก็คือเอา Redox เนี่ยไปผสมกับทองคํา 24K นะซึ่งบอกว่าหลอดเนี้ยแพงมากเลยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ เราต้องบอกว่านิสัยของมนุษย์

0: จริงๆแล้วตัวรีดอกเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยให้เวลากับมันคือหลายๆคนอาจจะรู้เรื่องของรีดอกมาแล้วจริงๆบริษัทอาเซียเนี่ยก็คือเข้าไทยเนี่ยมาประมาณ8ปีซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ใช้ก่อนนั้นเพราะว่ามีหลายๆคนก็ไปหิ้วมาจากต่างประเทศก่อนที่บริษัทเอาสินค้าเข้ามาแล้วก็บางคนเขาเรียกว่าไก่ได้พลอยนะฮะบางคนเนี่ยก็คือได้ไปก็ยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรกินไปแล้วเหม็นๆแล้วก็ยิ่งเหม็นเนี่ยแสดงว่ายิ่งร่างกายเรายิ่งแย่หรือใช้ไปเนี่ยเรารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเรามีอาการมากขึ้นไอ้นี่คือร่างกายเรามันแย่มันมีการบอกในตัวอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจมันนะแต่มาดูคำว่ารีด็อกโกเนี่ยรีด็อกโกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยความต้องการของมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นอะไรปุ๊บต้องการหายปั๊บแล้วก็เรียกว่าเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นมาประมาณ 20-30 ปีเราต้องการที่ให้ผลเห็นผลภายใน5นาทีนะไม่ใช่เขาเรียกว่าคาถาวิเศษที่แบบมาถึงปุ๊บเสกปุ๊บให้คุณหายเลยแต่จริงๆบริษัทนี้ก็เกือบทำได้นะฮะไม่ใช่หายเลยนะฮะแต่เรารู้สึกถึงความสบายตัวตั้งแต่ที่ตัวผลิตภัณฑ์รีด็อกโกเนี่ยลงไปเลยบางคนบอกเอ๊ะมันคืออะไรทำไมมันถึงวิเศษนะรีด็อกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการเขาใช้คำว่า native to our body เนี่ยเราก็แน่นอนว่าตัวรีด็อกเนี่ยร่างกายเราต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่เราเติมเข้าไปเนี่ยในขณะที่ร่างกายเราเนี่ยปริมาณเนี่ยมันลดลงไปซึ่งแต่ละคนเนี่ยรีด็อกเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะฮะคือตัวตัดสินว่ารีด็อกของแต่ละคนไม่เท่ากันก็คือเรื่องของอายุครับเมื่อเราเป็นอายุเขาเรียกว่าพิวเบอร์ตี้นะเริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยสูญเสียรีด็อกปีละ 1% ทุกๆ10ปีก็คือ 10% วันนี้คนที่50อาจจะเหลืออยู่40อาจจะเหลืออยู่20บางคนอาจจะเหลืออยู่10สังเกตง่ายๆนะครับว่าเราเหลืออยู่มากของไอ้เราเป็นแผลเนี่ยแผลเราหายเร็วหายช้าสังเกตง่ายมากเลยนะฮะคือในบ้านเนี่ยมีคนติดไวรัสเข้ามาในบ้านเนี่ยเราติดก่อนคนอื่นหรือติดหลังคนอื่นสังเกตง่ายๆว่าเราติดแล้วเราหายเร็วกว่าคนอื่นหรือเราติดแล้วเราอยู่นานกว่าคนอื่นไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวบอกเลยว่ารีด็อกของเราเนี่ยลดลงเยอะหรือยังและสังเกตง่ายๆอีกอย่างนึงว่าตัวเราเนี่ยแก่เร็วกว่าคนอื่นหรือตัวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าคนอื่นไอ้ตัวนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าที่หลายๆคนมองว่ารีด็อกของเราจะเหลือเท่าไหร่อันนั้นคือตัววัดเลยฮะเขาบอกหายน้อยแก่หายมากป่วยก็จริงๆร่างกายเราไม่รู้จักโรคนะแต่โรคเนี่ยจริงๆอ่ะร่างกายเราไม่รู้จักโรคแต่โรคมันเกิดจากอวัยวะของเราเนี่ยเขาเรียกปฏิวัติคือสิ่งที่เขาจะทำได้เขาก็ไม่ทำฮอร์โมนที่จะผลิตได้ก็ผลิตได้น้อยซะไอสารที่จะผลิตได้ก็ผลิตได้มากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วร่างกายเราเขาเรียกว่าปฏิวัติในทางที่แย่มันก็กลายเป็นโรคนั่นเองแต่จริงๆร่างกายเราไม่รู้จักหรอกครับโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคต่างๆถามร่างกายเขาไม่รู้จักหรอกครับเขารู้อย่างเดียวว่าวันนี้คือถ้าเขาทำงานปกติได้โรคต่างๆมันก็ไม่เกิดเพราะว่ารีด็อกเนี่ยมันอยู่ส่วนล่างของพีระมิดกลับมาที่รีด็อกโกนะฮะเขาผสมทองโดยที่แน่นอนว่าหลังจากที่บริษัทของเราเนี่ยได้ผลิตตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยให้2สถาบันสำคัญมากเลยนะฮะ2สถาบันก็คือตัว Western University ของออสเตรเลียนะเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์แล้วก็ตัว University of Bath ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเขาเรียกว่า innovation ก็คือทางด้านเภสัชศาสตร์หรือทางด้านเกี่ยวกับการที่จะมีอะไรเข้ามาพัฒนาโลกเนี้ยมหาวิทยาลัยนี้ต้องจับให้ได้ก่อนเพราะเขาจะเป็น1ใน3ของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้าน innovation แล้วก็เรื่องของการพัฒนายาแน่นอนว่ายาที่แบบเขาเรียกที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะออกจากที่นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่ผมรู้เนี่ยทำไมเราถึงรู้เพราะว่าผมมีเคยมีทีมงานคนหนึ่งเขาเคยจบจาก Unity of Bath แล้วเขาก็มาคุยกับผมนะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะบริษัทนี้แอบอ้างเอามหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยเข้ามาแปะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลโก้หรือเปล่าก็ได้คุยกับผมแล้วผมก็ส่งงานวิจัยส่งเปเปอร์ไปอันหนึ่งนะฮะเรื่องของตัวรีด็อกแล้วก็รีด็อกโกตัวรีด็อกโกเนี่ยแน่นอนว่ามันมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจไปกระตุ้น NRF2 ให้ผลิตตัว NRF2 เนี่ย 160% แล้วก็ไปกระตุ้นให้เซลล์ที่ผิดปกติเซลล์ที่ผิดปกตินะร่างกายเราจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะมันคือเซลล์75ล้านล้านเซลล์ที่ใช้สัญญาณรีด็อกคุยกันเพื่อที่จะซ่อมตัวเองเห็นไหมฮะคือทุกคนลองจินตนาการง่ายๆนะวันนี้คือหมอหลายท่านเนี่ยยังเขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยเรื่องของรีด็อกให้คนที่รักหรือคนที่คนไข้ตัวเองฟังเนี่ยยังลำบากอยู่เพราะว่ารีด็อกเนี่ยมันยังเป็นโลกของอนาคตนะอีก 40-50 ปีเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคนจะเข้าใจมันมากขึ้นเหมือนกับการคุยกันวันเนี้ยเหมือนกับเราเอาคำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือออกซิแดนต์หรืออนุมูลอิสระซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อประมาณ40-50 ปีที่แล้วเห็นไหมฮะเราไม่รู้เรื่องของอนุมูลอิสระเราไม่รู้เรื่องของกูต้าไทโอนเลยนะถ้าพูดถึงกูต้าไทโอนเนี่ยเราไม่รู้เลยนะแต่ตอนเนี้ยถ้าพูดถึงกูต้าไทโอนเนี่ยหลายคนก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะกูต้าไทโอนคืออะไรเพราะว่าจริงๆไปดูงานวิจัยเรื่องกูต้าไทโอนก็เยอะมากแล้วกูต้าไทโอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสารที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรักษามะเร็งสมองแน่นอนนะฮะกูต้าไทโอนเนี่ยเป็นคีย์สำคัญคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดแต่มันจะดีที่สุดได้ก็คือต้องร่างกายเราผลิตเองไม่ใช่เติมออกจากภายนอกนะภายนอกเข้าไปแบบไปกินกูต้าไทโอนจริงๆไม่ได้หรอกครับคือโมเลกุลมันใหญ่เกินไปอันนี้ผมฟังจากคุณหมอท่านหนึ่งใน YouTube นะฮะแล้วก็มันเป็นงานวิจัยนะเราก็บางคนบอกไปฉีดจริงๆฉีดก็ต้องปริมาณเยอะมากนะฮะถึงจะมีผลในการที่จะให้ร่างกายเรารักษาตัวมันเองผมไม่ได้บอกว่ารีด็อกสามารถรักษาโรคได้นะครับก็เราจะพูดเสมอนะฮะก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวรีด็อกเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อรักษาโรคแต่ผลิตออกมาเพื่อให้ร่างกายเรารู้ว่าเซลล์ของเราเสื่อมแล้วกลายเป็นโรคแล้วเมื่อเซลล์ของเราซ่อมตัวเองโรคมันจะหายไปเองคือถ้าคนฟังคอนเซปต์ตรงนี้รู้ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ละทีนี้กลับมาตัวที่ตัวรีด็อกโกฮะรีด็อกโกเนี่ยก็คือถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วมันทำให้เซลล์ที่เสื่อมเนี่ยกระตุ้นตัวเองให้ผลิตกูต้าไทโอนโดยกระตุ้น NIF2 ให้ผลิตกูต้าไทโอนได้ถึง 280% ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกนี่คือกูต้าไทโอนที่มหาศาลที่ร่างกายเราผลิตออกมาได้มันเป็นอะไรที่ยิ่งเขาเรียกว่ามีค่ามากๆนะฮะถ้าจริงๆแล้วถ้าเรารู้จริงๆยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราป่วยเราสุขภาพเราแย่เนี่ยเอาเพชรเอาทองมากองหรือเอาเงินมากองเนี่ยคนก็ไม่เอาอยู่แล้วหรือเอามาให้ร่างกายเราร่างกายเราก็คงไม่รู้จักหรอกครับว่าเงินหรือเพชรทองหรืออะไรต่างๆแต่ร่างกายเราต้องการกูต้าไทโอนอย่างมากแล้วกูต้าไทโอนที่ร่างกายเราต้องการคือกูต้าไทโอนที่เซลล์ของเราผลิตขึ้นมาเองอันนี้นะคือคีย์สำคัญครับผม
1: ครับ10นาทีนี้ถือว่าคุณค่าเจ๋งมากเมื่อวานในที่ผมไปนั่งฟังอยู่ด้วยในท่านรัชชัยก็ดีพี่ต้อยก็ดีนะครับหรือในอีกท่านหนึ่งผมก็เป็นคนที่ลืมชื่อเล่นนะฮะนั่งสามท่านอีกท่านหนึ่งเคยนะเมื่อวาน
0: พี่นาฏกาครับ
1: พี่หน้าพี่หน้าขอโทษพี่หน้าด้วยครับถ้าฟังอยู่เดี๋ยวจะเจอหน้าจะหยิกให้เลยหรือทำเป็นไม่จำเดี๋ยวไปเจอมาบางทีจะมีขนมมาฝากเฟิร์นให้กินกันโอเคคือที่ผมฟังเนี่ยทั้งสามคนนั้นไม่ได้นัดหมายเลยก็ถามกันสดสดตอบกันสดสดโอ้ผมฟังแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ว่าสดอย่างนั้นครับเนื้อหามันดีอยู่แล้วแต่การที่มีกูรูคือผู้ที่ได้เรียนรู้ทั้งจะจบประสบการณ์ก็ดีจะเปิดตำราดูก็ดี นะจากฟังใครต่อใครก็ดีว่าอะไรคืออะไรเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นพ่อฉลาดตามไปด้วยนะฮะตอนนี้เรามีเวลาอยู่อีกโดยประมาณการก็ตอนนี้41 51ก็อยู่ที่ประมาณสัก18นาทีนะครับผมอยากฟังว่าตั้งแต่ท่านทัชชัยเอาเรื่องนี้มาทำให้ท่านเองไปที่กล่าวขานกันด้วยความชื่นชมนะว่าแม่กว่าจะมีใครสักคนจะเอาเรื่องแบบนี้มาคุยแล้วทำให้คนอื่นพลอยได้พ้นจากเจ็บไข้ได้ป่วยไงมาได้ยังไงงั้นท่านทัชชัยลองนึกถึงว่ามีอยู่หนึ่งท่านที่ท่านเคยเห็นเขาเจ็บไข้ป่วยแล้วท่านก็ปลื้มตรงที่ช่วยเขาเนี่ยหายป่วยได้ผมอยากว่าวิดีโอสั่งนะครับขอสัก8นาทีเหมือนกัน
0: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวรีดอกหรือตัวจริงๆคือบริษัทเราเนี่ยจะพูดเสมอนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาเซียคือบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตรีดอกนอกร่างกายมนุษย์แล้วเติมกลับเข้าไปได้คือบริษัทเดียวในโลกนะฮะแล้วนวัตกรรมตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือก้าวล้ำโลกไปอีกประมาณ 4-50 ปีซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมฟังจากคุณวิวนะฮะแล้วก็คุณวิวเนี่ยไปเรียนกับดร.แกลลี่ก็คือนักอะตอมิกเมดิคอลฟิสิซิสต์ซึ่งในโลกเนี้ยมีนักอะตอมิกเมดิคอลฟิสิซิสต์ก็คือคนที่สามารถทำระเบิดนิวเคลียร์ได้เพียงแค่ไม่ถึง 4-5 คนก็คือไม่ถึง1นิ้ว1จำนวนนิ้วของ1มือนะก็คือหนึ่งในนั้นคือดร.แกรี่นะที่สามารถทำสิ่งนี้ให้เสถียรให้เสถียรหรือคงสภาพเป็นรีดอกเนี่ยแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันเรื่องของผลการใช้เนอะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีผลต่อการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขทางด้านการแพทย์แต่ถูกผลิตออกมาเพื่อให้กำลังกับร่างกายซ่อมแซมตัวเองรักษาตัวเองอย่างธรรมชาติหลังจากที่ตัวผมได้ดีขึ้นเนี่ยผมได้เริ่มแบ่งปันคือเราเรียกว่าแบ่งปันนะฮะเพราะตัวผมกับตัวเขาซื้อสินค้าราคาเท่ากันผมใช้คำว่าแบ่งปันผมไม่ได้ใช้คำว่าขายนะเพราะผมไม่เน้นขายใครเด็ดขาดแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะบอกคุณว่าการติดต่อกับบริษัทเนี่ยติดต่ออย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเดินเข้าไปบริษัทแล้วก็บอกว่าคุณต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนถ้าไม่มีคนแนะนำคุณไปอันนี้คือคีย์สำคัญของเขาเรียกว่าโปรดักต์ของเรานะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องมีไกด์ตลอดทางในการใช้ผลิตภัณฑ์เราจึงต้องแนะนำคุณเข้าไปแล้วเราจะเป็นไกด์แล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าผู้นำทางในการใช้ผลิตภัณฑ์เพราะตัวผลิตภัณฑ์ถามว่าไม่มีอันตรายแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องคุยกันเราต้องแบ่งปันกันเราต้องเขาเรียกว่าให้ข้อมูลกันอย่างน้อย 3-4 เดือนก่อนที่เราจะปล่อยมือเหมือนเด็กที่จะออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะฮะก็คือออกปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยให้เขาออกไปแล้วก็แน่นอนเราคลอดเด็กปุ๊บแล้วเราปล่อยปุ๊บเนี่ยคือเด็กเสียชีวิตทันทีเลยเช่นเดียวกันครับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้บางคนอาจจะเลิกเร็วแล้วไม่ได้ผลลัพธ์บางคนอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า healing crisis แล้วถอยนะฮะก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีอันตรายสิ่งหนึ่งที่ผมได้แนะนำออกไปนะฮะก็คือมีเด็กคนหนึ่งมีประจำเดือนไม่ได้ตั้งแต่28ยัน30แล้วคุณแม่เนี่ยเอาไปใช้ก็คือพยายามหาหมอมาทั่วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีคนแนะนำมาให้รู้จักกับตัวผมแล้วก็ได้คุยกันคุณแม่บอกว่าเอ๊ะโปรดักต์ไม่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตได้แล้วสิ่งหนึ่งนะฮะที่การที่เราจะเอาอะไรเข้าตัวเราเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามันไม่มีความเป็นอันตรายนี่คืองานวิจัยแรกเลยที่บริษัทออกมาเขาใช้คำว่า safety study ถ้าใครสนใจข้อมูลก็สามารถขอเปเปอร์นี้ได้นะฮะ safety study เนี่ยมันมีงานวิจัยหนึ่งก็คือว่าให้คนลองใช้นะฮะไม่ว่าจะจำนวนเท่าไหร่แล้วก็วัดความเปลี่ยนแปลงในระดับเลือดว่าไม่มีผลต่อตับไม่มีผลต่อไตไม่มีผลต่อเรื่องของเซลล์มิวเต็ดก็คือทำให้เซลล์กลายพันธุ์ในระยะยาวก็คือคุณแม่คนนี้ก็เลยเอาไปให้ลูกใช้พอให้ลูกใช้ปุ๊บเนี่ยก็คือต้องบอกว่าจริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้ให้เอาไปให้ลูกใช้นะฮะคือว่าเด็กมีบุญมากกว่าเพราะค ุณพ่อเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องของก็เรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนึงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็คุณแม่เนี่ยเอาไปให้คุณพ่อใช้พอคุณพ่อใช้เนี่ยตัวเด็กเนี่ยแค่เอาตัวเจลของเราไปทาที่คุณพ่อพอทาที่คุณพ่อปุ๊บเนี่ยทางมือเนี่ยได้รับปุ๊บนะฮะคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าซึมผ่านผิวหนังก็ได้หรือจะเติมเข้าไปดื่มในการดื่มก็ได้ก็คือมีใน2รูปแบบนะฮะก็คือเขาเรียกว่าในรูปของเจลกับรูปของน้ำเด็กคนนี้ก็คือแค่ทาให้คุณพ่อนะฮะแล้วพบว่ามือเนี่ยสวยขึ้นมือเนี่ยขาวขึ้นก็เรารู้เรื่องของกูต้าไทโอนนะคือแต่เป็นกูต้าไทโอนที่ร่างกายเราผลิตผิวพรรณเขาดีขึ้นพอผิวพรรณเขาดีขึ้นเนี่ยเขาเริ่มเอามาทาหน้าทาคอโดยที่แบบว่าหน้าเขาเป็นสิวนะฮะพอหน้าเขาเป็นสิวเนี่ยเขาก็มาทาหน้าทาคอทาอะไรต่างๆปรากฏว่าสิวดีขึ้นแต่ของแถมคือประจำเดือนที่มาไม่มาเนี่ยประมาณเกือบ12ปีนะฮะเพราะเด็กคนนี้เคยรู้สึกว่าผมเคยคุยนะรู้สึกเคยบริจาคเลือดแล้วร่างกายมันช็อกยังไงไม่รู้ฮอร์โมนกระชากจากเด็กผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายแล้วร่างกายเนี่ยไม่เข้าใจเองคือที่ผมฟังเขาอธิบายเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเด็กคนนี้เป็นผู้ชายก็คือเรารู้แล้วฮอร์โมนที่สำคัญของเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนนะก็แน่นอนว่าพอเข้าใจว่าเป็นผู้ชายปุ๊บประจำเดือนก็ไม่มีเด็กคนนี้ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีประจำเดือนมาคุณแม่ก็กังวลนะกังวลต่างๆก็เลยไปหาหมอต่างๆก็ไม่ดีขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยก็คือร่างกายเราต้องการสมดุลเนอะพอได้รีด็อกเข้าไปความสมดุลก็คืนพอคืนสู่สภาพปุ๊บเนี่ยเด็กคนนี้สามารถกลับไปมีประจำเดือนได้อันนี้ก็คือเคสนึงนะเคสที่สองเนี่ยก็คือผมประทับใจมากก็คือมีคุณยายท่านหนึ่งก็แน่นอนว่ามีหลานตั้งแต่แรกเกิดนะเกิดมาเนี่ยมีค่าไทรอยด์17หมอบอกว่าเด็กคนนี้ก็คือมีโอกาสเป็นออทิสติกมีโอกาสเป็นดาวซินโดมแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยเบามากแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าตู้อบเนี่ยประมาณ20วันอันนี้คือมันบ่งบอกถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่อันตรายแม้แต่เด็กแรกเกิดยังใช้ได้เด็กคนนี้ใช้ไปเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับที่วันนั้นผมได้คุยกับคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยก็คือมีไขมันพอกตับและเป็นมานานสุดท้ายเนี่ยตัวคุณยายเนี่ยก็ได้ฟังข้อมูลจากเราที่เรามีซูมทุกวันพฤหัสนะครับประมาณ2ทุ่มถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเบอร์ที่ผมจะให้นะครับก็ทุกวันพฤหัสเนี่ยเราจะมีซูมเด็กคนนี้เนี่ยใช้ไปเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ค่าไทรอยด์ของเด็กเนี่ยจาก17ลงมาเหลือ2 17ลงมาเหลือ2ซึ่งหมอทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเราก็นางพยาบาลก็วิ่งกันจ้าละวันเลยบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเด็กคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยจาก17ลงมาเหลือ2เนี่ยจริงๆทางการแพทย์เนี่ยก็คือเป็นไปไม่ได้แล้วก็คุณหมอก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาจ่ายยาเด็กไปเนี่ยให้เด็กเกินขนาดหรือเปล่าก็ถามนางพยาบาลอันเนี้ยผมถึงบอกว่าคนที่เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่อนข้างจะมีบุญเพราะว่าหมอเนี่ยจ่ายยาไปแล้วให้กินยาวันละ1เม็ดแต่นางพยาบาลเนี่ยน่าจะฟังผิดนะอันนี้ก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเขาเล่าให้ฟังลักษณะนี้ก็คือแต่ผมเจอเคสอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับคือเคสแบบปฏิหารให้สุขภาพดีขึ้นเขาเรียกว่าคนมีบุญมากกว่าคนมีบุญที่ได้ฟังไลฟ์นี้แล้วก็คือเด็กคนนี้แน่นอนว่านางพยาบาลเนี่ยไปบอกกับคุณยายว่าให้กินวันละ 1/4 เม็ดพอกินวันละ 1/4 เม็ดยายก็ไปหักยาเหลือ 1/4 เม็ดแล้วก็ให้เด็กกินคุณหมอก็ไม่เชื่อนะฮะก็ไปดูข้อมือของเด็กว่าเอ๊ะวันนั้นเจาะเลือดเด็กผิดหรือเปล่านางพยาบาลก็บอกว่าจริงๆวันนั้นมีเด็กเข้ามา2คนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วเด็กผู้ชายก็แค่คนเดียวไม่ผิดนะเพราะเจาะเลือดเสร็จปุ๊บก็ให้เขาเรียกว่าต้องมีสแตปลัดตรงข้อมือนะแถบแล้วก็เขียนชื่อซึ่งยายรู้แล้วฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้เกิดจากยาพอไม่เกิดจากยาปุ๊บเนี่ยมันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนว่าร่างกายของเด็กแรกเกิดเขาเกิดมาเนี่ยร่างกายเขามีความไม่สมบูรณ์เลยสร้างรีด็อกได้ไม่ 100% จริงๆลิดอกคือธรรมชาติเด็กที่เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงเขาจะสร้างได้ 100% ยันอายุเขาเรียกว่า puberty เราค่อยๆลดลงนะค่อยๆลดลงปีละ 1% แต่ยิ่งเราเครียดวิตกกังวลพักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายมลพิษได้รับเขาเรียกว่าโอเคเราไม่ต้องพูดถึงนะเราก็พันธุกรรมเราไม่ดีกินอาหารโปรเซสฟู้ดที่เรารู้จากกันประจำมันทำให้ตัวสัญญาณเนี่ยลดลงเร็วขึ้นพอสัญญาณลดลงเร็วขึ้นเนี่ยก็คือแน่นอนว่าคือวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วหายน้อยแก่หายมากป่วยหายหมดเสียชีวิตทันทีนะวันนี้เราโชคดีที่เราเติมได้นะก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่ประทับใจนะฮะแล้วก็คุณยายเนี่ยเจอผมเนี่ยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะฮะก็อีกเคสหนึ่งนะอันนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งหลายๆคนก็จะพูดว่าเอลีดอกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยาหรือเปล่าเป็นอาหารเสริมหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราแยกออกเราจะรู้เลยจากเคสนี้นะเคสนี้คือคุณหมอคนหนึ่งนะชื่อดัฟฟี่นาดาดูก็คือว่าถ้าใครสนใจก็จริงๆแล้วผมมีคลิปวิดีโอนะถ้าใครอยากดูก็สามารถเข้าไปดูได้เรามีซับไตเติ้ลให้ประมาณ30เขาเรียก30ภาษาเนอะอันนี้ก็ดีมากเลยนะดัฟฟี่ในดูเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอท่านหนึ่งแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าปวดเทลโบนอินเจอรี่เนอะก็คือสลักเพชรก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็แน่นอนว่าไม่สามารถนั่งบนพื้นปกติได้ต้องเอาคุชชั่นเนี่ยวางทั่วบ้านเลยวางทั่วบ้านแม้แต่เบาะรองนั่งแม้แต่โซฟาแม้แต่อะไรต่างๆเนี่ยต้องวางทั้งหมดห้องน้ำห้องอะไรต่างๆคือเขาเป็นคนที่นั่งไม่ได้ก็คือชีวิตเนี่ยไม่สามารถนั่งได้เหมือนคนปกติแต่ณวันหนึ่งเนี่ยก็คือเขารู้ว่าเขาต้องพิการตลอดชีวิตเขาก็บอกว่าเขาก็อยากสวยเนาะเพราะจริงๆลีดอกมันเรื่องของความงามเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันจบวันเดียวจบอยู่แล้วเพราะว่าเซลล์ผิวของเราผ่าเซลล์28วันทำให้เราสามารถกลับมาย้อนวัยได้ก็แน่นอนว่าตัวดัฟฟี่เนี่ยก็เข้าไปในงานสัมมนาแห่งหนึ่งในต่างประเทศเนอะก็คือก็มีตามบ้านแล้วจะมีคุณหมอท่านหนึ่งมาทดลองให้แล้วก็อธิบายเรื่องของผลิตภัณฑ์หลังจากที่ใช้ไปเนี่ยเขาอยากจะได้ความงามแต่ของแถมคือที่เขาปวดตรงสลักเพชรเนี่ยเราก็รักษาเขาเป็นหมอนะรักษาตัวเองแล้วก็รักษาทุกทางเนี่ยประมาณ5ปีไม่เคยหายเลยไม่เคยหายเลยถ้าขาดลีดอกแต่วันนี้พอเราเติมสัญญาณไปปุ๊บร่างกายเรารู้มันเหมือนสะพานไฟที่มันเชื่อมแล้วก็ไฟเนี่ยติดทั้งตัวแน่นอนว่าตัวคุณหมอคนนี้คือหน้าซูมเนี่ยร้องไห้เลยฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าไม่มีอาหารเสริมหรือไม่มียาตัวใดทำได้เนี่ยก็คือคุณหมอท่านนี้ก็คือว่าไม่สามารถดมกลิ่นและรับรสได้มาเป็นเวลา15ปีหลังจากที่เขาป่วยเป็นไข้แล้วกินยาแก้ไข้ที่มันตัวหนึ่งแล้วมันทำให้ร่างกายเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาแน่นอนว่าไอ้ตรงนี้ก็คือ15ปีนะฮะผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านคนหนึ่งไม่สามารถดมกลิ่นและรับรสได้นะครับลองคิดดูจะทรมานขนาดไหนแต่หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนคุณฟังไม่ผิดนะฮะคือช่วงแรกเนี่ยก็คือรีด็อกเนี่ยเข้าไปเขาจะซ่อมในส่วนที่เร็วที่สุดก่อนอะไรที่จำเป็นก่อนแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็ยังเขาเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยยังผ่อนผันไปได้เนี่ยเขาก็จะไว้ทีหลังถ้าปริมาณมันยังไม่เพียงพอนะก็แน่นอนว่าณคืนหนึ่งเนี่ยเขาได้กลิ่นเขาได้กลิ่นฝนตกนะฮะเขาได้กลิ่นฝนตกแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยกลิ่นฝนเนี่ยเขาได้กลิ่นแล้วข้างนอกนะฮะฝนตกแต่อีกกลิ่นหนึ่งที่เขาได้เนี่ยก็คือไฟไหม้ในบ้านในขณะที่ทุกคนในบ้านเนี่ยหลับหมดไฟไหม้ในห้องใต้หลังคาลองคิดดูนะฮะว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ดมกลิ่นไม่ได้แล้วก็รับรสไม่ได้แล้วก็ในขณะที่บ้านตัวเองเนี่ยไฟไหม้ใต้หลังคาแล้วคนในบ้านเนี่ยหลับหมดแล้วคนคนนี้ประสาทรับกลิ่นซึ่งเขาเพิ่งได้รับวันนั้นหลังจาก15ปีที่แล้วนะฮะผมถึงบอกว่าคนที่เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้โชคดีนะฮะแต่จะโชคดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าบุญไม่ต้องเชื่อผมนะฮะขอให้พิสูจน์นะครับเนาะขอให้พิสูจน์เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อคนคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็แน่นอนว่า เป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องของข้อมูลไม่แพ้กับผมนะแล้วก็ตัวผมเนี่ยจริงๆถามว่าสามารถเข้ามาพูดคุยได้แต่ผมจะยุ่งมากเลยเดี๋ยวต้องบินไปดูโรงงานที่ประเทศอเมริกาอีกในเดือนสิงหาแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งมากและรีดอกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นตัวกันมากๆเลยนะครับคนนี้คือพี่ต้อยนะเบอร์ก็คือ099269แล้วก็6928พี่ต้อยเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนหนึ่งที่กินอาหารเสริมค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นอนกินมามากกว่า20ปีแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพียงแค่3สัปดาห์นะฮะน้องถามว่าไปทำอะไรมาน้องนี่น่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ถามว่าต้องบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าไปทำอะไรมาโอเคครับท่าน โอเคครับอาจารย์ก็
1: ครับครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: ดีครับขอเบอร์ของพี่ต้อยกับของท่านทัชชัยอีกครั้งนึงครับ
0: ก็ของพี่ต้อยก็คือ099นะครับ269-6928นะครับ
1: ครับ
0: ก็ครับผมส่วนเบอร์ผมเนี่ยนะฮะได้ครับโทรมาได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมว่างผมก็รับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนโทรเข้ามาปรึกษาค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะเพราะตอนนี้คือหลายๆคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในร่างกายคือเซลล์แล้วไมโตโคนเดรียเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตรีด็อกได้ในร่างกายมนุษย์วันนี้เราจะเห็นว่าหมอหลายคนพูดถึงเรื่องของไมโตโคนเดรียนะเบอร์ของผมคือ0919965565ครับ0919965565ก็คือท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยแล้วก็การตัดสินใจเป็นเรื่องของท่านนะผมไม่มีโน้มน้าวไม่มีว่าคุณต้องใช้นะฮะจริงๆสุขภาพเป็นเรื่องของคุณนะครับและถ้าใครมองว่านี่คือโอกาสที่เราได้สุขภาพดีแล้วแบ่งปันเราสามารถขยายธุรกิจได้ทั่วโลกก็แน่นอนนี่คืออีกหนึ่งโอกาสนะฮะของคุณนะครับก็ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากนะครับท่านไปใส่ครับก็ตอนนี้ก็ใช้ว่าพี่ต้อยคงฟังนี่เลยนะฮะก็เป็นการคุยกันถึงการเงินนิดก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับมาทั้งหลักการมาทั้งของจริงคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคนเราในประเทศไทยมีอะไรที่รู้นะครับแต่งตันรู้นะฮะเว้นแต่เรื่องส่วนตัวจริงๆนะโอเคอันนั้นก็ไม่จะไปบอกอะไรมากมายไม่งั้นคนจะไปแปลทั้งสิ่งที่ทำให้เราเห็นกันทำให้เขาเข้าใจได้ก็ขณะนี้เวลาอยู่ที่9:58 นาทีฮะผมให้อีก1นาทีด่วนๆกับท่านได้ครับ
0: ครับผมก็จริงๆสิ่งที่ผมจะพูดกับคนเสมอนะฮะเราต้องบอกว่าสุขภาพเป็นของเราเองนะถ้าวันนี้คือเรายังมองว่าสุขภาพเป็นของคนอื่นเนี่ยเรากำลังมองผิดนะครับเราก็แน่นอนว่าผมจะพูดเสมอว่าไม่มีใครสามารถทำให้คุณสุขภาพดีได้ถ้าคุณไม่อยากนะครับเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ผมก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำให้คุณรวยได้ถ้าคุณไม่อยากเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีแล้วคุณอยากจะเป็นเศรษฐีนะนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตนะเราจะเป็นโค้ชให้คุณเองครับ
1: จบพอดีเลยครับขอบคุณท่านเจษชัยครับสวัสดีท่านพิจารณาเองนะครับและขอบคุณท่านต่อที่ดูแลอยู่นะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รายการทีเล่นทีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
9: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
10: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายนะคะของดำเนินรายการโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะวันนี้ดิฉันกมลวรรณคงสวัสดิ์นะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งนะคะที่ผ่านมาก็ห่างหายไปจากตรงนี้นานพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีทางสมาคมเองเนี่ยค่ะก็จะมีท่านวิทยากรนะคะหลายๆท่านที่จะเป็นผู้มาดำเนินรายการนะคะเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะทุกๆท่านนะคะในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา10 นาฬิกาโดยประมาณนะคะจนถึงเวลา11 นาฬิกาโดยประมาณค่ะก็เนื้อหาสาระเนี่ยก็เราก็จะหมุนเปลี่ยนเวียนกันไปนะคะแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นๆหรือว่ามีท่านผู้ฟังนะคะถามมานะคะว่าเหมือนอยากทราบหรือว่าอยากรู้เรื่องกฎหมายนะคะด้านใดอย่างเงี้ยค่ะทางสมาคมก็จะจัดสรรนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือทางสมาชิกที่เป็นกรรมการเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะดําเนินรายการแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับท่านผู้ฟังนะคะทางบ้านทุกท่านนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาคุยกันในสายนะคะก็สามารถทําได้นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02นะคะ276นะคะ3233นะคะก็เบอร์นี้ก็จะใช้เป็นสื่อกลางในการที่จะติดต่อสอบถามนะคะเกี่ยวกับรายปัญหาข้อกฎหมายที่ท่านอยากทราบนะคะหรือที่ท่านอยากถามนะคะเรียนนั้นเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ022763633นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022763632ค่ะ32กับ33นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงระหว่างรายการท่านมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในรายการได้นะคะทางรายการเราก็จะมีเปิดสายนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังนะคะได้สอบถามกันนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะก็ดิฉันก็จะมาชวนคุยนะคะในเรื่องของข่าวคราวต่างๆที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีนะคะหรือว่าในช่องทางออนไลน์นะคะหรือในวิทยุโทรทัศน์ต่างๆก็ดีเราก็จะพบว่าจะมีเหตุเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะในประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้นี่ค่อนข้างจะมีติดกันนะคะค่อนข้างบ่อยเนาะที่เรามักจะพบเห็นนะคะหรือเราเคยได้ยินข่าวนะซึ่งแต่ละข่าวที่พบเห็นเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะคะถึงว่าในกรณีที่บุคคลเนี่ยนะเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่ะเราจะจัดการอย่างไรนะคะถ้าคุณคนนั้นเนี่ยถ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีทรัพย์สินนะคะที่จะต้องจัดการต่อไปเราจะทำยังไงจะเริ่มยังไงจะก็เรียกอะไรอ่ะจะบริหารจัดการยังไงเพื่อที่ว่าสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเป็นไปได้อย่างเป็นธรรมนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะในทางกฎหมายเนี่ยนะคะก็ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือโดยหลักเลยก็เราก็จะใช้ตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งก็จะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งโดยหลักการแล้วอะค่ะตัวทายาทโดยธรรมนะคะกฎหมายเรียกว่าทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมคือใครคะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็คือบุคคลที่มีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกนะคะหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลที่ถึงแก่กรรมนะซึ่งเมื่อคนถึงแก่กรรมก็คือเสียชีวิตเนาะเมื่อซึ่งเมื่อคนถึงแก่กรรมไปแล้วใช่ไหมคะก็คือถ้าเขามีรับมรดกนะคะก็ในทางกฎหมายเราก็เรียกท่านแล้วเราก็เรียกว่าท่านเป็นเจ้ามรดกนะคะซึ่งตัวทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเนี่ยที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยนะคะก็จะสามารถนะแบ่งเป็นทายาทโดยธรรมประเภทญาตินะที่มีการสืบสายสัมพันธ์กันทางโลหิตเนี่ยสายโลหิตเนี่ยอยู่ด้วยกัน6 ลำดับนะคะก็คือเป็นพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือสืบสายเลือดกันมาเนี่ยนะคะที่จะสามารถมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะรับมรดกตามกฎหมายได้เนี่ยมี6 ลำดับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างไปดูกันนะคะว่าท่านใดลำดับใดเป็นใครกันบ้างนะคะลำดับที่1เลยนะคะก็คือผู้สืบสันดานนะคะผู้สืบสันดานก็คือง่ายๆเลยก็อย่างเช่นเป็นลูกนะคะเป็นลูกที่เกิด
จากตัวเจ้ามรดกเองนะคะแล้วก็ในส่วนลำดับที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวบิดามารดานะคะลำดับทายาทลำดับที่สามนะก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะอันเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเนาะคือหมายความว่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบเรียกอะไรอะเป็นพ่อแม่พ่อพ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกันนะคะก็ได้หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันร่วมเป็นพ่อพี่น้องท้องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นพ่อแม่เดียวกันก็คืออยู่ในลําดับนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นทายาทโดยทําลําดับที่สี่นะก็ขอโทษนะคะเรียนท่านผู้ปิดลำดับที่สามเนี่ยก็คือพี่น้องที่ร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะแล้วก็ลำดับที่สี่เนี่ยจะเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาก็คือถ้าเป็นลูกที่เป็นพ่อแม่เดียวกันจะอยู่ในลำดับที่สามนะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยนะคะในส่วนของลำดับที่สี่ก็คือลูกพี่น้องที่เป็นร่วมทางพ่อหรือร่วมทางแม่อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่สี่นะคะถัดมาก็จะเป็นลำดับที่ห้าก็ได้แก่ปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็ลำดับที่หกก็เป็นลุงป้าน้าอานะคะแต่ว่าแม้ว่าตัวกฎหมายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของตัวทายาทโดยธรรมตามลำดับเอาไว้ก็ตามนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกท่านทุกลำดับเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกพร้อมๆกันนะคะมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรับมรดกเนี่ยค่ะก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะญาติที่อยู่ในลำดับก่อนหน้าลำดับต้นๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกก่อนนะคะส่วนญาติที่อยู่ในลำดับถัดลงมานะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกก็แต่เมื่อว่าไม่มีญาติในลำดับก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเช่นญาติลำดับที่สามเนี่ยก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเนี่ยจะได้รับมรดกนะคะก็ต่อเมื่อว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีญาติในลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองเป็นต้นคือหลักการเนี้ยในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างนะคะคือหมายความว่าญาติที่ห่างออกไปเนี่ยค่ะที่อยู่ในลำดับชั้นที่ห่างนะก็จะมีความเขาเรียกอะไรมีสิทธิ์ในการได้รับทรัพย์มรดกเนี่ยน้อยกว่านะคะญาติที่อยู่ในลำดับชั้นใกล้ชิดนะคะซึ่งชั้นใกล้ชิดก็คืออย่างที่บอกนะคะผู้สืบสันดานนะคะหรือว่าบิดามารดาอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดครอบครัวหนึ่งเนี่ยผู้นำครอบครัวเนาะอาจจะหัวหน้าครอบครัวละกันนะคะมีลูกนะคะมีภรรยาสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะมีลูกสองคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลูกนะคะลูกเนี่ยก็เป็นผู้สืบสันดานตามลําดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็พ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยก็เป็นผู้สืบสันดานในขอโทษค่ะเป็นทายาทโดยธรรมลําดับที่สองนะคะส่วนภรรยาเนี่ยก็เป็นถือว่าถ้าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะตามกฎหมายก็รับรองไว้เหมือนกันนะคะก็คือให้รับมีสิทธิ์รับมรดกนะคะในชั้นเดียวกันกับผู้สืบสันดานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีลูกใช่ไหมคะมีลูกสองคนมีภรรยามีพ่อแม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดผู้ตายนะคะก็เสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแบ่งทรัพย์มรดกออกเป็น5ส่วนนะคะแล้วก็แต่ละทายาทเนี่ยก็มีสิทธิ์รับมรดกในส่วนที่เท่าๆกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรับมรดกมันก็จะมีหลักอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าทรัพย์มรดกที่ได้มาเนี่ยถ้าผู้ตายเนี่ยเขามีหนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องเหมือนนําไปชําระหนี้ก่อนส่วนที่เหลือก็คือเป็นสามารถรับมรดกมาได้หรือถ้าเกิดว่าเรารับมรดกมาแล้วนะก็ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะต้องรับในส่วนของหนี้ที่ผู้ตายมีอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้รับมรดกเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้ของผู้ตายได้ไม่เกินกว่าตัวจำนวนทรัพย์มรดกที่รับมาเพราะนั้นเนี่ยสมมติว่ามีเงิน100บาททายาทเนาะมีได้รับเงินมรดก100บาทใช่ไหมคะผู้ตายมีหนี้อยู่20บาทก็ต้องตัดส่วน20บาทออกก่อนส่วนที่เหลือก็คือถือว่าเป็นทรัพย์มรดกที่เรารับมาได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเขามาเหมือนทวงหนี้ผู้ตายเนี่ยเราก็จะต้องนำส่วนที่เราได้รับมาเนี่ยไปใช้หนี้ของผู้ตายซะก่อนนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็คือถือเป็นมรดกที่จะตกทอดมาถึงผู้รับมรดกตามลำดับชั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักการโดยทั่วไปนะคะโดยกว้างๆที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้นะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะพบว่านะคะมีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการเหมือนกับท
ทายาทเองเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้นะคะบางทีอาจจะเกิดจากอะไรความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนะคะหรือว่าลำดับชั้นนะของทายาทเนี่ยอาจจะเหมือนกับเข้าใจว่าจะต้องแบ่งส่วนแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยก็จะวางไว้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วอะค่ะเวลามีเคสเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมาดูก่อนนะคะว่าหลักการเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยค่ะบางทีก็มีเหมือนกับว่าอย่างเคสที่เขาเรียกอะไรโดยทั่วไปที่พบเห็นได้ง่ายเนาะบางทีพอเป็นเรื่องของญาติที่ห่างออกไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีการนับลำดับชั้นของทายาทเนี่ยก็จะมีความสับสนนิดนึงเนาะว่าใครท่านใดชั้นไหนนะคะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับมรดกมากน้อยกว่ากันนะหรือว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องแบ่งส่วนยังไงนะคะหรือบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าพอมีทรัพย์สินมากๆก็อาจจะตกลงกันได้ยากก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เหมือนกับว่าวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงหลักการโดยทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหมือนกับในทางในความเป็นจริงอะค่ะเวลามีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องแบ่งกันยังไงล่ะหรือคนนี้มีสิทธิ์ไหมลูกที่เกิดจากบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาจะมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกด้วยไหมหรือเราควรจะจัดการยังไงแล้วค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆในระหว่างที่ผู้ตายเสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าทำศพค่าอะไรใดๆเนี่ยจะต้องจัดการยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปฟังกันต่อนะคะในช่วงถัดไปนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะในเมื่อกี้เราได้พูดถึงว่าในส่วนของตัวผู้สมรสใช่ไหมคะผู้สมรสเนี่ยมันถ้าถามว่าตามหลักทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในลำดับที่1-6นะคะแต่ว่าผู้สมรสเองเนี่ยผู้สมรสหมายถึงผู้สมรสที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยผู้สมรสเองเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตนะคะแต่ว่าก็มีความสําคัญในการที่ว่าเขาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ตายมานะคะก็ถือตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์และมรดกร่วมกันด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการที่จะแบ่งส่วนนะคะของทายาทโดยธรรมประเภทผู้สมรสว่าจะได้เท่าไหร่นั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าผู้ตายเนี่ยนะคะมีทายาทโดยธรรมประเภทญาติเนี่ยอยู่ในลำดับไหนบ้างนะคะแล้วใครมีสิทธิ์รับมรดกยังไงนะคนที่เป็นญาติห่างก็ต้องถูกตัดออกนะคะแล้วคู่สมรสเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของตัวอย่างนะคะเรียนจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นว่าอย่างกรณีเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่ามีทายาทโดยธรรมก็คือมีบุตรใช่ไหมคะมีบิดามารดานะคะแล้วก็มีคู่สมรสเวลาที่แบ่งค่ะเราก็จะต้องนับตัวคู่สมรสเนี่ยเป็นเหมือนบุตรคนหนึ่งนะแล้วก็จะได้รับมรดกในมรดกของผู้ตายเนี่ยเป็นแบ่งเป็นกองเท่าๆกันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้ในการที่จะสำรวจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเหมือนกับว่าใครเป็นทายาทโดยธรรมลำดับอะไรนะตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีพูดถึงอยู่นะคะถ้าเผื่ออยากขยับไปค้นคว้านะก็สามารถที่จะไปค้นคว้าดูได้นะคะว่าหลักการเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะดิฉันทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะทายาทโดยธรรมประเภทญาติเนี่ยก็จะมีลำดับที่1ก็คือผู้สืบสันดานนะคะคือลูก2บิดามารดานะคะ3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันนะคะ5ก็คือปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับที่6ก็คือลุงป้าน้าอานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเคยได้ยินกันอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือมีการกำหนดโดยที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยก็จะเป็นเอกสารอีกฉบับนึงนะที่จะกำหนดสัดส่วนนะคะในการได้รับมรดกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ตายที่ได้ทำพินัยกรรมไว้พินัยกรรมก็คือการแสดงเจตนาก่อนตายเนาะว่าถ้าข้าพเจ้าตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะจะยกทรัพย์สินของข้าพเจ้านะคะให้แก่ใครบ้างอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ตัวเจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้อะค่ะก็จะเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการรับมรดกของเขาเมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าในตัวทรัพย์มรดกที่เขียนไว้ในพินัยกรรมเนี่ยเขียนครอบคลุมไว้ทั้งหมดหรือไม่นะคะท่านบางท่านก็อาจจะเขียนแค่บางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้ครบใช
ใช่ไหมคะทั้งหมดที่มีเพราะนั้นเนี่ยในส่วนที่ถูกกําหนดไว้โดยพินัยกรรมก็ว่ากันไปตามพินัยกรรมนะคะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้กําหนดโดยพินัยกรรมก็ไปว่ากันด้วยเรื่องของหลักการทั่วไปนะคะก็ต้องไปดูในเรื่องของทายาทโดยธรรมประเภทญาติทั้ง6ลำดับที่กล่าวมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการในเรื่องของลำดับชั้นในการรับมรดกนะคะแล้วก็หลักการที่สําคัญก็คือหลักญาติสนิทตัดญาติห่างเพราะนั้นเนี่ยบางท่านที่เคยสงสัยว่าเอ๊ะฉันเป็นพี่น้องกับเขาน้องฉันพี่น้องฉันตายก่อนสมมตินะน้องฉันตายก่อนฉันต้องรับมรดกของน้องหรือไม่อาจจะน้องเขามีภรรยานะมีลูกด้วยอย่างเงี้ยนะคะจะแบ่งกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือหลักการเป็นแบบนี้นะคะแต่ในรายละเอียดของแต่ละเคสเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีความยุ่งยากหรือมีความซับซ้อนหรือว่ามีเขาเรียกอะไรนะทรัพย์สมบัติที่อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าในส่วนของทรัพย์สินนั้นๆเนี่ยมีใครที่เป็นเจ้าของรวมเจ้าของร่วมอยู่ด้วยบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของทายาทที่เป็นทายาทในส่วนของผู้ตายนะคะก็คือทายาทเนี่ยจะเข้ามารับมรดกได้ส่วนไหนได้บ้างเข้ามาโดยทางไหนเช่นโดยพินัยกรรมหรือว่าโดยการเป็นทายาทโดยธรรมประเภทญาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เราจะใช้ในการที่จะพิจารณานะคะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายภายหลังเสียชีวิตนะคะหรือว่ามรดกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับตัวหลักการแล้วก็ลำดับชั้นของ

องนะคะหรืออีกเบอร์หนึ่ง02-276-3633ค่ะถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถโทรมาสอบถามตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เดี๋ยวอาจจะต้องพักขั้นรายการสักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต่อในส่วนของหลังโฆษณาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าระหว่างนี้เราก็จะได้รอสายด้วยนะคะเผื่อมีท่านใดอยากถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ในระหว่างนี้เลยนะคะ

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ค่ะก็กลับมาต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะเคลียร์ชัดกฎหมายนะคะวิทยุ SN นะคะ 97.0 นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะก็เมื่อกี้เรา
7: สวัสดีครับ
6: ในช่วงเบรกแรกนะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องของสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ผมสวัสดีค่ะโทษทีค่ะ
7: ผมสอบถามนะครับสอบถามหน่อยครับ
6: ค่ะ
7: ผมเป็นนักแต่งเพลงตาบอดและเมื่อปี66ลูกชายสอบแพทย์ลูกชายสอบแพทย์ที่วชิระได้นะครับและทีนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญคนหนึ่งบอกจะช่วยส่งค่าเทอมนะครับทีนี้เขาก็ช่วยมาจนปีนี้ช่วยมาประมาณเกือบ500,000นั่นนะครับและทีนี้เขาก็มาตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะขอเงินคืนถ้าไม่คืนให้เซ็นบ้านถ้าไม่คืนเซ็นบ้านที่อยู่ให้เขานะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องครับแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะช่วยค่าส่งเรียนเราเรียนให้ลูกชายผมต้อง
6: การมาประมาณกี่ปีแล้วนะคะ
7: อะไรนะครับ
6: เขาส่งมาประมาณกี่

0: ปีนะคะที่เขาช่วยส่งมานะคะ
1: ช่วย2 ปีแรกครับ
0: 2 ปีแรกอ๋อก็คือตอนนี้ผ่านไปประมาณกี่ปีแล้วคะ
1: ลูกชายอยู่ปี 3แล้วครับ
0: อ๋อก็คือตอนนี้เกิดว่าเขาเกิดอยากจะเรียกคืนขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแล้วตอนนั้นนี่คือที่เขามาช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นใจอย่างนี้หรอคะหรือว่ามีข้อตกลงอะไรกันไว้ไหมคะ
1: ทีแรกผมเขาจ้างผมทำเพลงแต่งเพลงประกวดในหน่วยราชการนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็ผมก็ทำให้ไปเพลงหนึ่งก่อนเสร็จไปแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เพลงพี่ไปประกวดมันไม่ชนะนี่ลูกผมก็สอบได้สอบแพทย์กับวชิระได้เขาก็เลยบอกเดี๋ยวมึงงั้นเดี๋ยวจะช่วยค่าส่งเสริมที่เรียนได้สอบได้อันดับ4ของประเทศเมื่อปี 65นะฮะครับ
0: อ๋อ
1: ครับทีนี้
0: โอเค
1: เขาบอกว
0: ก
1: ่
0: ็
1: า
0: คือเหมือนกับตอนนี้เพลงไปแข่งไม่ชนะแล้วปัจจุบันเนี่ยคือก็จ้างกันแค่เพลงเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วปกติเนี่ยค่าที่ทําเพลงเนี่ยตกประมาณเพลงเท่าไหร่คะ
1: ตอนนั้นเพลง 100,000 บาทครับ
0: อ๋อ100,000 บาทอ๋อทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนตรง100,000 บาทนี่เขาจ่ายให้เรามาแล้วอย่างคะ
1: จ่ายหมดแล้วครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าส่วนที่ทีนี้ต้องวิเคราะห์กันว่าส่วนที่หรือส่วนที่500,000ที่เขาช่วยเนาะเป็น
1: ครับผ
0: ส่
1: ม
0: วนที่สามารถที่จะเรียกคืนได้หรือไม่ใช่ไหมคะทีนี้อันนี้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็ในทางกฎหมายเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเรื่องของการให้นะคะกับการยืมเนาะซึ่งหลักการนะคะคือถ้าการให้เช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราจะให้สิ่งเนี้ยกับคนคนใดคนหนึ่งเนาะโดยที่ไม่ได้คิดค่าตอบแทนหรืออะไรแบบเนี้ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หานะคะหรือว่าเป็นการให้โดยที่ว่าไม่มีผลตอบแทนอะไรนะคะเนื่องจากว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะมองได้ว่าการหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีหลักฐานนะที่จะบอกได้ว่าอันนี้คือการกู้ยืมนะคะหรือว่าคุณไปขอให้เขาช่วยออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้หรือแบบนี้ถ้ามันไม่มีหลักฐานตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าตอบแทนนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันหนึ่งอ่ะถ้าเหมือนก็จะมีการทวงคืนกันเนี่ยเนาะถ้าเป็นจําเป็นต้องคืนกันจริงๆเนี่ยหลักการมันก็คือโดยหลักอะมันก็คือให้โดยเสน่หาถูกไหมคะหรือถ้าจะคืนนะก็คืนแบบว่าเท่าที่ทรัพย์มันเหลืออยู่เช่นอ่ะสมมุติว่าถ้าอย่างทรัพย์ที่ควรได้นะหมายถึงว่าอย่างลาภที่ลาภหมายถึงว่าเป็นการที่ว่าเขาให้เราโดยเสน่หาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการคืนอ่ะคือเหมือนเงินที่ให้มาเนี่ยมันไปนําไปเพื่ออ่ะชําระค่าเทอมของลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าไปใช้จ่ายในค่าเรียนค่าอุปกรณ์ใดๆเพราะนั้นเนี่ยส่วนที่ให้มานั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วนะคะถ้าไม่ถ้าถ้าเว้นแต่ว่านะคะถ้าเขามีหลักฐานเช่นว่าอ่ะมีการเซ็นกู้ยืมกันเซ็นสัญญากู้ยืมหรือมีการทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของคุณที่เป็นผู้กู้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหลักการของกู้ยืมเนี่ยก็คือจะต้องใช้คืนใช่ไหมคะแต่กรณีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการให้เช่นเขาเข้ามาช่วยเหลือเฉยเนี่ยอันเนี้ยการที่เขาจะมาเรียกคืนเนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ทีนี้ถ้าเขาฟ้องนะคะสมมุติว่าอย่างเช่นเขาฟ้องเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนไปชี้แจงนะคะหรือไปสู้คดีกันในศาลนะซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องดูว่าส่วนที่เขาได้จ่ายไปนั้นเนี่ยคือก็ต้องพิสูจน์กันเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความยากในการพิสูจน์นิดนึงเนื่องจากว่าตัวหลักฐานเนี่ยมันจะมีแค่สิ่งที่จ่ายให้ไปใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เคยมีเรื่องของการกู้ยืมกันมาเนาะอันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนเป็นข้อโต้แย้งได้อ่ะค่ะ
1: ไม่ใช่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขานัดผมไปโลตัสนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ให้ผมเซ็นเอกสารใบหนึ่งซึ่งผมตาบอดนะครับผมบอกก่อนผมแล้วผมก็บอกว่าเอกสารอะไรเขาบอกว่าเอกสารเซ็นไปว่าลูกเรียนแพทย์เดี๋ยวจะไปหาขอจากผู้ใจดีเนี่ยมาช่วยเขาพูดอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเป็นการเซ็นซึ่งผมไม่มีพยานสักคนนะผมตาบอดผมก็เซ็นไปตามนั้นนะครับแต่ตอนแรกของผมไม่รู้ว่าเป็นการเซ็นอย่างนี้
0: ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะดิฉันว่าตอนนี้ก็คืออาจจะลองรอดูไปก่อนเนาะว่า ว่าเขาจะดําเนินการยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีทรัพย์สินจริงๆในการที่จะไปโต้แย้งอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของการที่ว่าถ้าเขาจะฟ้องคดีมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอถึงตอนนั้นแล้วก็ทางคุณอะไรนะคะขอโทษนะคะครับชื่อไหนคะ
1: บอยครับบอยครับ
0: นะ
1: บอยบอย
0: ถึงตอนนั้นคุณบอยก็โทรมาปรึกษาที่สมาคมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ
1: ได้ครับ
0: แต่ถ้างั้นจะให้เบอร์สมาคมไว้ดีไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะเบอร์ของสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในการให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะก
1: ็
0: สามารถโทรได้ที่เบอร์02นะคะ241ค่ะ
1: ผมบันทึกแล้วครับ
0: ค่ะ022410737ค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวคุณบอยลองดูก่อนนะคะว่าทางผู้ใจดีเนี่ยท่านจะพิจารณายังไงนะคะแต่ว่าในส่วนของหลักฐานน่ะทนายเข้าใจว่าอย่างคุณบอยเซ็นไปเนี่ยก็คือไม่ทราบเนาะว่าเซ็นเอกสารอะไรเป็นเอกสารธรรมดาไม่ได้เป็นเอกสารแบบอักษรเบลอะไรที่เราจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเอกสารกระดาษธรรมดาครับ
0: ค่ะโอเคก็คือถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าสมมุติ worst case นะคะหมายถึงว่ากรณีที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่จะสามารถเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเขาฟ้องมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้พอเขาฟ้องมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะสามารถต่อสู้คดีได้เหมือนกันนะคะก็ถึงตอนนั้นเดี๋ยวยังไงคุณบอยจดเบอร์ของสมาคมไว้แล้วก็ปรึกษาทางสมาคมอีกทีก็ได้นะคะ
1: นะครับคือผมไม่ต้องเซ็นบ้านให้เขาใช่ไหมครับเขาได้ผมครับ
0: ยังไม่ต้องคือการลักษณะของการเซ็นบ้านมันเป็นอย่างนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเขาเช่นนะคะถ้าเอกสารที่เขาให้คุณบอยเซ็นเนี่ยมันเป็นเอกสารเงินกู้สมมตินะคะเวลาเขาฟ้องเขาก็อาจจะฟ้องว่าผิดสัญญากู้ยืมนะคะพอผิดสัญญากู้ยืมปุ๊บเนี่ยต้องไปดูมูลค่าว่ามูลค่าเท่าไหร่เช่นถ้าคุณบอยบอกว่าเขาจ่ายไปให้ประมาณ500,000ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะบวกดอกเบี้ยนู้นนี้อาจจะบวกกันแล้วรวมแล้วเป็น500,000-600,000อะไรว่าไปสมมุตินะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอยไม่ใช้เขาหรือว่าไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เขาจะไปบังคับคดีก็คือนำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยมายึดทรัพย์ที่เรามีก็คือสมมุติถ้ามีบ้านเขาก็นำยึดบ้านนะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือมันยังมีกระบวนการระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะมายึดได้เนี่ยอยู่พอสมควรนะคะเพราะนั้นเนี่ยแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ยังอาจจะต้องใช้วิธีเจรจากันไปก่อนนะคะแล้วลองดูถ้าเกิดสมมติเขาฟ้องมาเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเอกสารที่เขาจะใช้เนี่ยจะเป็นประมาณไหนยังไงนะคะแล้วเรามีข้อที่จะสามารถเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับดูพิจารณาประเด็นทางข้อกฎหมายนะคะได้ว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้ไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ว่าเร็วๆนี้เขาจะมายึดบ้านอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณบอยก็ช่วงนี้ก็รอก่อนนะคะแล้วก็หรืออาจจะผ่อนถ้าสมมุตินะคะจำเป็นจริงๆก็อาจจะพิจารณาอีกทีนึงว่าเขาจะผ่อนอะไรยังไงแต่ว่าระหว่างเนี้ยถ้าเรายังไม่เห็นเอกสารน่ะก็อาจจะรอดูไปก่อนยังไม่ต้องเหมือนกับตื่นตระหนกมากก็ได้ค่ะ
1: ครับผมได้ครับ
0: แต่ว่าบ้านที่อยู่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบ้านชัดเจนถ้าส่งจดหมายอะไรมานี่ก็จะสามารถส่งถึงได้โดยปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบ้านที่อยู่ปัจจุบันเลยครับ
0: โอเคได้ค่ะทั้งนั้นก็แนะนำว่าคุณบอยรอสักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับขอบคุณที่รับฟังนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เราก็กลับมาต่อนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่สนใจนะให้การให้สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายการในวันนั้นหรืออาจจะไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะถามได้นะคะถ้าไงเนี่ยทางทนายก็จะช่วยให้คำตอบนะคะที่เรากลับมานะคะถึงเรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อเช้านะคะก็คือในท่อนแรกช่วงแรกนะคะเราพูดในเรื่องของการที่ทายาทนะคะแล้วก็ลำดับในการรับมรดกไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันในส่วนที่เป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดสมมุติตัวเจ้ามรดกเนี่ยนะคะเข เขามีทายาทหลายประเภทเนาะอาจจะไม่ใช่แค่บิดามารดาบุตรนะคะหรือว่าภรรยานะแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางปัจจุบันเนี่ยเราในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยค่ะผู้ตายเนี่ยไม่มีครอบครัวนะเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่าบางท่านก็ไม่มีคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วก็มีหรือว่าเป็นโสดก็มีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพี่น้องนะหรืออาจจะแบบว่ามีครอบครัวแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านตายเขาเรียกอะไรบุคคลที่เป็นลักษณะแบบนี้เสียชีวิตลงนะคะในทางปฏิบัติก็อาจจะมีเขาเรียกปัญหาทางกฎหมายเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วใครนะจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกมากน้อยอย่างไรนะคะดิฉันก็จะยกตัวอย่างนะซึ่งเป็นเหมือนคำพิพากษาฎีกานะคะที่เคยเป็นเคสเกิดขึ้นทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเคสของใครนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วๆไปซึ่งเราคุยกันในหลักการเฉยๆนะว่าอย่างบางกรณีอย่างเงี้ยค่ะก็จะพบว่าผู้ตายใช่ไหมคะเป็นโสดเนาะก็ไม่มีครอบครัวนะเพราะนั้นนี่ก็จะมีพี่น้องนะคะร่วมบิดามารดานะหรืออาจจะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรนะมีครอบครัวก็ตามแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะพอไม่จดทะเบียนสมรสปุ๊บเนี่ยมันทําให้คู่สมรสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะพอไม่ได้เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้นะอาจจะมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่กินกันไปนะก็ไม่คิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยคู่สมรสเราจะจากไปซะก่อนใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าอ้าวญาติเขาก็เกิดความว่าไม่อยากจะให้เข้ามามีส่วนในการมีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์มรดกขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงนะในทางปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาแบบนี้เยอะมากหลายๆเคสที่เราเจอนะคะบางครั้งเราก็จะต้องค่อยๆแบบเหมือนอธิบายให้เข้าใจก่อนนะบางทีมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรก็พูดยากว่าทรัพย์สินนะนี่ก็เป็นทรัพย์สินของครอบครัวที่ผูกพันใช้กันมานานก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาค่อยๆแยกค่อยๆกรองออกมาทีละชั้นทีละชั้นนะเพื่อที่จะเหมือนกับพยายามทำให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายหรือทั้งหลายฝ่ายอย่างเงี้ยนะเพื่อสามารถที่จะจัดการทรัพย์มรดกไปได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้ตัวอย่างในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าผู้ตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตนะแต่ก็มีครอบครัวเนาะมีคู่สมมีคู่ชีวิตที่อยู่กินด้วยกันนะฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคือก็ยังมีปรากฏว่าคู่สมรสเนี่ยก็เสียชีวิตลงนะแล้วก็ต่อมาก็แต่ไม่มีทายาทด้วยกันนะก็คือผู้ตายตายก่อนต่อมาคู่สมรสที่ไม่ได้มีจดทะเบียนไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็เสียชีวิตตามนะทีนี้ก็จะเหลือส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าพี่น้องนะคะร่วมบิดาของผู้ตายนะคะที่จะมีสิทธิ์ในการรับมรดกในขณะเดียวกันก็มีทายาทที่เป็นลุงนะคะก็จะขอเข้ามารับมรดกด้วยอย่างเงี้ยนะคะคำถามคืออ้าวแล้วระหว่างตัวพี่น้องร่วมบิดานะคะก็คือเป็นพ่อแม่มีแม่คนละแม่เนาะแต่ว่ามีพ่อเดียวกันนะจะสามารถที่จะมารับมรดกนะคะของผู้ตายได้หรือไม่นะคะแล้วก็ผู้ตายเองเนี่ยก็มีทายาทคนหนึ่งก็คือคุณลุงที่เป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อนะจะสามารถเข้ามารับมรดกได้หรือไม่ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่าใครนะคะเพราะนั้นเนี่ยกรณีเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะพบว่านะตัวของผู้ที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยก็คือมีทายาทนะคะตามกฎหมายเนี่ยในลำดับที่เป็นลำดับที่4นะคะพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันในกรณีนี้ก็คือพี่น้องร่วมบิดานะคะแล้วก็มีทายาทลำดับที่6ก็คือลุงคุณลุงนะคะเพราะนั้นเนี่ยระหว่างระดับที่4กับระดับที่6นะคะหลักการของกฎหมายเนี่ยเราพูดกันถึงตัวถ้าพูดถึงมาตราก็คือมาตรา1631นะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็จะกำหนดไว้นะคะว่าในระหว่างผู้สืบสันดานที่ต่างชั้นกันนั้นน่ะบุตรของเจ้ามรดกที่อยู่ในชั้นที่สนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกนะคะผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นที่ถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่อันส่วนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของผู้สืบสันดานใช่ไหมคะทีนี้ถัดมาหลักการเนี่ยค่ะก็คือจะหลักการสําหรับกรณีที่เป็นญาติเนี่ยก็จะใช้นะในลักษณะที่คล้ายกันซึ่งก็เป็นลักษณะของการรับมรดกแผนที่นะก็จะไปอยู่ใน1634นะก็จะพูดถึงว่าถ้าเป็นผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันอันนี้จะเป็นเรื่องของลูกนะคะถ้าเกิดว่าผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่กันแล้วเนี่ยก็คือจะต้องแบ่งส่วนนะในการรับมรดกดังนี้ถ้ามีผู้สืบสันดานที่ต่างชั้นกันบุตรของผู้ตายนะที่อยู่ในชั้นที่สนิทที่สุดนะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะผู้สืบสันดานชั้นถัดลงไปจะได้มรดกก็แต่อาศัยเป็นในการรับมรดกแทนที่นะคะและผู้สืบสันดานในชั้นส่วนเดียวกันก็ได้รับมรดกเท่าๆกันนะคะหรือถ้ามีผู้สืบสันดานเพียงคนเดียวก็ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นหลักการของชั้นผู้สืบสันดานก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของนะทายาทโดยธรรมลำดับอื่นๆนะคะถ้าเป็นบุคคลที่เป็นทายาทในลำดับ1629วงเล็บ1นะวงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ6ถึงแก่ความตายอันนี้เขาก็จะกำหนดติดว่านะให้ผู้สืบสันดานถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานเนี่ยก็ให้ผู้สืบสันดานเนี่ยสามารถเข้ารับมรดกแทนที่ได้นะคะทีนี้หลักการนี้นะคะกลับมาที่กรณีของที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือเขาตัวผู้ตายที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเขามีนะมีทายาทก็คือมีพี่น้องใช่ไหมคะร่วมบิดาเดียวกันแล้วก็มีลุงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวของพี่น้องเนี่ยเขาเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่4นะคะในขณะที่คุณลุงเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่6นะซึ่งอันนี้ข้อตัวอย่างเนี่ยคือก็จะประมาณว่าเอ๊ะแล้วคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยร่วมแค่บิดาเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากพ่อเดียวกันน่ะแต่อาจจะแบบไม่ได้เคยมาไปมาหาสู่กันนะคะแล้วก็วันหนึ่งก็คือผู้ตายก็เสียชีวิตลงอ้าวแล้วคนนี้เขาจะมาหลบรับมรดกได้ไหมในระหว่างที่ผู้ตายอาจจะมีความคุ้นเคยกับทางลุงนะอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ชิดกันไปมาสู่กันแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณาในเรื่องของพี่น้องร่วมบิดานะ หรือว่าร่วมมารดาเนี่ยนะคะก็คือการตีความเนี่ยก็จะต้องตีความว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะคือดูจากตัวข้อเท็จจริงเป็นหลักเนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต่อให้จะไม่ได้มีการที่จะไปเหมือนกับคุณอะไรนะเหมือนกับตัวพ่อแม่นะคะในชั้นของพ่อแม่เนี่ยต่อให้อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้ามีบุตรด้วยกันนะคะก็ยังกฎหมายเนี่ยก็ยังคุ้มครองสิทธิ์ในเชิงที่ว่าบุคคลที่เป็นลูกเนี่ยก็สามารถที่จะร้องนะคะร้องต่อศาลให้สั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดๆนะได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์นั้นๆได้นะคะเช่นมีการให้ใช้นามสกุลนะคะหรือมีการรับรองโดยพิตินัยว่าเป็นบุตรนะคะเพราะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะไปร้องขอว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยกรณีของพี่น้องร่วมบิดาหรือพี่น้องร่วมมารดาอย่างเงี้ยค่ะความที่เขาเป็นพี่น้องกันในทางของในข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ตัดสิทธิ์นะเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายจะดูตามความเป็นจริงเพราะนั้นถ้าเขาเป็นพี่น้องร่วมบิดากันจริงๆเนี่ยก็ต้องถือตามความเป็นจริงนะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าตัวผู้ร้องเองที่เป็นเขาเรียกเลยนะเป็นลูกนะที่เกิดจากอีกแม่นึงนะคะกับผู้ตายที่เกิดจากอีกเป็นพี่น้องที่เกิดจากอีกแม่นึงเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเป็นถือว่าเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันได้นะคะเมื่อเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันได้ก็สามารถที่จะอยู่ในมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะตัวพี่น้องที่เป็นพี่น้องร่วมบิดาเนี่ยนะเป็นทายาทในลำดับ4นะคะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยเป็นทายาทในลำดับ6นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องร่วมบิดาเนี่ยมีสิทธิ์ในการรับมรดกเนี่ยดีกว่านะคะดีกว่าตัวคุณลุงซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับที่ห่างออกไปนะอันนี้ก็คือหลักญาติสนิทตัดญาติห่าง นะคะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะคะก็คือถือว่านะคะคนที่จะสามารถเป็นผู้รับมรดกของผู้ตายได้เนี่ยก็จะคือคนที่เป็นพี่น้องร่วมบิดานะเพราะนั้นคุณลุงเนี่ยอยากสมมุติว่าเขายื่นร้องจัดการมรดกเข้าไปในศาลนะฮะคุณลุงจะเข้าไปคัดค้านนะถามว่าคัดค้านได้ไหมการยื่นคำร้องคัดค้านเข้าไปยื่นเข้าไปในศาลได้แต่ถามว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยศาลจะพิจารณายังไงอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็จะต้องไปดูในข้อเท็จจริงใช่ไหมคะซึ่งโดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยพอเขามีทายาทโดยธรรมในลำดับชั้นที่ใกล้กว่าที่ใกล้ชิดกับผู้ตายมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะตัดนะในส่วนของสิทธิ์ของทายาทชั้นที่ห่างออกไปนะเพราะนั้นกรณีเนี้ยคือคุณลุงเนี่ยก็นะถือแม้ว่าจะถือว่าเป็นทายาทในลำดับที่ถัดลงไปก็ตามแต่ว่าคุณลุงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของผู้ตายรายนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นไปตามหลักของญาติสนิทตัดญาติห่างนั่นเองนะคะเพราะนั้นกรณีลักษณะแบบเนี้ยก็จะเห็นว่านะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคนที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกฎหมายเนี่ยบอกว่าตราบใดที่ทายาทนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับแทนที่ที่ยังไม่ขาดสายเนี่ยแล้วแต่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งเนี่ยนะทายาทที่อยู่ในลำดับถัดลงไปแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีตัวอย่างที่ยกมาให้ศึกษานะคะก็คือคนที่เป็นพี่น้องร่วมบิดาเนี่ยเป็นทายาทลำดับที่สี่ตามที่อธิบายไปแล้วนะคะกับคุณลุงเนี่ยเป็นทายาทลำดับที่หกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของผู้ตายนะคะก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดานะคะส่วนคุณลุงเนี่ยเป็นทายาทลำดับที่หกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของผู้ตายรายนี้นะคะก็จะชี้ให้เห็นว่านะในทางปฏิบัติเนี่ยค่ะหลักการของกฎหมายเนี่ยเราก็จะดูจากความเป็นจริงนะกรณีตามความเป็นจริงเพราะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นพี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกันและจดทะเบียนสมรสนะก็สามารถที่จะมีสิทธิ์นะคะในการรับมรดกของผู้ตายนะคะที่เป็นพี่น้องที่แท้จริงได้นะคะโดยที่พิจารณาจากหลักความเป็นจริงนั่นเองนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรียนก็ฝากไว้สองหลักนะคะหลักทางกฎหมายสองหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกก็คือหนึ่งหลักญาติสนิทตัดญาติห่างนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีของลำดับเนาะลำดับของการพิจารณาพี่น้องเนี่ยค่ะคือต่อให้เป็นพี่น้องที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการรับมรดกได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้เราก็จะดูจากความเป็นจริงเป็นหลักเพราะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่กฎหมายรับรองไว้นะคะก็ถ้ามีท่านใดอยากจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยในตอนนี้นะคะเปิดอีกช่วงนึงเป็นช่วงที่สองนะคะถ้ามีก็เชิญเลยค่ะถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวดิฉันก็จะเล่าต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของตัวผู้ตายเองเนี่ยนะคะก็ในทางปฏิบัตินะก็จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆลักษณะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามที่สมาคมได้ด้วยเหมือนกันนะคะท่านสามารถติดต่อที่สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้นะคะที่หมายเลข02นะคะ2410737นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ022410737นะคะหรือถ้าท่านต้องการที่จะติดตามนะคะรับฟังรายการของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่วิทยุ FM 97.0 MHz นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะคะที่ช่อง Channel นี้แหละค่ะนะแล้วก็เรามาพบกันในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายได้ทุกสัปดาห์เช่นเดิมนะคะก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านคณะกรรมการนะคะที่หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายเนี่ยก็จะเข้ามาคุยรายละเอียดในเรื่องต่างๆให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยเนี่ยค่ะบางทีท่านอาจจะฟังในวันนี้แล้วก็อาจจะยังแบบว่าเอ๊ะยังไม่มีเรื่องจะถามก็ไม่เป็นไรนะคะจดเบอร์เอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดครั้งหน้านะคะมีข้อสงสัยอยากถามเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรายการได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาที่สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นก็ในวันนี้นะคะถ้ายังเปิดสายแล้วนะคะถ้าท่านใดอยากสอบถามสามารถสอบถามได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีก็ ในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีนะคะรายการนี้เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดส่วนต่างๆที่ท่านอยากฟังนะคะท่านก็อาจจะโทรไปสอบถามที่สมาคมก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับแจ้งให้เราทราบก็ได้ว่าท่านอยากฟังเรื่องอะไรนะคะเราก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่ากรรมการที่มีความรู้ในด้านนั้นๆนะคะมาเล่ามาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะตามที่แจ้งไปนะคะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะในวันนี้ถ้าไม่มีสายเข้ามาแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงสามารถติดต่อทางสมาคมได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะขอให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะคะที่เบอร์02นะคะ2410737ค่ะ02-241-0737สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านนะคะที่มีข้อสงสัยทางด้านกฎหมายหรือหากต้องการที่จะช่วยเหลือในการดำเนินคดีนะคะเราก็สามารถที่จะแนะนำให้ท่านได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะสมาคมของเราก็จะเปิดให้บริการนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ประมาณ9 โมงนะคะถึง16 นาฬิกาก็คือ4 โมงเย็นนะคะภาษาชาวบ้านก็คือ4 โมงเย็นนะคะถ้าไม่มีสายวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านคนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Island คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเป็นรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คนทำงานที่มีวันหยุดนะคะก็หยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษานี้ก็อาจจะหยุดไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้เลยนะคะแต่ในรายการของเรายังคงมีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันอยู่เป็นประจำนะคะและในเรื่องของการไปทำบุญในช่วงงานประเพณีใหญ่แห่เทียนพรรษาของประเทศไทยก็ใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปได้ที่นั่นเลยนะคะและก็ช่วงนี้ก็ถือได้ว่าประเทศไทยก็ได้รับความนิยมคนไทยก็ยังมีเที่ยวเมืองไทยกันอยู่ใกล้ๆนะคะในพื้นที่ใกล้ๆบ้านก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการหมุนเวียนรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆร่วมกันด้วยแล้วก็เรื่องของเทรนด์สเตย์เคชั่นของคนรุ่นใหม่ก็เริ่มมาแรงก็คือไปเที่ยวบ่อยขึ้นไม่ใช่ปีละครั้งแต่ว่าเที่ยวสั้นๆไม่เที่ยวยาวนะคะแล้วไม่ต้องวันหยุดมากมายด้วยนะคะก็โอเคเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะสำหรับคุณจีรุตอิสลางกูลณอยุธยาซึ่งเคยนั่งบริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนมา2เทอมคือ8ปีนะคะล่าสุดนี้ก็พอครบเทอมแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ให้กับกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือไอคอนสยามกับสยามพารากอนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการมีเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจมานำเสนอโดยการเชื่อมโยงเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไหมและเรื่องของการช้อปปิ้งเข้าด้วยกันนะคะส่วนข่าวในต้นชั่วโมงเรามีข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power ก็ยังคงลดแรงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือลด 40% ของแจกจริงด้วยนะคะเป็นคูแจกคูปอง500บาทให้ได้ช้อปที่สนามบินสุวรรณ ณภูมิรวมไปถึงอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power Online เขากระหน่ำจัดในเรื่องของ Season Best Seller ลด 20-30% แต่อันนี้เป็นช่องทางออนไลน์สินค้าก็จะแตกต่างจากที่ออนกราวหรือที่สนามบินและร้านค้าดิวตี้ฟรีในเมืองนะคะตามมาด้วยข่าวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำทีมเปิด Tourism Clinic and Marketing Briefing เพื่อที่จะได้ทำให้ภาคเอกชนกับตัวแทนของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมาร่วมมือกันในการนำการท่องเที่ยวในปี2570ไปสู่เป้าหมายที่จะให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูงของโลกในขณะเดียวกันบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็มีการใช้เวทีต่างๆนะคะในการทำให้เผยแพร่แล้วก็สร้างการรับรู้ที่จะนำประเทศไทยก้าวไปสู่ในเรื่องของ Net Zero หรือการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ในตามเป้าหมายในปี2593ก็จะมีแต่ละเวทีที่บางจากใช้และก็ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยต่อด้วยข่าววันนี้มีเพิ่มขึ้นมาเป็นของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะบอร์ดของทีเซฟเองเนี่ยก็นำทีมเอกชนเข้าไปพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการสรุปข้อเสนอที่จากภาคเอกชนที่จะสนับขอให้ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ของประเทศใน3เรื่องหลักๆเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศโตสำหรับในช่วงนี้เราไปฟังทางด้านของที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธเปิดมุมมองแนวทางสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจ3อุตสาหกรรมแถวหน้าของเมืองไทยท่องเที่ยวไม้ช้อปปิ้งผ่านการต่อยอดภารกิจทีเซฟโดยนำเสนอนโยบายภาพรวมภาครัฐผสานเข้ากับเมกะโปรเจกต์ธุรกิจเอกชนของสยามพารากอนไอคอนสยามแล้วก็ยังมีการเปิดพื้นที่ Nextopia Icon Hall Icon Park สารพลังต้อนรับ World Event ตอบโจทย์ผู้บริโภคครบวงจรทั้งตลาดในประเทศและทั่วโลกรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
4: สวัสดีค่ะคุณเอจิรุธค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเพ็ญรุ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะในโอกาสนี้เรากลับมาคุยกันในช่วงที่ปรับบทบาทไปดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อเนื่องในเรื่องของการเข้าไปร่วมงานกับภาคเอกชนในกลุ่มของสยามพิวรรธอะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังว่าตอนหลังจากที่เราได้ดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการการมหาชนมาช่วงระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาสู่บทบาทของเอกชนเนี่ยเราสามารถถ่ายโอนองค์ความรู้ต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยภาพกับภาพรวมของประเทศในมิติไหนได้บ้างที่เด่นๆนะคะ
5: จริงๆก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดนะฮะส่วนใหญ่ลุงแล้วก็หลังจากที่หมดวาระที่ทีเซฟเพราะว่าหมดวาระบริหารในฐานะผู้อำนวยการทีเซฟมาก็ยังรู้สึกว่าอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับฟิวงานเดิมไม่ว่าจะเป็นทัวริซึมหรือไมซ์นะครับหรือว่าในเรื่องของกลุ่มฮอสปิทอลิตี้ก็คือกลุ่มที่เป็นภาคบริการนะครับด้านท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อพอหมดแล้วเนี่ยก็อยากลองนะครับเส้นทางต่างๆก็มีไปช่วยทางกระทรวงกีฬาบ้างนะครับในเรื่องของณตอนนี้ก็ยังทำเรื่องของประธานุกรรมการในส่วนของกองทุนที่ทำเรื่องสวัสดิการอะไรนะครับก็มีส่วนเข้าไปช่วยแต่ส่วนภาคเอกชนที่ก็ตั้งแต่พฤศจิกาที่แล้วก็ได้เข้ามาร่วมกับกลุ่มสยามพิวรรธนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลแล้วก็เป็นเจ้าของในส่วนของพารากอนนะครับไอคอนสยามนะครับแล้วก็สยามเอาเล็กซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มในส่วนของบริการนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผมก็มาช่วยในส่วนของตำแหน่งก็คือผู้บริหารยุทธศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยกับทางคุณชนาทิพย์นะฮะแล้วก็คุณมายุรีที่จะช่วยดูแลองค์กรภายใต้นั้นนะครับก็เหมือนว่าเป็นถอยบทบาทมาเป็นแอดไวเซอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ชื่อตำแหน่งจริงๆก็คือเป็นดูแลในส่วนของ Head of Transformation ในเรื่องของ Global Tourism แล้วก็ MICE นะครับแล้วก็เป็น Partnership ก็จะเป็นลักษณะงานที่ดูใน4เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Tourism นะครับก็จะมี Department ของ Tourism แล้วก็ดูในส่วนของทางด้านเหมือนประสานภาครัฐเป็น Corporate Affairs นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Venue ก็จะมี Paragon Hall นะครับแล้วก็ในส่วนของ Icon Hall ซึ่งก็เป็นช่วยในเรื่องของลูกค้าอะไรต่างๆก็ถือว่าเปลี่ยนบทบาทมาพอสมควรครับก็ได้ใช้ประสบการณ์แต่ก็ต่างกันเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็สนุกนะครับสนุกมากแล้วก็ได้พบกับ จริงๆหลายท่านก็อยู่ในวงการไม้อยู่แล้วแล้วก็ได้ใช้ความรู้เดิมแล้วก็มีโอกาสได้ดูในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานนะครับก็สนุกดีครับ
4: ค่ะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของสยามพิวรรษเองเนี่ยมีถือได้ว่าเป็นห้างที่มีเมกะโปรเจกต์ใหญ่ที่รองรับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องของไม้เรื่องของฮอสพิทาลิตี้ที่นี่มีโครงการหรือโปรเจกต์อะไรที่เด่นๆในกลุ่มนี้ที่นำออกมาเกี่ยวข้องหรือรองรับนักท่องเที่ยวโดยตรงรับไม้โดยตรงหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะ
5: อย่างในกลุ่มทัวริซึมเนี่ยทางสยามพิวรรษก็มีที่ต้องดูแลหลักก็คือผู้ที่เข้ามาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีมากกว่าประมาณ 20-30% บางทีก็ 50% ของห้างแต่ละห้างนะครับก็ต้องดูในเรื่องอันนึงที่เข้ามาช่วยนะครับทำด้วยก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของการดูแลกลุ่มลูกค้าต่างๆแล้วผมก็ได้จริงๆได้เรียนรู้ด้วยว่าในสยามพิวรรษเองเนี่ยก็มียูนิตที่ทำเรื่องของ intelligence อะไรต่างๆซึ่งน่าสนใจมากในเรื่องของการวิเคราะห์ลูกค้ามีส่วนที่ช่วยในเรื่องของงานอีเวนต์ต่างๆที่จะมาลงที่ฮอลล์ครับก็พยายามช่วยกับทีมแต่ว่าแต่ละคนของที่นี่ก็เก่งมากแล้วก็ผมน่าจะเป็นในลักษณะของแอดไวเซอร์มากกว่านะครับส่วน product ของสยามพิวรรษตอนนี้เนี่ยหลักๆนะครับที่พารากอนก็จะมี Nextopia ซึ่งต้องถือว่าเป็นการลงทุนนะครับที่มุ่งในเรื่องของการส่งเสริมนะครับในเรื่องของแนวคิดที่จะอนุรักษ์โลกนะครับในเรื่องของ sustainability ในเรื่องของการส่งเสริมในด้าน community นะครับก็จะมีงานเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดงานในลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาจัดที่นี่เนี่ยด้วยการดีไซน์ต่างๆก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็น sustainability นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาช่วยตรงโปรโมทตรงนี้นะครับกับทางทีมงานก็ถือว่า challenge อันนึงก็คือว่าเราต้องพยายามมุ่งให้เขาเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อผลกำไรแต่เป็นการทำเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการรักโลกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เข้ามานะครับก็จะมีโปรเจกต์ตรง Nextopia ที่อยู่ชั้น5นะครับตอนนี้พยายามหาอีเวนต์มาลงก็อีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าทางเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับ UN ที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตหรือว่ากลุ่มของคนที่จะต้องทำส่งเสริมเรื่องด้าน sustainability นี่ก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็สามารถมาใช้ที่นี่ได้โดยไม่ต้องมาอินเวสต์ในเรื่องของการที่จะ decorate อะไรต่างๆผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการแล้วก็มีการจัดฟังก์ชันมีอะไรต่างๆแล้วก็ต่อกับทางพารากอนฮอลล์ด้วยซึ่งสามารถรับได้ทั้งงานขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ได้มาดูใน Real Sector ก็เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ด้วยครับก็ทำให้เราไม่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในวงการก็ยังดีใจที่อยู่ในวงการไม้สิว
4: ค่ะนอกในส่วนของ Nextopia เองพูดถึงเรื่องของการจองใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความขั้นตอนที่สะดวกหรือว่ามันต้องยุ่งยากไหมคะลองเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ
5: เขามีทีมที่จะเป็นทีมที่รับงานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในยูนิตที่ทำงานร่วมกันเนี่ยผมสามารถก็ติดต่อทาง Nextopia ได้เลยนะครับแล้วก็ทางเราก็ตามที่อยู่ที่เดี๋ยวจะส่งให้ออนไลน์ได้อีกทางทีมนึงเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ของที่ Nextopia ที่ Nextopia ก็เข้ามาได้เลยเราจะมีคนที่ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดงานนะครับแต่เราก็จะรับในส่วนของ Organizer นะครับที่เข้ามาจัดงานเนี่ยก็3คือเราต้องถือว่าเราทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นส่งเสริมด้าน sustainability ด้วยกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากเราจะเน้น infrastructure ที่ส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับไม่ใช่แค่แบบดูในเรื่องของโครงสร้างอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการจัดงานด้วยส่วนคนที่จะเข้ามาเนี่ยธุรกิจที่นี่เนี่ยคนที่เป็นเรโนหรือว่าคนที่เป็นนั้นที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าที่เหมาะที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมร้านอาหารก็จะเป็นร้านอาหารที่มีการเซฟในเรื่องของคาร์บอนด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าทั้งรสชาติอาหารทั้งการจัดงานเนี่ยนี่คือแนวทางของอนาคตในการที่จะรักษาโลกของเราให้อยู่ต่อไปนะครับในขณะที่พอรู้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะส่งเสริมให้มาที่นี่กันนะครับ
4: ก็แสดงว่าคือจัดครบวงจรเลยดูหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถ้า
5: ครับก็แต่ว่าเราก็จะมีเราถ้ามาด้วย organizer เนี่ยก็จะสะดวกเพราะว่าทางเราก็จะมีทีมประสานงานเพราะเราเป็นถือว่าเป็นเวนูนะครับแล้วก็เราจะมีทีม organizer ที่ให้ท่านเลือกด้วยถ้าสนใจหลักๆหน่วยงานราชการเนี่ยก็อย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มาจัดงานที่นี่นะครับแล้วก็อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราแผนในอนาคตเราก็คิดว่าจะมีการทำส่งเสริมให้เกิดคอมมูนิตี้ของคนที่มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนที่ต้องการที่จะคือจริงๆแล้วถ้าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณเป็นลุงได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยยังการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ร่วมกับในที่ในการที่จะทำให้เป็นการที่ช่วยนะครับในเรื่องของไม่ให้เกิดพอลูชันนะครับก็เรียกว่าอากาศเป็นอากาศที่สะอาดห้างสะอาดที่สุดเป็นอากาศห้างที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยอันนี้เคลมได้เพราะว่าอันนี้เราร่วมกับไดกินนะครับอินฟราสตรักเจอร์น่าสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีบริษัทใหญ่ที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเพราะว่าเราต้องการเดินไปด้วยกันในการที่จะส่งเสริมให้เกิดเขาเรียกว่าอะไร awareness การตระหนักรู้ว่าอนาคตนะครับในการที่เราจะต้องทำธุรกิจสีเขียวได้เป็นยังไงนะครับเพราะนั้นก็คงจะมีกิจกรรมมากมายที่จะสื่อสารกันต่อไปครับ
4: ค่ะนอกจากโครงการของ Nextopia ยังมีส่วนโครงการอื่นๆที่นำเสนอด้วยไหมคะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเวนูนะครับส่วนหนึ่งที่ผมได้เข้ามาช่วยก็คือพยายามที่จะลิงก์ให้เกิดการทำธุรกิจนะครับในเชิงของการดึงงานเข้ามานะครับและงานที่เราทำก็จะเป็นงานทั้งกลุ่มอินเซนทีฟนะครับที่เข้ามาหรือว่าเป็นเราฮอลเราก็พร้อมในการจัดงานในลักษณะที่เป็นทั้งเอ็กซิบิชันแล้วก็คอนเวนชั่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งงานทางด้านเฟสติวัลหรืองานที่เป็นแบบคอนเสิร์ตนะครับเราก็สามารถจัดได้แต่ความสำคัญของที่นี่ก็คือว่าเดินทางสะดวกอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ทางคุณเห็นลุงคงทราบว่าเดินทางมาก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกเรื่องเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับไอคอนฮอลที่เราจัดเนี่ยเราก็มีการจัดฟังก์ชันเยอะเหมือนกันสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไอคอนสยามตอนนี้เนี่ยเป็นเวนูระดับที่เป็นระดับโลกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเขาดาวก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วตอนนี้กิจกรรมที่เข้ามาส่งเสริมเนี่ยเพราะนั้นคนที่เข้ามาจัดงานในที่นี้ก็ถือว่าคุณเนี่ยได้จัดงานในพื้นที่ที่เป็น world recognitionนะครับเป็นเวอร์ไอคอนก็ผมว่าทุกคนก็คงมีประสบการณ์แล้วแต่ส่วนที่จะต้องส่งเสริมก็คือทำยังไงที่เราที่นี่เองเนี่ยก็จะช่วยนะครับในส่วนของเรามีไอคอนคราฟต์นะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมในเรื่องของงานหัตถกรรมหรืองานทางด้านครีเอทีฟต่างๆที่เป็นสินค้าไทยนะครับเรามีสุขสยามที่ไอคอนสยามซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าถ้าท่านใดมาแล้วก็คงรู้ว่าโดยเฉพาะชาวต่างชาติชอบมาที่สุดเพราะว่าท่านมาที่เดียวก็สามารถทานอาหารได้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในการที่มาร่วมงานที่นี่ก็คือว่าเรามีแนวทางในการที่จะช่วยส่งเสริมคนในพื้นที่แล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กทั้งไอคอนคราฟต์นะครับที่เราเองก็มีโครงการร่วมกับหอการค้าในการที่จะให้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเอาของมาขายแต่มีการเทรนนะฮะตอนนี้ร่วมกับหอการค้าเทรนคนที่เป็นออโตเนอร์หรือกลุ่มนักธุรกิจใหม่แบบ SME อย่างเช่นที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าเนี่ยถ้าเข้ามาขายปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเทรนด้วยนะครับตอนนี้มีโครงการร่วมกับหอการค้าอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทำให้พวกเราเนี่ยมีความภูมิใจที่ว่าได้ทำงานเพื่อสังคมไปในตัวนะครับก็สุขสยามเองเนี่ยก็พ่อค้าร้านค้ารายย่อยก็เข้ามาจนตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่ทุกคนชอบมาแล้วเวลาเรามีงานใหญ่ๆนะครับงานอีเวนต์นะครับอย่างเช่นงานที่จะเข้ามาจัดในพื้นที่งานคอนเฟรนซ์ใหญ่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นแพ็กเกจพิเศษคุณสามารถคือคุณไม่ต้องมานั่งจัดใหม่คุณก็สามารถเข้าในพื้นที่ที่เหมือนกับว่ามีทุกอย่างได้แต่งทุกอย่างไว้หมดแล้วในบรรยากาศที่คุณไม่ต้องมานั่งเสียเงินค่าตกแต่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็มาที่เดียวก็น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในหลายๆอย่างของการจัดงานคร
4: ับ และเห็นว่าอย่างงานระดับโลกเองที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างงานที่การประชุม World Bank เองเนี่ยเราได้ดูแลหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ยังไงบ้างอะคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
5: World Bank ตอนนี้ยังต้องรอกระทรวงการคลังที่จะต้องเป็นผู้อันหนังแต่เราก็มีส่วนครับเพราะว่าเราก็เป็นพื้นที่แน่นอนที่ผมคิดว่าเราสามารถรับแขกระดับโลกได้นะครับเมื่อมีงานจัดลักษณะเป็น Worldconference หรือว่างานใหญ่ๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการสัมผัสความเป็นไทยการที่ได้มาริมรสอาหารที่เป็นออเทนติกไทยการที่ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็ได้จับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าต่างๆที่คืนสู่สังคมผมว่าทางไอคอนสยามนะครับตอบโจทย์เรื่องนี้ที่สุดเพราะว่าจัดงานก็สามารถจัดได้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงที่สุดงานอีเวนต์ใหญ่ๆก็มาที่นี่ตลอดนะครับแล้วในช่วงที่จะมีงานอย่างเช่น World Bank

0: ผู้ประกาศนะครับครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนสุดท้ายคุณเออยากฝากอะไรไว้สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องไมซ์เรื่องของ hospitality แล้วก็เรื่องของการนำประสบการณ์ต่างๆมาแชร์ร่วมกันกับกลุ่มของสยามพิวรรษในโอกาสต่อไปที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
0: ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลักๆจากประสบการณ์ที่มีมานะครับทั้งที่ทำงานที่ทีเซ็ตแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าผมลงไปในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจในเรื่องของภาคเอกชนมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเอกชนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ประสบการณ์มาได้ก็คือในเรื่องของการที่เราเข้าใจแล้วว่าการดูแลในภาพเดิมตอนอยู่ไมซ์เนี่ยเราจะเห็นภาพใหญ่เป็นลักษณะเป็นอิมเมจใหญ่แต่ในรายละเอียดเนี่ยมีงานที่ทางเอกชนเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีงานแล้วรัฐบาลซัพพอร์ตแล้วงานจะเกิดขึ้นมันต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเอกชนก็ต้องพึ่งรัฐก็ต้องพึ่งเอกชนอันนี้แน่นอนนะส่วนทางพอมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนึงคือว่าเรื่องของการบริการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแบบไหนเนี่ยผมว่าความสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดูแลนะครับลูกค้าให้ดีที่สุดเรื่องของตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการจัดงานอีเวนต์เดียวแล้วจบแต่ต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกเป็น total experience ของคนที่มาแต่ละคนของกลุ่มที่มาแต่ละกลุ่มซึ่งสมัยนี้เนี่ยเราต้องเอาให้ทันนะครับข้ามเอาไปทันกับด้วยเทคโนโลยีเราจะไม่สามารถขายทุกอย่างเหมือนเดิมกันได้นะครับการแข่งขันด้านมาร์เก็ตติ้งก็สูงการสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้าง experience ที่ดีเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะที่นี่เห็นในเรื่องของ repeated customer ก็คือคนที่จะกลับเข้ามานะครับ concern ที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องความประทับใจนะครับความสะดวกสบายการเดินทางเนี่ยทุกอย่างมีความสำคัญหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความร่วมมือกันนะฮะผมอยู่อีกส่วนนึงคือส่วน corporate affair จะต้องดีลกับทางด้านหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับผมคิดว่ารัฐกับเอกชนร่วมมือกันเนี่ยสำเร็จตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่คู่แข่งทางด้านท่องเที่ยวถ้ามองในฐานะประเทศเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายมากเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมคิดว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์มากตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่ได้มาทำเรื่องของ transformation ขององค์กรเนี่ยครับต้องขอบคุณทางสยามพิวรรษที่ให้โอกาสผมมาทำให้ผมเนี่ยได้เห็นว่าการที่เราจะต้องมีหลายคนทำกันเนี่ยในเรื่องต่างๆกันเนี่ยการที่เราได้มาเป็นส่วนกลางในการที่หยิบเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำมาตั้งแต่อดีตในเรื่องของทีเซ็ปในภาพใหญ่เราจะเห็นภาพใหญ่พอมาเห็นในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเราก็เรียนรู้ในเรื่องรายละเอียดแต่การที่ร้อยเรื่องแล้วก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทุกคนไม่ต้องทำงานซ้ำกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญการทำงานซ้ำกันในแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่ามันคือการที่เราไม่ productive เท่าที่ควรนะครับแต่การที่เราสามารถ synchronize งานบางงานที่ซ้ำกันแล้วก็มีคัสเตอร์เคลียร์กับคัสเตอร์หรือว่าลูกค้าเราว่าลูกค้าเราเนี่ยติดต่อกับคนแค่ซิงเกิลวินโดว์เรื่องของไม่ใช่ว่าติดต่อกับคนของเราหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าไอ้ส่วนที่ผมเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ทีเซ็ปจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงานนะครับในการที่ถ้ามีโอกาสได้แนะนำกับทุกคนก็คิดว่าเราอย่าเป็น day to day job นะครับรัฐบาลชุดใหม่เองก็ให้คอนเซปต์ในเรื่องการเป็นเรื่องการบอกว่าเป็นแนวทางเดียวกันเลยก็คือเรื่องของการที่งานต้องลีนขึ้นนะครับงานต้องเป็นอะไรที่ทำซ้ำๆกันเยอะๆหรืออะไรที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการช่วยได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะลดกำลังคนได้แล้วเราก็สามารถได้ productive มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องไปดูในแต่ละองค์กรว่าแต่ละองค์กรเป็นยังไงพอมาที่นี่เนี่ยทางสยามพิวรรษให้โอกาสผมมาดูตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าสนุกกับมันด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางองค์กรด้วยทางผมด้วยครับก็คิดว่าอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยแต่ละหน่วยงานถ้าจะให้ฝากไว้ก็คือว่าผมคิดว่าเรามาดูกันเรื่ององค์กรแล้วก็ลองดูเอาแค่เริ่มต้นนะว่าอย่าทำอะไรที่ซ้ำกันก็ให้มันเป็นซิงเกิลวินโดว์ในการที่เราไปหาคัสเตอร์เราดูที่คัสเตอร์เป็นหลักว่าต้องการอะไรและอย่าให้คัสเตอร์สับสนผมคิดว่าอาดูเป็นจุดเล็กแต่ผมว่าถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนก็น่าจะทำงานได้เอฟเฟกตีฟขึ้นครับ
1: เอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจิรุธมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ถ้าต้องบอกว่าคุณจิรุธอิสลางกูลนะอิทยาก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่บริหารองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมไหมและก็ประสบการณ์ในเรื่องการท่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเชื่อมโยงให้ในกับการเมกะโปรเจกต์ที่เป็นช้อปปิ้งแถวหน้าของประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกด้วยนะคะอย่างไอคอนสยามพารากอนสยามนะคะและก็จะเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจที่สำคัญเราก็รอดูได้เลยในช่วงกลางปีปลายปีนี้เราจะเห็นอีเวนต์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่เป็นหนึ่งในเวนูหรือสถานที่จัดงานที่ได้รับความนิยมจาก นานาชาติด้วยนะคะ

0: เป็นพลังส่งเสริมซึ่งกันและกันและก็ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประเทศด้วยมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงสำหรับข่าวแรก King Power สุวรรณภูมิลด 40% แจกจริงเป็นคูปองฟรี500บาทเรียกได้ว่าลดแล้วลดอีกลดสูงสุด 25% บวกสมาชิกลดเพิ่ม 5% และก็ยังบวกคูปองแจกฟรีที่ King Power ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พิเศษสำหรับการแจกฟรีคูปองส่วนลด500บาทรับฟรีเป็นคูปองส่วนลดเพื่อนำไปใช้ลดออนท็อปได้สำหรับการช็อป 1,000 บาทต่อใบเสร็จก็สามารถที่จะนำไปช็อปในแผนกน้ำหอมเครื่องสำอางที่ King Power สุวรรณภูมิซึ่งมีการหั่นราคาไอเทมฮิตเอาใจแฟนคลับด้วยนะคะก็คือลดสูงสุดถึง 40% ส่วนน้ำหอมสกินแคร์แบรนด์ดังมากมายที่เข้าร่วมรายการก็จะลดจากราคาปกติขั้นต่ำก็คือ 25% แล้วก็ให้บวกออนท็อป 5% สำหรับการช็อป 3,000 บาทขึ้นไปก็จะได้ลด 10% ช็อป 5,000 บาทก็จะได้ลด 20% ช็อป 8,000 บาทก็จะได้ลด 25% และสมาชิก Power Pass ของบัตรเครดิตบัตรกิมสมาชิก King Power ก็ลดเพิ่มอีก 5% ขั้นต่ำเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรับเครดิตเงินคืนโดยการชำระผ่านบัตรเครดิตที่King Power เปิดให้ช็อปได้ผ่านบัตรเครดิตก็เพื่อที่จะได้รับเงินคืนสูงสุด 58,300 บาทด้วยกันทั้งที่สุวรรณภูมิดอนเมืองและภูเก็ตนี่ในสนามบินทั้งหมดเลยนะคะบัตรนี้ถ้าใช้ช็อปใน King Power ก็จะได้ส่วนลดรวมๆตามที่กล่าวไปนะคะมาที่ King Power ออนไลน์ได้จัดแคมเปญ Season Best Seller เป็นฮอตไอเทมของนักช็อปแห่งซีซั่นนี้ได้คัดไอเทมสุดฮิตที่ทุกคนต้องมีด้วยดีลพิเศษที่สะท้อนถึงรสนิยมและความหรูหราวันนี้ไปจนถึงที่311กรกฎาคมนี้เลือกได้ตั้งแต่เสื้อผ้าเมคอัพน้ำหอมกระเป๋าเดินทางที่ทนทานอุปกรณ์หน่วยความสะดวกรวมไปถึงไอเทมโดนใจอื่นๆที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ออกไปสร้างความทรงจำดีๆในการออกเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อช็อปสินค้า King Power ออนไลน์เรียบร้อยแล้วก็รอรับของได้ที่สนามบินขาออกประเทศหรือตอนนี้เขามีบริการส่งตรงถึงบ้านนะคะสำหรับสินค้าป้ายฟ้าก็จะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์สินค้าส่งตรงถึงบ้านหรือHome Delivery จะมอบส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทโดยรับรหัสส่วนลด 20 HMJUL และบริการส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อมียอดช็อปครบ899บาทส่วนช็อปดิวตี้ฟรีก็คือช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ลด 30% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทโดยการรับรหัสส่วนลด 30JUL 626นะคะก็จะมีสินค้าแบรนด์และแผนกที่เข้าร่วมรายการกับยอดลดสูงสุดถึง 30% นี้ก็เข้าไปช็อปกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีสินค้าโดนใจของใครที่รออยู่เพราะว่าสินค้าจะหมุนเวียนกันมาถึงแม้จะลดในสัดส่วนที่เท่ากันแต่ว่าสินค้าก็จะหมุนกันมาที่ไม่ซ้ำกันนะคะมาต่อที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าททได้เปิด Tourism Clinic and Marketing Briefing เพื่อติดอาวุธการตลาดท่องเที่ยวในปี2570โดยการเดินหน้าขับเคลื่อนปีแห่งการเปลี่ยนผ่านหรือ The Year of Transformation มุ่งสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือที่ททตั้งเป้าเป็น High Value Destination โดยใช้กิจกรรม Tourism Clinicand marketing briefing เนี่ยเป็นเวทีสำคัญให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารของททสำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิเคราะห์เจาะลึกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การกำหนดยุทธศาสตร์เฉพาะรายตลาดทั้งตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกลเพื่อให้ทุกสำนักงานเนี่ยสามารถปรับแผนการตลาดได้ทันท่วงทีตอบโจทย์พฤติกรรมของนักเดินทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยังได้เสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณกับทรัพยากรด้านการตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยททได้ดำเนินงานจัด Tourism Clinic ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า Demand X Supply X Type of for Excellence มุ่งเน้นการผสานตลาดเชิงรุกกับการยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวผนวกเข้ากับการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและก็ยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกด้วยในปี2570ททมุ่งเจาะกลุ่มนักเดินทางศักยภาพสูงทั้งกลุ่ม Digital Nomad กลุ่ม Workation กลุ่ม Wellness กลุ่ม Sport Tourismกลุ่ม Event Lead Travel แล้วก็ยังมีการใช้ข้อมูลเชิงลึกหรือ Data Driven Marketing นะคะเป็นการออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะกับแต่ละตลาดโดยการสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้การกระจายการเดินทางการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็คือยกระดับไทยเป็นจุดหมายใหม่ในเส้นทางยอดนิยมก็คือเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพสูงที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนโดยผู้ว่าถาปณีก็ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นการลงมือทำในแต่ละตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการจัด Tourism Clinic and Marketing Briefing ก็เป็นจุด เริ่มต้นของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เป้าหมายประเทศการท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี2570ซึ่งจะเริ่มใช้งบประมาณในเดือนตุลาคม2569นี้แล้วนะคะส่วนคุณบัณฑิตหันสาไพบูลย์ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็นำผู้บริหารของกลุ่มบางจากได้ร่วมต้อนรับคณะของกรมธุรกิจพลังงานไปเมื่อเร็วๆนี้ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมกระบวนการผลิตและชมระบบควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินแบบยั่งยืนหรือ Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF นั่นเองที่ผลิตโดยบริษัท BSGF จำกัดในเครือของบางจากรวมทั้งคณะของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยหรือ Thailand Carbon Neutral Network TCNN ก็มาเจอกันที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนทั้งสองคณะนี้ก็มีคุณวุฒิในคณะแรกคือคุณวุฒิทัศน์ตันติเวสะนะคะเป็นรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเขาได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันการบินที่ยั่งยืนหรือ SAF ที่บริษัท BSGF จำกัดบริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงเพื่อศึกษากระบวนการผลิตระบบห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและแนวทางกำกับดูแลคุณภาพของ SAF ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการดูงานครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตการตรวจสอบคุณภาพซาฟได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วคุณบัณฑิตยังได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อจัดทำโรดแมพและแผนปฏิบัติการระยะ5ปีคือปี2569ถึงปี2573เป็นเครือข่ายของ TCNN นะคะซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ TGO ก็ได้ร่วมกับ TCNN ที่บางจากสำนักงานใหญ่ตามที่คุณกอยตานัทหลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีดร.อเนกประชาแก้วมณีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความยั่งยืนขององค์กรและเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกับการมีส่วนร่วมก็เป็นประธานการประชุมและรวมไปถึงมีทางด้านของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูถามในฐานะที่ปรึกษาของ TCNN ตลอดจนคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมประชุมสำหรับการประชุมทำโรดแมพและแผนปฏิบัติการระยะ5ปีก็มีเรื่องของหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมีคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแบบสอบถามสมาชิกแล้วก็มีการร่างโรดแมพแผนปฏิบัติการของ TCNN ต่อไปทั้ง2ภารกิจนี้ก็คือภารกิจที่ซ้อนถึงบทบาทของกลุ่มบางจากในการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำควบคู่กับการสนับสนุนความร่วมมือด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะมุ่งไปสู่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายในปี2593นั่นเองค่ะนี่ก็ใช้เวทีต่างๆมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ปูพื้นฐานในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องนั่นเองสำหรับการก้าวเข้าสู่เนซีโร่หรือการลดก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์เองค่ะมาที่ดร.สุภวรรณตีละลัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่านายพสุโลหันชุนประธานกรรมการหรือบอร์ดของทีเซปก็ได้นำผู้บริหารและคณะผู้แทนภาคเอกชน7สมาคมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการรายงานสรุปข้อคิดเห็นของภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสรุปหลังจากที่ทีเซปได้เปิดเวทีจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของภาคเอกชนไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาภาคเอกชนได้แสดงความเห็นถึงบทบาทและมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ไทยให้เป็นกลไกยุทธศาสตร์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยระดับเวทีโลกโดยมีข้อสรุปที่น่าสนใจอยู่ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการเข้าพบนี้3ประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นที่1มาตรการสร้างแรงจูงใจในการจัดงานการสร้างแบรนด์ประเทศไทยโดยใช้บทบาทของทีเซปด้านการบริหารจัดการ Thailand Pavilion ประเด็นที่2ก็คือการตลาดเชิงรุกโดยได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐทำให้อุตสาหกรรมไม้ของประเทศแข่งขันได้ในระดับ นานาชาติอย่างเต็มที่ประเด็นที่3ก็คือการดึงงานมูลค่าสูงด้วยจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยที่มีมาตรฐานสากลเข้ามาร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนความยั่งยืนในการจัดงานไม้ระดับประเทศและนานาชาติทำให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังจะเป็นแรงส่งในการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตสำหรับสมาคมเอกชนที่เข้าร่วมประชุมกับทีเซฟและก็เข้าไปพบนายกรัฐมนตรีก็ประกอบด้วย1สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติไทยหรือที่9 2สมาคมการแสดงสินค้าไทยหรือ TEA 3สมาคมโรงแรมไทยหรือ THA 4สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย5สมาพันธ์ SME ไทย6สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน7สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมเทศกาลนานาชาติไทยนั่นเองนะคะทุกสมาคมก็มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีที่ทำให้เกิดพลังของไม้และรัฐบาลดึงความสนใจของรัฐบาลที่จะนำบทบาทต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในอุตสาหกรรมไม้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของ Thailand Pavilion คือให้ทีเซฟเนี่ยเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริงที่จะบิดงานต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยภายใต้หลังคาเดียวกันก็คือ Thailand Pavilion นั่นเองส่วนในเรื่องการตลาดเชิงรุกก็จะมีการสนับสนุนอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับทั่วโลกและทั่วโลกก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลบุญมาฝากนะคะแต่เราเปลี่ยนไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะมีงานที่น่าสนใจรอให้ไปเที่ยวกันจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะมี5วิธีลดความเหนื่อยล้าการดูแลสุขภาพด้วยตนเองง่ายๆทำอย่างไรรอฟังได้เลยนะคะแล้วก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์กับเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเที่ยวประจวบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มีงานใหญ่นั่นก็คือตักบาตรพระอุปคุตตักบาตรเที่ยงคืนนะคะนี่ก็เป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันแล้วก็มีสถานที่เช็คอินอีกหลายแห่งด้วยกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาชวนไปเที่ยวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องเดือนสิงหาคมกับพิกัดแรกไปตักบาตรพระพุทธเที่ยงคืนสายบุญต้องห้ามพลาดในคืนวันอังคารต่อเนื่องวันพุธที่29กรกฎาคมนี้ชวนกันไปตักบาตรตอนเที่ยงคืน1นาทีนะคะในคืนวันเพ็ญพุธประเพณีเก่าแก่ในการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากสะดือทะเลเพื่อโปรดสัตว์โลกในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำตามความเชื่อหากใครได้ทำบุญตักบาตรในคืนนี้จะได้รับอานิสงส์มหาศาลมีโชคลาภมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะคะทางประจวบคีรีขันธ์เขาได้จัดเตรียมพื้นที่ริมทะเลกับเกาะกลางน้ำบริเวณสะพานสรานวิถีในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมงานบารมีมหาทานตักบาตรเพ็ญพุทธริมหาดอ่าวประจวบที่บริเวณวิหารหลวงปู่พระอุปคุตอรหันตเจ้าใกล้สะพานสลานวิถีเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปจากนั้นพระสงฆ์ก็จะเริ่มออกบิณฑบาตตอนเที่ยงคืน1นาทีเพื่อรับของตักบาตรทั้งข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเสร็จจากการไปตักบาตรเที่ยงคืนในวันต่อๆไปหรือในช่วงเวลาอื่นก็ได้นะคะสามารถที่จะไปเช็คอินพักผ่อนแบบสโลไลฟ์ได้ที่ลุงชาโฮมสเตย์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านหน้าทุ่ง300ยอดนะคะชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตไปสัมผัสธรรมชาติของบึงงามน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแหลมซ่าใสมีทั้งพืชน้ำและสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยอยู่รวมถึงมีสัตว์หายากอย่างเสือปลานกน้ำนกอพยพหลายชนิดในบริเวณลุงชาโฮมเซนนี่ก็มีบริการบ้านพักสี่หลังแล้วก็มีอาคารไม้หลังใหญ่ที่เป็นส่วนกลางใช้รับประทานอาหารใช้นั่งทำกิจกรรมไฮไลท์นั่นก็คือนั่งเรือถอดูบัวยามเช้าค่าเรือถอก็ลำละประมาณ500บาทที่จะล่องไปชมดอกบัวที่บานสะพรั่งอย่างงดงามอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหินปูนของ300ยอดที่เป็นฉากหลังสวยงามดูภาพวาดแล้วก็ยังเป็นแหล่งพื้นที่ที่เรียกว่าสวรรค์ของคนรักการดูนกก็จะมีทั้งนกอีโก้งนกเป็ดผีนกกระยางซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนกที่สายพันธุ์ที่หายากรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่สำหรับใครที่ชื่นชอบสโลไลฟ์อยากพักโฮมสเตย์บ้านลุงชานะคะก็โทรไปที่0833175319ได้จากนั้นก็ยังมีโปรแกรมที่จะชวนไปเที่ยวประจวบและหัวหินกันอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นพิกัดที่3ก็คือนั่งรถไฟคีฮะนะคะคือรถไฟแบบญี่ปุ่นที่เขานำมาให้บริการนักท่องเที่ยวเขานำขบวนคีฮะ183เที่ยวบินเที่ยวประจวบคีรีขันธ์กับโปรแกรมที่เขาจัดเป็นพิเศษเรียกว่า Sea and Serenity Journey จะจัดวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้นำรถดีเซลรางสไตล์ญี่ปุ่นชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเมืองประจวบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติศาสนาวัฒนธรรมก็ปักหมุดหลักเป็นไฮไลท์เด่นก็ในทริปนี้ก็คือโบสถ์ไม้ ตาลแห่งเดียวในโลกที่วัดอ่าวน้อยแล้วก็ไปชมพระอุปคุตมหาเถระวัดทางสายพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีอาหารอร่อยพื้นถิ่นรอต้อนรับรวมไปถึงมีที่พักค้างคืนริมทะเลรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยสำหรับใครที่จะไปเที่ยวกับรถไฟคีฮะ183ในช่วงวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเปิดให้จองผ่านระบบของดีทิเก็ตหรือจะโทรไปจองได้ที่169 1690ก็ได้เช่นกันนะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวประเทศไทยกับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยากให้คนไปเที่ยวแบบสบายๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประจวบคีรีขันธ์ไปด้วยกันนะคะมาที่5วิธีลดความเหนื่อยล้าดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองเพราะยุคนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบแล้วก็ยังมีแรงกดดันจากงานทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจฉะนั้นการมองข้ามปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวได้ก็แนะนำให้ลองหันมาดูตัวเองดูแลสุขภาพจิตด้วยตัวเอง5วิธีง่ายๆ1ก็คือให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในการสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีกันเพราะว่าการนอนคือรากฐานของสุขภาพจิตที่ดีหากนอนหลับไม่เพียงพอร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาก็จะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนถึงเป็นเรื่องสำคัญและก่อนนอนถ้าจะนอนให้หลับดีก็คือ1ไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแต่ควรหันมาอ่านหนังสือเบาๆเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย2ออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยหลั่งสารความสุขก็คือเอนโดฟินที่เป็นสารความสุขทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีโดยการยืดหยุ่นร่างกายนะคะไม่ต้องมากวันละประมาณ 15-20 นาทีก็สามารถที่จะมีประโยชน์แล้วนะคะและ3ก็คือการหายใจกับทำสมาธิลองฝึกการหายใจเข้าลึกๆออกช้าๆแล้วก็ทำสมาธิวันละ5นาทีถึง10นาทีก็จะช่วยทำให้จิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นและมองเห็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนอย่างที่4ก็คือทำในสิ่งที่รักและมีความสุขอย่างมองหางานอดิเรกหรืองานที่ชอบก็จะช่วยเติมพลังใจลองนึกถึงกิจกรรมที่ทำให้เราชื่นชอบและหลงไหลอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงวาดรูปทำอาหารต่างๆนะคะก็แล้วแต่คนและสุดท้ายก็คืออย่างที่5กำจัดการใช้โซเชียลมีเดียนี่เป็นเรื่องสำคัญมากต้องตัดใจนะคะเพราะว่าการเสพสื่อโซเชียลมากเกินไปก็เป็นสาเหตุของความเครียดโดยไม่รู้ตัวลองกำหนดเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียและมีการปิดแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เราได้โฟกัสอยู่กับชีวิตและตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นเท่านี้ก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพจิตของเราให้ในยามแก่ไม่รู้สึกแย่ไปกว่านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผลดีต่อตัวเราเองทั้งนั้นเลยมาดูข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงกันบ้างนะคะข่าวแรกเป็นข่าวที่บริษัท CP Land จำกัดมหาชนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็เป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยล่าสุดได้ประกาศขยายธุรกิจใหม่เป็น Lifestyle Hospitality ด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า Guest Tech นะคะก็คือเน้นแนวคิดดีไซน์ประสบการเข้าพักผสานเข้ากับเทคโนโลยีโดยการเปิดเป็นโรงแรมที่ให้บริการเช็คอินก็คือเบสซีโฮเทลส์นะคะเขานำร่องที่จะสร้างต้นแบบก็คือเบสโฮเทลที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนี้เป็นการตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิตอลรวมทั้งมีการเปิดตัวที่เรียกว่า Napster นะคะเป็นมัสคอตลิงสุดชิคที่น่ารักมากเลยนะคะสำหรับมัสคอตที่เขาดีไซน์ออกมาก็เป็นที่จะมาเป็นตัวแทนและเป็นไอคอนของคนรุ่นใหม่ในการเลือกเช็คอินพักผ่อนที่ BC Hotel ของเครือ CP Land นั่นเองนะคะมีคาแรคเตอร์ประจำที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ผู้เข้าพักกับตัวของโรงแรมเข้าด้วยกันในทุกจุดสัมผัสคุณเยี่ยมเศรษฐบุตรผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานธุรกิจโรงแรมบริษัท CP Land จำกัดมหาชนก็กล่าวว่าปัจจุบันนี้โรงแรมการแข่งขันกันเรื่องคุณภาพห้องพักเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจะทำได้เรื่องเดียวแล้วจะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆเป็นประสบการณ์ให้ผู้เข้าพักได้รับตลอดการเดินทางเพราะฉะนั้น Guest Tech ก็คือ Guest ก็คือแขกนั่นเองนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีต้อนรับแขกที่มาเยือนนะคะด้วยการเชื่อมเทคโนโลยีกับการบริการเข้าด้วยกันทำให้ทุกขั้นตอนสะดวกรวดเร็วกับการใช้ชีวิตของนักเดินทางรุ่นใหม่โดยตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะดวกรวดเร็วประสบการณ์ด้วยไลฟ์สไตล์ของ CP Land ที่ได้พัฒนา Guest Tech ก็เป็นหัวใจในการออกแบบเข้าถึงทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองการเช็คอินการใช้บริการภายในโรงแรมการใช้ AI มาวิเคราะห์และก็มอบข้อเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าพักรวมไปถึงกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจนักท่องเที่ยวกลุ่มเบรเซอร์และก็ที่ก็คือกลุ่มที่ผสานการทำงานเข้ากับการพักผ่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากทีเดียวและก็ยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีกับเรื่องบริการน่าผสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่ CP Land ก็บุกทุกธุรกิจเลยนะคะเป็นธุรกิจที่ตอบตั้งแต่ฐานรากมาเลยอย่างหนึ่งเป็นข่าวที่ธนาคารกรุงเทพเขาได้จับมือกับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียรีวอร์ดเปิดบัตรเครดิตเอเชีย Air Asia Platinum Mastercard ธนาคารกรุงเทพทำในคอนเซปต์อัพทุกทริปให้ชีวิตสมาร์ทกว่าที่เคยเป็นการต่อยอดความสำเร็จของบัตรโคแบนที่ครองใจนักเดินทางที่ใช้บริการ Air Asia และสามารถนำคะแนนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพบัตรใหม่ล่าสุดนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็น Air Asia Point ของไมล์สะสมของ Air Asia ได้ก็จะเปิดให้ใช้สิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับบัตรเครดิต Air Asia Platinum Mastercard ธนาคารกรุงเทพโฉมใหม่นี้เขาได้ออกแบบภายใต้แนวคิด Be Unique and Travel On นะคะก็คือสะท้อนตัวตนของนักเดินทางยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องของความคุ้มค่าความสะดวกความยั่งยืนและเป็นบัตรที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแต่มีความทนทานนะคะเพื่อที่จะช่วยลดการใช้พลาสติกและก็ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตด้วยบัตรดังกล่าวนี้ตลอด11ปีที่ผ่านมานักเดินทางก็ตอบรับเป็นอย่างดีในปี2569เขามี3พันธมิตรเข้ามาร่วมต่อยอดเพื่อจะก้าวสู่ปีที่12โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในการนำคะแนนสะสมมาแลกได้ง่ายกว่าแลกทั้งเที่ยวบินแลกทั้งการผ่อนชำระบัตรค่าโดยสารและก็สิทธิประโยชน์ที่ช่วยยกระดับการเดินทางกับ Air Asia ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ลองไปทำสมัครกันดูนะคะบัตรนี้สำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยรวมถึงฟังทางคลื่นวิทยุทั่วไปทั้งในรถและวิทยุที่เปิดฟังได้ที่บ้านรวมไปถึงสามารถที่จะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube รวยได้ข่าว 97.0 เข้าไปอ่านข่าวทุกข่าวได้ในบล็อกเกอร์เว็บกรูรูทัวซ่า GURUTOURZA นะคะแล้วก็เข้าไปอ่านได้ในเพจ Facebook เพนลุงใหญ่3เสนแล้วทุกคนเตรียมตัวหยุดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เช็คอินเช็คสุขภาพควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเชิญความท้าทายใหม่ๆและกลับมาฟังรายการดีๆของเราได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 นาทีที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพมาเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เรามาอยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นคนกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นาทีนายอัธพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่รึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีก1แห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ในวันและเวลาราชการปริศนาควรจะสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
10: แต่อย่างไรก็ดีต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับความช่วยเหลือเราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นหลังกว่านะครับ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
14: บรรยากาศเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
15: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
14: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
16: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
14: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
17: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
18: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อน

0: ฐานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
2: ้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี
3: ้จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้ระมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ ประธานาธิบดีโตกาเยฟ

0: เสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตน์อยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอีลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโมไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรก ที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19 และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 ถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21 23 19 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ7-5คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉือนชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวริตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรือ อังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา9:00 น.-16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสม กรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลี่และผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการแล้วก็ชมรายการนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ขออนุญาตนะครับเป็นการส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับในรายการสัก1ชั่วโมงนะครับก็รายการช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับเราจะพบกันเป็นประจำในวันอาทิตย์นั้นเวลา 13:00 นถึง 14:00 นะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์กันในรายการนะครับสำหรับวันนี้ครับเนื่องจากว่าส่งเสียงตามสายนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการขับรถเดินทางอยู่สักเล็กน้อยนะครับจริงๆก็กำลังจัดสรรเวลานะครับอาจจะกลับไปจัดทันสดทันนะครับในห้องแต่ว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเพราะว่าการเดินทางในกรุงเทพนั้นนะครับมีความเสี่ยงนะครับไอ้วันที่เราคิดว่ารถไม่น่าจะติดนะครับมันก็อาจจะติดนะครับหรือไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะติดนะอาจจะไม่ติดนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกสักวันนึงนะครับขออนุญาตเป็นส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันแทนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับต้องบอกว่าช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับถ้าเกิดท่านเห็นที่ผมโพสต์นะครับก็จริงๆผมทำเพจนะครับช่างรู้คู่บ้านเนี่ยที่ทำมาทั้งเพจทั้ง YouTube เนี่ยหลายชื่อหลายช่องมากนะครับด้วยความหลายชื่อหลายช่องนั้นก็เกิดจากการที่พอทำไปทำมานะครับก็เริ่มแล้วนะครับแล้วก็ทำนะครับเริ่มแล้วก็ทำนะครับบางทีเริ่มไปเริ่มมาอ้าวนะครับมันกลายเป็นเปิดใหม่ก็หลายครั้งอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นะครับโดยสัญชัยขนานนี่นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางมากนะครับแล้วก็เป็นการทำสื่อที่ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของว่าจะต้องมีคนติดตามเยอะๆหรือจะต้องมีรายได้จากการโพสต์อะไรเนี่ยครับผมไม่ค่อยได้อิงตรงนั้นนะครับแต่ผมอิงว่าจากโพสต์ในสิ่งที่อยากจะสื่อในสิ่งที่อยากจะบอกที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเรื่องที่เราไปเจอหรือเรื่องที่เราชอบนะครับเพื่อแชร์นะครับเพื่อแชร์กันอย่างเมื่อก่อนนะครับอย่างเพจช่างรู้คู่บ้านผมก็จะเน้นว่าจะเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องช่างเรื่องการทำงานเรื่องของการใช้วัสดุแล้วก็เรื่องวัสดุที่เรามีขายจะไปเรื่องช่างเรื่องมาทางนั้นนะครับแล้ววันดีคืนดีนะครับผมก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องของร้านสีก็เลยตั้งเพจเป็นมิตรเพนบางนนนะครับแล้วก็พอวันนั้นนะครับจากเรื่องสีก็กลายมีเรื่องของ EPD มอนบอลเรื่องโฟมก็ปรับเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ไปตั้งอีกอันนึงเนี่ยครับตอนนั้นก็หาพอคุยไปคุยมาท่านก็จะถามเรื่องของว่ามีผู้รับเหมาไหมมีช่างไหมซึ่งผมไม่มีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเพราะจุดเริ่มต้นของรายการนะครับเวลาเราทำแล้วก็จะแนะนำท่านไปให้ร้านนะครับที่มีวัสดุเหล่านี้นะครับจำหน่ายหรือร้านที่มีวัสดุขายนะครับแต่ก็เจอปัญหาว่าพอไปแล้วบางทีอาจจะได้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าความเข้าใจของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันอ่ะนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ตั้งเพจทำ YouTube นะครับขึ้นมาเยอะแยะเลยส่วน YouTube เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่ตอนเริ่มทำรายการนะครับแล้วก็มีคนถามว่าแล้วจะไปดูย้อนหลังได้จากที่ไหนนะครับเพราะตอนนั้นนอกจากวิทยุผมก็จะมีทำทีวีด้วยนะครับทางวิทยุนะครับก็มันก็จะเอามาออกยากเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเอาพวกนี้ไปโพสต์บนสื่ออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอYouTube นะครับพอทำรายการทางทีวีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีเทปกลับมาเราจะทำไงก็เลยเอาเทปนั้นไปขึ้น YouTube ไปเรื่อยๆทำมานะครับก็ยังไม่ค่อยได้โพสต์เรื่องอื่นนะครับจนปัจจุบันนะครับพอทำไปทำมานะครับอายุมากขึ้นระยะเวลานานขึ้นนะครับก็เลยนะครับมาชื่นชอบเรื่องของเขาเรียกว่ามาชื่นชอบเรื่องของการบูชาเช่าพระจริงๆเรื่องเช่าพระเนี่ยผมมาชื่นชอบตั้งแต่สมัยเป็นเซลล์แล้วนะครับหรือตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็มีพระนะครับรูปพระที่อยู่คู่กายผมมาตั้งแต่แรกหลังจากที่ตอนอยู่ที่บ้านนะครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพ่อกับแม่ผมแขวนน่าจะเป็นหลวงปู่ฟั่นหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่าพอตอนที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่มีแผล
นะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่มีแผลนะครับโดนรถเมย์เลยนะครับขี่จักรยานนะครับไปวัดใจกับรถเมย์คันใหญ่เลยนะครับของที่บ้านนะครับก็เลยนะครับพอไปเผชิญกับรถเมย์ที่บ้านนะครับปรากฏว่าล้มลงไม่มีแผลเลือดมันคั่งอยู่ข้างในนะครับพอเลือดคั่งอยู่ข้างในนะครับเลือดมันไม่ออกนะครับไปเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเจาะเลือดออกมาเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นก็เราพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับเลือดก็ได้เป็นกระโถน2กระโถนนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ใส่กระโถนหรอกครับแต่มันก็มีภาชนะที่ใส่เลือดแหละแต่ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านโอ้โหเลือดออกมาตั้ง2กระโถนนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับและที่สำคัญคือตอนที่เขาเจาะเนี่ยครับเอาเข็มทิ่มมันทิ่มไม่เข้าหนังเหนียวครับหนังเหนียวเขาว่าหนังเหนียวนะครับก็เพราะตอนนั้นแฝนพระอยู่สุดท้ายก็เลยต้องถอดพระที่อยู่ในคอออกและหลังจากนั้นนะครับไม่รู้ว่าใครเก็บให้นะครับก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นมานะครับจนผมออกจากบ้านนะครับที่นครศรีธรรมราชมาอยู่กรุงเทพเนี่ยปี2526เนี่ยนะครับปีนั้นก็เลยทำรูปพ่อกับแม่นะครับเอารูปพ่อกับแม่มาแล้วก็ข้างในหลังรูปนะครับก็จะมีชายผ้าถุงพ่อกับแม่อยู่ข้างในนะครับมีแค่นี้ครับมีชายผ้าถุงพ่อกับแม่แล้วก็รูปพ่อกับแม่นะครับเลี่ยมทองตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ปี2526นะครับที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพก็จะเป็นเขาเรียกว่าพระในใจนะครับพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่แขวนมาตลอดนะครับเพราะว่าเรามีเราได้นะครับก็พูดถึงวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นผมก็จะมีโพสต์นะครับรูปพ่อกับแม่ก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่คิดถึงนะครับคิดถึงพระคุณพ่อกับแม่นะครับพระคุณพ่อกับแม่เพราะมีพ่อกับแม่นะครับทำให้ผมนะครับได้มีวันนี้แล้วก็ได้มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือรายการอื่นๆที่ผมทำนะครับหรือช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่วันนี้นะครับอาจจะไม่ได้คุยเรื่องบ้านอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังคงเป็นช่างรู้คู่บ้านอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อวานนะครับท่านติดตามข่าวเนี่ยนะครับวัดนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกนะครับก็ที่มีการประชุมกันนะครับการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับสมัยสามัญครั้งที่48นะครับก็จะเป็นการประชุมระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับ แล้วก็ได้มีการประกาศการขึ้นทะเบียนนะครับวัดนะครับเป็นมรดกโลกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผมด้วยแล้วก็คนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะท่านเชื่อไหมครับว่า วันนี้นะครับสัญชัยขนานเนี่ยนะครับที่พ่อกับแม่นะครับให้กำเนิดมาเนี่ยแล้วก็เป็นวันที่ผมเองเนี่ยนะครับตอนที่เรียนเนี่ยจริงๆก็เรียนโรงเรียนก็เรียนใกล้บ้านนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5นะครับอันนี้เล่าพื้นเพเล่าความหลังที่ไปที่มาของคนมาทำรายการช่างรู้คู่บ้านกันนะครับกันแบบสบายๆนะครับก็พอมาอยู่นะครับแล้วก็ตอนเรียนนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากไปเรียนนะครับที่ไม่อยากไปเรียนไม่ใช่ขี้เกียจนะครับเพราะว่าไปเรียนแล้วนะครับเป็นคนไม่สู้คนไปแล้วก็โดนเพื่อนรังแกนะครับบางทีก็ต้องไม่อยากไปถึงโรงเรียนนะครับจนสุดท้ายนะครับพี่สาวผมนะครับพี่สาวนะครับพี่สาวก็ไปขายข้าวแกงเพื่อช่วยดูแลน้องคิดดูนะครับที่บ้านผมลำบากนะครับยากจนพี่น้องเยอะพี่น้อง9คนนะครับพ่อแม่ก็กัดฟันเลี้ยงดูมานะครับก็เรียนนะครับจากเรียนโรงเรียนราชเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์นะครับมีตังค์ไม่มากนักนะครับก็เลี้ยงลูกได้พ่อกับแม่เลี้ยงลูกได้นะครับแล้วก็ไปเรียนอีกทีนะครับก็ไปเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนหนองนกประสาทสิน
จริงๆมันมีสุภาษิตอยู่นะครับแต่ก็เรียกว่าคำกล่าวที่เราพูดไม่ขออนุญาตไม่พูดสุภาษิตนะครับเดี๋ยวท่านฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ไปเรียนหนูอยู่โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์นะครับก็เป็นโรงเรียนใกล้บ้านอีกเช่นเคยนะครับจนจบนะครับจนจบแล้วก็พอจบม.3เนี่ยนะครับก็จะต้องไปเรียนต่อและทีเนี้ยนะครับม.4ม.5 ม.6 หรือโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ผมเนี่ยนะครับพาผมไปฝากกับท่านเจ้าอาวาสถ้าตามเราเรียกว่าวัดพระธาตุนะครับสั้นๆเราเรียกว่าวัดพระธาตุนะครับพ่อกับแม่ผมก็พาผมไปฝากไปให้เป็นลูกนะครับของเจ้าอาวาสวัดพระธาตุในสมัยนั้นนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสก็บอกว่าอ่ะดูแววแล้วให้ไปเรียนโรงเรียนนะครับที่นครนะครับโรงเรียนที่นครมันก็จะมีโรงเรียนที่เกี่ยวกับช่างก่อสร้างให้ผมไปเรียนช่างก่อสร้างนะครับผมก็ไม่เอาไม่อยากเรียนช่างก่อสร้างเพราะตัวดำอยู่แล้วไปเรียนช่างก่อสร้างไปอยู่หน้างานคงดำเมี่ยมก็ไปอีกนะครับไม่อยากดำกว่านี้ผมอันนั้นคือเป็นความรู้สึกเป็นความคิดตอนนั้นนะครับก็คือไม่อยากเรียนช่างก่อสร้างนะครับก็ไม่อยากเรียนอ่ะเพราะว่าไม่อยากตัวดำกว่านี้ทุกวันนี้ก็ดำพอแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เรียนนะครับก็เลยไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนอาชีวะนั่นไม่ได้เรียนโรงเรียนช่างก่อสร้างเพราะว่าถ้าไปเรียนที่นั่นนะครับพระอาจารย์ก็จะฝากเข้าไปให้ไปเรียนได้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ไปเลือกเรียนสายบัญชีไปเรียนที่โรงเรียนนครพาณิชยการนะครับไปสอบราชไปสอบโรงเรียนรัฐบาลกับเขาไม่ติดครับความฉลาดน้อยนะครับก็เลยไปสอบกับเขาไม่ติดนะครับก็เลยลงไปเรียนโรงเรียนนครพาณิชยการนะครับก็ไปเรียนปวช.นะครับเรียนปวช.ที่นั่นแล้วพอวันหยุดก็ไปช่วยพี่สาวขายข้าวแกงอยู่นู่นแหละครับที่จังหวัดสงขลาเห็นไหมครับเส้นทางผมณวันนั้นเนี่ยครับเหมือนกับพระอาจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุในปีนั้นนะครับน่าจะมองแล้วว่าไอ้คนเนี้ยมันต้องไปสายก่อสร้างนะครับแล้วผมก็เลยฝืนดวงชะตาลิขิตนะครับไปเรียนบัญชีท่านคิดดูนะครับไปเรียนบัญชีนะครับตอนนี้โรงเรียนนครพาณิชยการก็รื้อออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการตัดถนนทางด้านหลังนะครับถ้าไปก็เดี๋ยวจะมีโอกาสผ่านไปดูนะครับก็เรียนปวช.หลังจากจบปวช.นะครับปี26คือปีที่ผมขึ้นมาเรียนต่อนะครับสุดท้ายผมก็มาเรียนมาสอบที่กรุงเทพผมก็สอบที่ไหนไม่ได้สักที่เลยนะครับผมก็เลยมาเรียนต่อปวส.นะครับนั่นแหละครับคือวันที่ขึ้นมาจากนครเนี่ยนะครับก็ได้มีรูปพ่อกับแม่นะครับที่ผมทำแล้วก็เลี่ยมทองในสมัยนั้นนะครับจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้เลี่ยมทองหรอกครับน่าจะเป็นเลี่ยมบัติกหรือพ่อกับแม่เลี่ยมทองให้จำไม่ได้แล้วนะครับหรือพี่เลี่ยมให้จำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าก็ได้แขวนพ่อกับแม่มาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับส่วนพระอื่นจะมีเพิ่มมีลดมีเปลี่ยนนะครับแต่ที่แน่ๆคือรูปพ่อกับแม่นะครับจนวันนี้ตอนนี้รูปของท่านก็ค่อนข้องจางนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่คิดถึงพ่อกับแม่นะครับก็นั่งดูรูปที่จะโพสต์นะครับก็คิดถึงพ่อกับแม่ก็เลยเอารูปพ่อกับแม่โพสต์ไปในFacebook นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าระลึกถึงพ่อกับแม่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับอันนั้นคือที่ไปที่มาเพราะวันนี้นะครับที่ทำให้มีรายการช่างรู้คู่บ้านได้ก็ต้องบอกว่ามีพระคุณพ่อกับแม่ที่ทำให้เกิดมาเป็นสัญชัยขนานในวันนี้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นฝ่าฟันนะครับขณะที่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุในสมัยนั้นมองแล้วว่าแววไอ้คนเนี้ยนะครับมันจะไปอยู่กับการก่อสร้างนะครับแล้วก็ฝืนโชคชะตานะครับไม่ไปเรียนนะครับแต่สุดท้ายฟ้าก็ลิขิตนะครับให้ผมมาอยู่วังวนกับเกี่ยวกับงานก่อสร้างจนได้นะครับทีนี้นะครับอันนั้นคือที่ไปที่มาของคนมาจัดรายการในวันนี้แต่วันนี้นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของผมด้วยส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งด้วยความที่ผมเองก็เป็นคนที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เมื่อวานนะครับก็เป็นวันที่มีการเรียกว่าขึ้นทะเบียนนะครับวัดนะครับพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นมรดกโลกนะครับวันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงนะครับมันก็คงไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดก่อเกิดนะครับที่ผมเองนะครับที่จะ
ได้นะครับมานะครับทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพนะครับด้วยพระคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก็ด้วยแหล่งกำเนิดของเรานั้นมีวัดพระมหาธาตุอยู่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวัดพระมหาธาตุจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็น นะครับเป็นวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดวรมหาวิหารนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโบราณนะครับที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหน้าวัดนะครับก็จะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับมีความสำคัญมาแต่โบราณกาลที่เรียกว่าวัดพระบรมธาตุต่อมานะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548เนี่ยนะครับให้เรียกว่าวัดพระมหาธาตุนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวัดซึ่งอันนี้ผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับเป็นหนังสือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นวัดที่เป็นหนังสือที่ผมได้มานะครับอันนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัตินะครับของพระสุทธิสารสุธีนะครับพระอาจารย์สมปองปัญญาทีโปนะครับศรีสงครามนะครับเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้เขาตีพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับน่าจะมีอยู่แหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะเดี๋ยวนะครับจะมองอาจจะมองหาไม่เจอนะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ท่านยังนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับท่านปุ๊บนะครับป๊าบอ่ะนะครับจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่าเขาตีพิมพ์เมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าก็จะนำนะครับรายละเอียดของคือเนื่องจากว่าท่านไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ไปไหว้สักการะบูชาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือวัดพระธาตุเนี่ยนะครับได้แล้วก็จะมีหลายสถานที่ท่านไปไหว้นะครับในเมืองจังหวัดนะครับก็ไปแล้วก็ไปไหว้พระพุทธสีหิงนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองซึ่งที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับก็มีการปลุกเสกทำพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีหลายเซียนพระนะครับที่เขาไปไหว้ไปทำพระเครื่องกันที่นั่นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาแชร์กันนะครับซึ่งวัดนะครับวัดพระธาตุเนี่ยนะครับก็จะเป็น จริงๆคือวัดชื่อเต็มๆก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับแต่ว่าผมเรียกตามภาษานะครับที่เราเรียกคุ้นเคยเป็นประจำนะครับคือวัดพระธาตุนะครับไปไหว้วัดพระธาตุไปทำบุญวัดพระธาตุนะครับก็ไปทองคำบนยอดวัดพระธาตุเนี่ยนะครับเป็นทองคำแท้แล้วก็พี่สาวผมนะครับก็มีบริจาคนะครับทองคำเพื่อที่จะไปหลอมเป็นทองคำอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะครับแต่จำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นความเก่าแก่นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดท่านไปอ่านนะครับมีคุณภูมิจิรเดชวงศ์นะครับก็ได้มีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของวัดพระธาตุไร้เงากันนะครับวัดพระธาตุเนี่ยนะครับทิศเหนือของวัดพระธาตุเนี่ยครับไปจดถนนวัดมังคุดนะครับส่วนทิศใต้นะครับก็จะไปจดกับถนนหน้าพระลานทิศตะวันออกนั้นก็จะไปจดกับถนนราชดำเนินทิศตะวันตกนั้นจะไปจดกับถนนหลังพระบรมธาตุนะครับอันนั้นคืออาณาเขตของวัดพระธาตุนะครับเนื้อที่ก็ประมาณ35ไร่กว่านะครับแล้วก็วัดพระมหาธาตุหรือวัดพระธาตุเนี่ยนะครับแต่เดิมมาไม่มีพระภิกษุประจำอยู่นะครับในประวัติความเป็นมาของวัดนะครับเพราะว่าครั้งแรกจัดเป็นเขตพุทธาวาสส่วนวัดที่พระสงฆ์อยู่อาศัยเป็นบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุนะครับโดยรอบๆเนี่ยครับทั้ง4ทิศนะครับก็คือทิศเหนือจะมีวัดพระเดิมวัดมังคุดนะครับแล้วก็ทั้ง2วัดเนี่ยครับรวมเข้ากับวัดพระมหาธาตุแล้วนะครับแล้วก็
และวัดโรงนะครับก็วัดโรงนี่วัดโรงช้างนะครับเห็นว่าจะเป็นวัดร้างไปแล้วนะครับส่วนที่ใต้นะครับก็จะมีวัดหน้าพระลานวัดโคกธาตุวัดเท้าโคดนะครับวัดศพวัดไฟไหม้สองวัดนี้รวมเข้ากันเป็นวัดเท้าโคดไปแล้วนะครับแล้วก็วัดชัยนาวัดชัยนานี่ยังอยู่วัดเท้าโคดนี่ยังอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสไปอยู่นะครับส่วนที่ตะวันออกนะครับก็มีวัดดิ่งดงนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยในคนนครจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับไม่เคยไปแล้วก็วัดธรรมาวดีและวัดสิงห์นะครับสามวัดนี้นะครับร้างไปแล้วอ๋อถึงว่านะครับแล้วก็วัดสาเรียงวัดสาเรียงเนี่ยผมก็ยังมีเคยไปอยู่นะครับแล้วก็วัดหน้าพระบรมธาตุแล้วก็วัดหน้าราหูนะครับก็รวมเข้ากับวัดหน้าพระบรมธาตุนะครับก็บางวัดก็รวมกันนะครับส่วนที่ตะวันตกนะครับก็จะมีวัดพระนครวัดแม่ชีนะครับซึ่งเป็นวัดที่ร้างไปแล้วนะครับแล้วก็มีวัดชนเฉียนนะครับหรือวัดชายโครงนะครับส่วนการบำรุงรักษาโบราณวัตถุโบราณสถานภายในวัดนะครับเจ้าผู้ครองนครร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนะครับช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นครั้งคราวและเจ้าผู้ครองนครในสมัยนั้นจะได้ตั้งตำแหน่งสมณศักดิ์ให้พระสงฆ์รับภาระขึ้นโดยเฉพาะคือตำแหน่งพระครูเหมเจติยานุรักษ์เป็นหัวหน้าและมีผู้ช่วยอีก4รูปนะครับที่ดูแลบำรุงรักษานะครับแล้วก็ในปีพ.ศ.2458นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับได้เสด็จประพาสเมืองนครศรีธรรมราชและก็ทรงเห็นว่าสมควรมีพระสงฆ์มาดูแลวัดพระมหาธาตุเป็นประจำจึงรับสั่งให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระเจ้ายุคลทิคำพรกรมหลวงกรมบุรีราเมศซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลปักใต้ให้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเพชรริกวัดเพชรริกนี้ยังมีอยู่นะครับที่ตำบลสารามีชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพระครูวินัยธรเป็นหัวหน้าให้มาจำพรรษาดูแลและรักษาวัดจึงมีพระสงฆ์อยู่ประจำตลอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าวัดพระธาตุมหาธาตุวัดพระมหาธาตุขออภัยครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548นะครับอันนั้นก็เป็นประวัตินะครับของวัดพระมหาธาตุนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับวัดพระมหาธาตุนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีที่เป็นรอยพระบาทนะครับซึ่งเวลาผมกลับไปนะครับก็จะมีโอกาสไปไหว้นะครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นการพูดถึงจากที่เราไปเองนะครับก็ขึ้นไปไหว้ก็มีรอยพระบาทนะครับที่ไปไหว้มีไปปิดทองแล้วก็มีการเอาเหรียญที่ไปตั้งให้มันตั้งตรงอยู่โดยไม่ล้มนะครับบางคนก็ตั้งได้บางคนก็ตั้งไม่ได้ ตั้งไม่ได้นะครับขอไปครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับที่ไปแล้วก็จิตศรัทธานะครับหรือความตั้งจิตนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะไปไหว้ตรงฐานใต้องค์ฐานองค์พระธาตุนี่นะครับก็มีหลายครั้งนะครับถ้าเราไปนะครับบางครั้งบางจังหวะนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับบางช่วงที่ก็มีการเปิดก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นไม่ได้นะครับก็จะมีไปไหว้นะครับก็เมื่อก่อนนะครับผมไปก็จะไหว้ตลอดนะครับเอาว่าเวลาเรากลับบ้านนะครับทุกครั้งสมัยก่อนเวลานั่งรถเมย์นะครับจากในเมืองกลับบ้านเนี่ยนะครับถึงหน้าวัดพระธาตุนะครับเราก็ยกมือไหว้นะครับยกมือไหว้ขอพรสวดมนต์อะไรตามภาษานะครับถ้าขับรถไปทีเนี้ยพอขับรถไปเนี่ยรถมันติดถ้านั่งรถเมย์ยังไงก็ต้องผ่านเราก็จะได้ไหว้ขณะเรานั่งบนรถเมย์แต่เราขับรถไปนะครับพอรถติดนะครับมันก็จะมีถนนเลี่ยงเมืองนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับก็ต้องตั้งใจเข้าไปนะครับผมเข้าไปก็แวะไปถ่ายรูปแวะไปไหว้ข้างในนะครับก็นะครับปัจจุบันเนี่ยครับถ้าท่านไปเนี่ยนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเข้าจากประตูเข้าไปปั๊บนะครับมันก็มีทางบอกไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาอีกทีนึงครับก็จะมีจุดนะครับที่ให้จุดเทียนนะครับจุดธูปจุดเทียนไหว้องค์พระธาตุนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปตรงข้างในเลยนะครับถ้าเราไม่เลี้ยวซ้ายเราเดินตรงไปปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปไหว้ข้างในได้นะครับข้างในก็จะมีไหว้ดอกไม้ธูปเทียนในวัดก็มีนะครับก็แล้วก็พิธีต่างๆนะครับแห่ผ้าขึ้นธาตุอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นพิธีที่มีนะครับที่มีอยู่กันตลอดนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับก็ฝาก
ชิญชวนนะครับจริงๆเดี๋ยวมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาขออนุญาตมาพูดต่อในช่วงที่2อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของพระธาตุไร้เงานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เนื่องจากผมเป็นคนที่เกิดที่นครนะครับคำว่าพระธาตุไร้เงาเนี่ยเราก็จะคุ้นนะครับเพราะเราไปวัดพระธาตุนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเงาของพระธาตุสังเกตนะครับถ้าเราไปไหว้ที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าตอนนี้นะครับเงาของพระธาตุก็จะไปทางนี้นะครับช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะครับจะวิ่งไปจนตรงนะครับอาจจะไม่เห็นเงาพระธาตุแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไปช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับอย่างน้อยก็จะเห็นเงาของเจดีย์เงาของพระธาตุนะครับ

0: นะครับแต่ขออนุญาตไปพูดกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นึงครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2นะครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกันนะครับกับเรื่องของวัดพระธาตุนะครับเนื่องจากว่าวันนี้วัดพระธาตุนะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นแห่งที่9นะครับแล้วนะครับก็ไปคุยกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่พูดคุยกันนะครับอาจจะนอกเรื่องไปจากเรื่องบ้านกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับยังไงนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะมีอาชีพเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นเจ้าของบ้านนะครับจะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นคนงานเป็นคนคุมงานนะครับผมเชื่อว่านะครับในแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีหลายศาสนาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับหรือศาสนาคริสต์อะไรก็ตามนะครับแต่ละคนนั้นก็จะมีความนับถือเคารพบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธนะครับหรือเทพเจ้าอะไรต่างๆนะครับนั้นก็แล้วแต่ความศรัทธาหรือแต่ละศาสนานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับในทุกชั้นวรรณะนะครับก็จะมีสิ่งที่เคารพนับถือนะครับผมเองก็ศาสนาพุทธนะครับถึงแม้จะเป็นรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งพี่ช่างหลายคนพี่ผู้รับเหมาพี่วิศวกรนะครับหลายท่านก็มีความชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็เป็นเครื่องนะครับยึดเหนี่ยวนะครับจิตใจนะครับเป็นเครื่องที่เราให้เราทำความดีนะครับเป็นสิ่งที่เราบูชานะครับแล้วแต่ละศาสนาก็จะนับถือไปคนละอย่างกันนะครับนับถือพระเจ้านับถือพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนับถือพระเยซูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมเองนั้นนะก็คือนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพระธาตุนะครับวัดพระธาตุองค์พระธาตุนะครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เล็กๆที่เราขับรถผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนในจังหวัดแล้วก็หลายๆจังหวัดหรือต่างถิ่นนะครับเคารพบูชามากราบไหว้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในเมื่อวัดนะครับวัดพระธาตุหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับวันนี้นะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะครับก็ ขออนุญาตนะครับชั่วโมงนี้ที่ช่างรู้คู่บ้านพูดคุยกันวันนี้นะครับ25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันที่หลายคนก็ติดตามนะครับ

0: การประชุมนะครับของการพิจารณานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าช่วงนี้แหละครับ25 26ช่วงนี้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือที่วัดพระธาตุนะครับน่าจะมีกิจกรรมกันนะครับผมก็ดูอย่างพี่บีบอล้อนะครับที่เขาอยู่ที่กับวงพระเครื่องนะครับก็ไปกันหลายๆท่านนะครับก็ไปกันที่นั่นที่ถึงแม้วันนี้นะครับผมเองไม่ได้ลงไปด้วยตัวเองนะครับแต่ขออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับได้นำเสนอเรื่องราวนะครับที่เป็นสิ่งที่เรานะครับบ้านเกิดของเรานะครับก็วันนี้นะครับนอกจากนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พ่อแม่นะครับผู้ให้กำเนิดเกิดมานะครับมาเป็นสัญชัยขนานในวันนี้แล้วก็มาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีวัดพระธาตุนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับวัดพระธาตุนะครับหรือหลายคนนะครับก็คงได้ยินแล้วก็คำถามกันคำว่าพระธาตุไร้เงานั้นมีจริงนะครับเป็นปาฏิหาริย์นะครับศรัทธาหรือเป็นเรื่องของดาราศาสตร์นะครับแล้วก็หรือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่หลายคนนะครับเล่าขานกันมาเป็นตำนานวันนี้นะครับขออนุญาตพาดพิงหรือพูดถึงเพราะว่าขออนุญาตนะครับจริงๆบทความนี้นะครับเคยมีลงแล้วนะครับผมก็เคยอ่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บไว้แต่วันนี้นะครับเมื่อวันนี้นะครับโดยคุณภูมิจิรเดชวงศ์นะครับเป็น Facebook ของท่านนะครับที่นำมาลงนะครับผมก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่านะครับในสิ่งที่ท่านเขียนไว้ในบทความของท่านนะครับวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรวไหมผมเรียกจนคุ้นเคยนะครับคือเวลาเราเรียกนะครับเราไม่ค่อยเรียกชื่อเต็มเรียกตามความทรงจำนะครับหรือที่เราเรียกมาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับคือวัดพระธาตุวัดพระธาตุไปไหนไปวัดพระธาตุไปไหนไปไหว้วัดพระธาตุนะครับนะครับก็จะเรียกกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่อย่างรากลึกคู่สังคมไทยมายาวนานนะครับ มีเรื่องราวความอัศจรรย์หนึ่งที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนั่นคือปรากฏการณ์พระธาตุไร้เงานะครับในอดีตภาพขององค์พระบรมธาตุพระในอดีตนะครับภาพขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่ไร้เงาทอดทับลงบนพื้นดินมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของปฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติทว่าในปัจจุบันนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับได้ใช้หลักวิชาโบราณดาราศาสตร์เข้ามาไขปริศนานี้และพิสูจน์ให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วคือความจริงทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบคายสะท้อนถึงสุดยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผู้สร้างนะครับรหัสลับแห่งสุริยันปรากฏการณ์นะครับดวงอาทิตย์ตั้งฉากในมิติทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์พระธาตุไร้เงาคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่ตรงพอดีเหนือองค์พระมหาเทมหาธาตุเจดีย์ในช่วงเวลาเที่ยงวันประมาณเวลา12นะครับ12นาฬิกา21นาทีนะครับเมื่อแสงอาทิตย์ทำมุมฉาก90องศากับพื้นโลกเงาขององค์เจดีย์จะทอดตัวตกลงมาซ้อนทับอยู่ใต้ฐานของตัวเองอย่างพอดิบพอดีส่งผลให้เงาของพระธาตุอันยิ่งใหญ่เลือนหายไปจากบริเวณลานประทักษิณอย่างน่าอัศจรรย์นะครับโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นคือในเวลาเที่ยงของวันที่11เมษายนหรือ12เมษายนในปีก่อนปีอธิสุรทินและวันที่31สิงหาคมหรือ1กันยายนของทุกปีนะครับเพราะพระธาตุไร้เงานะครับจะมีเกิดขึ้นนะครับปีละ2ครั้งนะครับก็คือประมาณวันที่11หรือ12เมษายนนะครับแล้วก็วันที่31หรือ31สิงหาคมหรือวันที่1กันยายนนะครับนะครับแล้วก็ หมุดความแห่งการเวลาทำไมต้องเป็นวันที่11เมษายนนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับก็ เป็นสิ่งที่อันนี้ผมนำบทความเข้ามาอ่านนะครับเพราะผมเองอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องนี้เองโดยตัวเองนะครับไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้นะครับหมุดความหมายแห่งการเวลาทำให้ต้องเป็นวันที่ทำไมต้องเป็นวันที่11เมษายนนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11เมษายนนะครับไม่ใช่ความบังเอิญของธรรมชาติแต่คือความจงใจอันชาญฉลาดข้อมูลจากการศึกษาพบว่าในยุคที่ริเริ่มก่อสร้างองค์พระธาตุนั้นวันที่11เมษายนตรงกับวันเถลิงศกพอดีหรือวันขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ในประเพณีมหาสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคโบราณการนับจำนวนปีมหาศักราชตามคัมภีร์สุริยสิทธานตะจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษอันเป็นช่วงเวลาที่ดวงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวรวงข้าวขออภัยนะครับเมื่อกี้อ่านผิดนะครับอันเป็นช่วงเวลาที่ดาวรวงข้าวลับขอบฟ้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรุ่งอรุณสถาปนิกในพุทธศตวรรษที่17จึงได้นำคัมภีร์ถ้าผมอ่านว่าวาสตุศาสตร์มาใช้วางผังทิศของเจดีย์ประธานให้สอดรับกับดาวรวงข้าวในฤกษ์จิตราปรากฏการพระธาตุไร้เงาจึงทำหน้าที่เสมือนนาฬิกาและปฏิทินระดับเมืองเป็นสัญญาณทางดาราศาสตร์ที่แจ้งเตือนชาวเมืองถึงการมาถึงการมาถึงกับเดี๋ยวนะครับเป็นการแจ้งเตือนชาวเมืองถึงการมาถึงของวันเถลิงศกอย่างแม่นยำนอกจากนี้นะครับวันดังกล่าวยังตรงกับวันรับเจ้าเมืองใหม่ของนครศรีธรรมราชซึ่งมีพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างพิธีลุยไฟร่วมด้วยนะครับ อ่านข้อความค่อนข้างยาวนะครับสายใยข้ามมหาสมุทรวัฒนธรรมดาราศาสตร์จากลังกาสู่สุวรรณภูมิใช่ไหมครับข้อความอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นการนำข้อความของคุณภูมินะครับมาแชร์จริงๆข้อความนี้นะครับอาจจะมีมาก่อนนี้แหละนะครับก็มีการโพสต์กันแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่านแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้ในการพูดในรายการนะครับ การวางผังศาสนสถานให้ผูกพันกับ กับความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช่นนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมและพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนปรับใบประกาศผู้ประกาศไม่ได้อ่านไม่ค่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเราอ่านนะครับผมก็อ่านอันนี้ครับก็มาอ่านสดๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ถึงไหนอะเป็นเรื่องของการรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมและพุทธศาสนาแบบลังกาวงจากประเทศศรีลังการูปแบบเดี๋ยวนะครับรูปแบบการวางทิศขององค์พระบรมธาตุที่สอดคล้องกับดาวรวงข้าวนั้นมีความคล้ายคลึงและดำเนินรอยตามแบบแผนเดียวกับการสร้างมหาสถูปรุวันเวลิเสยะในเมืองอนุราชปุระและศาสนสถานในเมืองโปโลนนารุวะสิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งทางวัฒนธรรมศาสนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นสูงระหว่างสองดินแดนนะครับมหามงคลแห่งจิตราภิเษกวินาทีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองด้วยเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์และดาราศาสตร์ที่กล่าวถึงการจัดงานในวันที่11เมษายนภายใต้ชื่อพิธีจิตราภิเษกจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นมงคลสูงสุด คำว่าจิตราสื่อถึงฤกษ์จิตราซึ่งมีดาวรวงข้าวเป็นดาวอ้างอิงหลักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และโภคทรัพย์การได้ก้าวเท้าเข้ามาร่วมพิธีจิตราพิเศษณลานประทักษิณในวินาทีที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจนเจดีย์ไร้เงาจึงเปรียบเสมือนการเปิดรับพลังงานบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการขจัดปัดเป่าเงามืดอุปสรรคและความหม่นหมองในชีวิตให้มลายหายไปการกระทำพิธีณจุดศูนย์กลางแห่งนี้เป็นการถือเป็นการรวมศูนย์พลังมงคลจาก3มิติเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ 1. มิติทางดาราศาสตร์การประทานพรจากสุริยเทพและดาวรวงข้าวอันเป็นตัวแทนแห่งโภคทรัพย์และความอุดมสมบูรณ์ 2. มิติทางเวลาการก้าวเข้าสู่วาระเริ่มต้นศักราชใหม่วันเถลิงศพทิ้งสิ่งเลวร้ายไว้เบื้องหลัง 3. มิติทางพุทธานุภาพการรับบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระบรมสารีริกธาตุผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ฟ้าดินและเวลาเป็นใจตรงกันเช่นนี้เชื่อกันว่าจะบังเกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตนำพาความสว่างไสวไร้ซึ่งอุปสรรคขวากหนามและจะอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองไปตลอดทั้งปีวลีพระธาตุไร้เงาจึงไม่ใช่เพียงตำนานปรัมปราแต่คือผลลัพธ์อันงดงามที่พิสูจน์ได้จากการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมและความศรัทธาปรากฏการณ์นี้ตอกย้ำให้เราประจักษ์ว่าบรรพบุรุษไทยมีความอัจฉริยภาพระดับสูงสุดนะครับในการดึงเอาปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและประเพณีพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจึงไม่เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจแต่ยังเป็นมรดกทางโบราณดาราศาสตร์อันยิ่งใหญ่ระดับโลกและในวันที่13เมษายนที่นะครับในวันที่13เมษายนนี้ครับถือเป็นโอกาสนะครับในวันที่ไม่ใช่13 11นะครับในวันที่11เมษายนนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่หลายๆท่านนะครับจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังแสงบุญนี้นะครับด้วยตัวคุณเองนะครับซึ่งบทความนี้นะครับได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่8เมษายนพ.ศ.2569นะครับซึ่งบทความนะครับเป็นการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่8นั้นก็คือเผยแพร่ไปก่อนที่จะมีการเขาเรียกว่ามีการทำพิธีนะครับในวันที่11เมษายน นะครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้วันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัดพระธาตุนะครับได้ขึ้นมาเป็นได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็อาจจะมีการโพสต์ผมเองนะครับเมื่อวานก็ได้โพสต์นะครับรูปวัดพระมหาธาตุนะครับหรือว่าวัดพระธาตุนะครับที่ลงไปไหว้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับก็ไปหลายครั้งเราก็เนื่องจากปัจจุบันนะครับการถ่ายรูปก็เป็นเรื่องไม่ยากจนเกินไปนะครับในการที่จะถ่ายรูปนะครับหรือในการที่จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนั้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บภาพไว้ได้นะครับก็เพราะวันนะครับเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเพจนะครับอมูเลตบายสัญชัยขนานนะครับหรือจะเพจบ้านโฟมมิตรเพนบางนนนะครับหรือว่าเพจปอสมพอทองรีสอร์ทนะครับท่านก็จะเห็นภาพของวัดพระธาตุนะครับหรือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่ผมนำรูปนะครับโพสต์ไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่า25กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะครับที่เราได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับวัดที่ไม่ใช่ที่วัดพระมหาธาตุนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงนะครับที่ผมพูดคุยกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาแชร์นะครับหรือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดพระธาตุนะครับเพราะว่าอย่างไรเสียนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเองก็ถือนะครับกำเนิดมาจากที่วัดพระมหาธาตุนั่นเองนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็เป็นวัดที่นะครับเราก็หลายท่านนะครับลงไปก็ไปกราบไหว้บูชานะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรายการหรือที่ฟังรายการนะครับก็น่าจะได้ติดตามทางเพจทาง Facebook หรือทางข่าวต่างๆนะครับกันพอประมาณนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้รับรู้นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับถึงแม้วันนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านจะคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับเราก็ยังคงมีเรื่องบ้านนะครับเรื่องของการก่อสร้างที่จะให้ได้มาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบ้านกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่นะครับคู่กันนะครับเราก็ไหว้พระที่บ้านใช่ไหมครับเราก็บูชาที่บ้านนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแหล่งมรดกโลกนะครับแหล่งมรดกโลกที่เราขึ้นนะครับเป็นนะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยทั้งสิ้น9แหล่งนะครับ9แหล่งก็คือประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับ6แหล่งแล้วก็แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก3แหล่งนะครับในวันนี้ผมคุยเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตนำข้อมูลมาแชร์กันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับเรื่องบ้านกับเรื่องการก่อสร้างนะครับเรื่องของวัดนะครับมันเป็นสิ่งที่เราอยู่คู่กันนะครับปี2534นะครับเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับและเมืองบริวารจังหวัดสุโขทัยนะครับและกำแพงเพชรนะครับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับแหล่งที่2นะครับก็คือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็แห่งที่3นะครับก็จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีตากและอุทัยธานีนะครับในปี2535นะครับเดี๋ยวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ1 2 3 4แหล่งที่4ก็คือในปี2535ก็เป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะครับแหล่งที่5นะครับในปีพ.ศ. 2548กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จังหวัดสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีรัมย์นะครับแหล่งที่6นะครับในปีพ.ศ. 2564ก็คือกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับแหล่งที่7นะครับในปี2566นะครับโบราณเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยธรวดีที่เกี่ยวข้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแหล่งที่8นะครับปีในปีพ.ศ. 2567นะครับภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวาราวดีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับและนะครับปีนี้2569นะครับแหล่งที่9คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับก็เป็นทั้ง9นะครับทั้ง9แห่งที่เป็นมรดกโลกนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ที่นำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ชั่วโมงนี้นะครับของช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ขออภัยทุกท่านที่อาจจะนำเรื่องราวนะครับที่อาจจะนอกเหนือจากการซ่อมบ้านนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขออนุญาตพูดถึงเพราะว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันสำคัญนะครับเดือนสำคัญนะครับที่จริงๆนะครับกรกฎาคมเนี่ยนะครับเสาร์ที่25อาทิตย์ที่26นะครับก็เป็นเมื่อปี2563นะครับก็เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมที่ผมมาจัดรายการครั้งแรกในรอบ2ก็แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็เคยจัดอยู่ที่คลื่น FM 97นะครับตอนที่สถานีอยู่ที่ตรง แถวไอ้สาทรทางนู้นนะครับก็ตรงน่าจะเป็นสถานีศาลาแดงหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับไปจัดอยู่ที่นั่นแล้วก็หยุดไปนะครับแล้วก็ไปจัดอยู่อีกคลื่นนึงนะครับจนสุดท้ายถ้าท่านผมเห็นผมโพสต์นะครับจนอีกคลื่นนึงเขามีการยกเลิกรายการช่างรู้คู่บ้านไปด้วยปัจจัยต่างๆนะครับที่ทำให้รายการต้องหยุดแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับ25นะครับ25กรกฎาคมนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับในเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับก็เป็นในปีพ.ศ. 2563นะครับที่ผมก็มาจัดรายการช่างรู้คู่บ้านทางคลื่น FM 97อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมาถึงวันนี้นะครับก็6ปีเต็มนะครับ6ปีเต็มที่มาจัดรายการอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับคลื่น FM 97นะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็มันเป็นช่วงประจวบเหมาะหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับที่ครบแล้วก็มีอะไรที่ระลึกถึงนะครับก็เลยนำมาคุยกันเรื่องนี้นะครับบางทีคุยกันแต่เรื่องบ้านเมื่อวานนะครับผมก็เอาแต่เรื่องหนักๆเรื่องปัญหามาคุยวันนี้นะครับ1ชั่วโมงก็เลยคุยกันเรื่องแบบสบายๆนะครับก็ฝากท่านติดตามฟังรายการนะครับวันนี้เป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายมากับทางสถานีนะครับไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพมีแต่เสียงนะครับอาทิตย์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็ค่อยมีภาพและเสียงท่านสามารถฟังรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับหรือทุกๆรายการของสถานีนะครับได้นะครับฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ฟังวิทยุผ่านเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนั้นสามารถฟังเสียงได้ทุกรายการนะครับรายการช่องรู้คู่บ้านนั้นเรามีกัน2วันนะครับวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์ก็จะมีช่วงเวลาของ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะสลับส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับทุกชั่วโมงถ้าเป็นการจัดรายการที่ผมไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับหรือไม่ได้เดินทางนะครับก็จะเป็นการจัดส่งภาพพร้อมเสียงท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงนะครับเพิ่มนอกจากฟังวิทยุหรือเว็บไซต์แล้วก็สามารถชมได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านหรือ Facebook สันชัยขนานนะครับเพจของผมเองนะครับผมจะออกพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook สันชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดภาพพร้อมเสียงนะครับแล้วก็อยากฝากนะครับก็มีเพจ Amulet by สัญชัยขนานนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเปลี่ยนนะครับจริงๆผมก็ยังพัวพันกับเรื่องบ้านนะครับผมก็เปลี่ยนเพจจากเรื่องบ้านที่ทำให้น้องเขานะครับแล้วไม่มีแอคทีฟนะครับผมก็ไม่อยากตั้งใหม่แล้วผมก็ไปเปลี่ยนเพจมาเป็นAmulet by สัญชัยขนานชื่อจะสั้นลงตอนนี้ชื่อเพจชื่ออะไรจะสั้นลงนะครับก็แล้วก็มีเพจอื่นๆนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนที่ท่านสามารถติดตามได้แต่ว่า2เพจหลักก็คือช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับอันนั้นเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรนะครับสเพระที่เกี่ยวเรื่องช่างแล้วก็จะมีเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับที่แน่ๆครับมีคำถามมีข้อสงสัยครับสามารถส่งคำถามมาได้ครับจดไว้นะครับ LINE ผมครับ ID LINE สัญชัยครับ ID line นะครับใส่เครื่องหมาย S I แล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India สัญชัยนะครับ @สัญชัย @ S U N C H A I ส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้นะครับก็จะเป็น0917893563ครับ0917893563ครับวันนี้ท่านสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องบ้านการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงการใช้วัสดุในงานซ่อมการใช้ CFRP เสริมกำลังโครงสร้างนะครับหรือทีมช่างที่ต้องการทำอย่างถูกต้องถูกวิธีก็สามารถโทรมากันได้ที่0917893563 0917893563หรือ LINE @สัญชัยครับ ID LINE @ SUNCHAI นะครับก็พอประมาณนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเรื่องของนะครับวัดนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าครับกลับมาคุยกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานกันต่อวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
5: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
5: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเราไปจนถึง4โมงเย็นของวันนี้ค่ะโดยชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะติดตามบรรยากาศสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะคะซึ่งจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างไรนะคะกับกรณีที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะนำโดยจัดการโดยหน่วยงานนะคะที่ดูแลในเรื่องของการค้าการขายนะก็คือเรื่องของภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ USTR ของอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็ให้ไทยเราเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะที่เก็บภาษีเนี่ยอัตรา 12.5%นะคะสำหรับการส่งสินค้าเข้าไปที่อเมริกานะคะสินค้านำเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยนะคะส่งออกจากไทยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเท่ากับว่าที่เราเคยเสียภาษีในอัตราที่ 10% นะคะตามมาตรา122นะคะซึ่งเป็นมาตราชั่วคราวมีผล150วันนะคะหลังจากที่ทางด้านของศาลสูงสุดนะคะของอเมริกานะคะตัดสินว่าการเก็บภาษีตอบโต้นะหรือ reciprocal tariff ของทรัมป์เมื่อปีที่แล้วนะซึ่งเป็นเรียกว่าทำให้เกิดสงครามการค้าอันเนื่องมาจากภาษีใช้วิธีใช้ภาษีเป็นอาวุธเนี่ยนะคะก็ทำไม่ได้นะคะทรัมป์ก็เลยงัดเอาไม้ตายออกมาเป็นไพ่อีกใบหนึ่งออกมาก็คือใช้มาตรา122ก่อน150วันจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะให้หน่วยงานอย่าง USTR นะคะพิจารณานะคะว่าประเทศไหนบ้างนะคะที่เข้าขายนะคะดูแล้วอาจจะต้องให้เก็บภาษีเพิ่มนะคะเป็น 12.5% นะคะก็เข้าตามมาตรา301นะคะซึ่งไทยเราเจอนะคะระดับสูงไป 12.5% ไปด้วยนะคะน่าจะได้ผลกระทบอย่างไรแบบไหนนะคะวันนี้เราก็เชิญกูรูผู้รู้มาพูดคุยกับเรานะคะในช่วงชั่วโมงที่หนึ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะในชั่วโมงที่สองนะคะคุณผู้ฟังคุณรัฐกรสรธิรยุทธ์นะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วง investment talk นะคะก็พูดคุยกันในเรื่องของแนวทางการลงทุนอะไรต่างๆนะคะกับคุณหมูบินนะคะในหมูบินนาสิตกระเสือสกุลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น SMS รายการ4838133ฝากข้อความเอาไว้ได้รวมทั้งทางเพจ Facebook QFM นะคะของทางสถานี FM 97แห่งนี้ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะว่าวันนี้เราเชิญนะคะท่านผู้รู้นะคะมาพูดคุยกับเรานั่นก็คือดร.ชนินชลิศสลับพงศ์นะคะท่านเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยรวมทั้งยังได้เป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วตอนนี้นะคะดร.ชนินนะคะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาการสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะทีมไทยแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีอ๋อไม่ได้ไปเนาะค่ะค่ะแต่ทีนี้พอผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเราให้ดีกรีความรุนแรงของมาตรา301ที่ไทยเราโดนไป 12.5% เนี่ยนะคะถ้าเทียบกับแผ่นดินไหวกันอาจารย์อย่างนี้นะคะมันกระเทือนระดับไหนคะ5 6 7
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องบอกว่าทั่วโลกเจอกันประมาณสัก 10-12.5% นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในเซ็กชัน122ซึ่งก้นหมดไปวันที่24กรกฎาคมเนี่ยนะก็เจอที่ 10% นะครับถามว่ามีผลกระทบยังไงบ้างผมคิดว่าต้องใช้ภาษานิดนึงว่าจำกัด very limited ก็คือเพียงเล็กน้อยเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยโดยประเทศส่วนใหญ่ก็เสียปรับจาก 10% เป็น 12.5% นะครับหลักๆก็คือว่ามันต่างกันประมาณสัก 2.5% แต่ส่วนใหญ่ของประเทศในโลกนี้60กว่าประเทศก็คือเจอที่ 12.5% นะครับที่ผ่านมามันก็เจอประมาณสัก 10% ปีที่แล้วนี่ก็เจอประมาณสัก 18-20% นะที่ในอาเซียนหรือประเทศต่างๆนะก็การเติบโตทางส่งออกไปที่อเมริกาก็ยังดีอยู่เหมือนเดิม นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผลกระทบคงมีไม่มากแต่จริงๆเป็นสิ่งที่เราคาดการอยู่แล้วแต่นี่เป็นแค่ยกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของ excess capacity อีกซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าตัวเลขอาจจะออกมาสูงก็ได้หรือยังไงก็ได้เรายังไม่คาดการนะครับแล้วก็มันก็มีหลายๆ section ที่อาจจะออกมาได้เราคาดการลำบากสำหรับท่านทรัมป์ administration นี้นะครับเพราะว่า2อาทิตย์ที่แล้วเองก็มีการ taxให้กับแคนาดารู้สึกจะ 50% นะครับบราซิลอีก 25% เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าในสิ่งที่เรียกว่า unpredictable พอสมควรก็คือคาดการลำบากนะฮะแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือว่าทางรัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านได้ไปเจรจานะครับที่ DC แล้วก็ที่สำคัญได้เจอ a key person นะครับเช่นท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เองนะครับรองหัวหน้า USTR นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านhead of staff ของท่านประธานทรัมป์ท่านซูซี่ไวส์เนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับมือขวาของท่านประธานาธิบดีเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้าง positive นะครับแล้วก็ทางเอกชนได้ข้อมูลมาว่าก็ประเทศไทยก็น่าจะมีโอกาสที่สามารถที่จะเขาเรียกว่า conclude the deal นี่กับอเมริกาก็ภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับให้มันเรียบร้อยมันอาจจะมีดีเทลบางอย่างที่อาจจะยังจบกันไม่ได้นะครับก็ผมคิดว่าในที่สุดแล้วก็ได้จะมีความก็ว่า compromise นะครับแล้ว and reasonable agreement ขึ้นมาได้ทั้งสองฝ่ายอันนี้ของข้างทางเอกชนเรียกว่า optimist นะฮะว่ามีความหวังค่อนข้างดีมากกว่าปีที่แล้วว่าประเทศไทยเองนะครับโดยทีมหัวหน้าทีมเจรจาท่านรองนายกสุภกิจเองท่านก็แน่วแน่ตั้งใจที่จะให้จบดีลนะครับโดยผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งอเมริกากับประเทศไทยได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า301ที่ 2.5% นี่ผลกระทบนี่เล็กน้อยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่หมายผมว่าเล็กน้อยเพราะว่าใน 12.5% เนี่ยสินค้าไทยนี่อยู่ในลิสต์เขาเรียกว่า exception list annex 1 annex 2ก็คือสินค้าที่ยังเสีย 0% อยู่ประมาณ 50-52% นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า average duty ที่เราไปอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วที่เสียประมาณสัก 48% ของสินค้าทั้งหมดก็คือถ้าหาหาร2ก็คือว่าเราเสีย average ทั้งสินค้าทั้งหมดที่อเมริกาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 6% ไม่ใช่ 12.5 นะครับเพราะว่ามันมีสินค้าต้องประมาณสัก 50% ของ value ที่ส่งไปอเมริกาเนี่ยไม่เสียภาษีนะฮะอยู่ในสินค้ายกเว้นอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจกันนิดนึงว่าก็ในเปรียบภาษีเช่นนี้เนี่ยผมยังมองว่าก็ไม่ได้เสียเปรียบคู่แข่งนะครับแล้วก็ตัวเลขมันฟ้องชัดว่าไปอเมริกานี่เติบโตสูงมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าพวกอุตสาหกรรมนะครับก็คงต้องเป็นแนวโน้มต่อไปในอีก 4-5 เดือนข้างหน้านะฮะคงไม่มีผลกระทบแล้วมากเท่าไหร่แล้วก็ในข่าวบางข่าวนักวิชาการบางท่านที่บอกว่าจะกระทบ1ล้านล้านนี่ผมคิดว่าน่าจะวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับผลกระทบไม่มากครับไม่มากไม่ได้ต่างกับที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ที่บอกว่าเรามีสิประมาณสัก 48% ที่จะไปเจอ 12.5 แต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: มีประมาณสัก52ที่ไปไล่ยกเว้นภาษีอย่างเงี้ยนะคะไอ้ตัวที่ยกเว้นภาษีเนี่ยเป็นตัวหลัก เป็นสินค้าหลักที่เราส่งออกไปอเมริกาด้วยพอดีแล้วก็ 48% นี่เป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าหลักแบบนั้นไหมคะหรือว่าจริงๆส่วนสัดส่วนมันเป็นยังไงคะ
1: อย่างนี้สัดส่วนคือ5ใน52%เนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องยอมรับเป็นสินค้าไฮเทคที่นะครับผลิตโดยสิง US company หรือบริษัทอเมริกาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นสินค้าเกษตรเช่นพวกน้ำมะพร้าวเองสับปะรดอะไรต่างๆบ้างกาแฟต่างๆบ้างเล็กน้อยประมาณสัก 4-5% ที่เหลือประมาณสัก45-47% เป็นสินค้าไฮเทคนะฮะพวกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับสินค้าที่โดยบริษัทอเมริกันนะครับโอเคอันนั้นก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนที่กระทบก็น่าจะมีสินค้าเกษตรอาหารนะส่วนใหญ่ที่เจอ 12.5% นะฮะอยู่ประมาณสักเป็นสินค้าที่บริษัทคนไทยอยู่ในประมาณสัก 20-22% ที่จะโดน 12.5% แต่แน่นอนว่ามันก็อยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันเพราะที่ผ่านมาเราเสีย 10% หรือปีที่แล้ว 19% เราก็ยัง ประคองได้ถือว่าประคองได้รับเติบโตได้แต่ในอัตราที่ปกติคือประมาณสัก 5% 6% บ้างในสินค้าอาหารนะครับแต่ในสินค้าเกษตรนี่มันก็ต้องแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะไหนอะไรต่างเพราะว่าเดายากนะฮะสินค้าเกษตรนี่บางทีพวกข้าวพวกอะไรก็อยู่ที่ราคานะครับแต่มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ปกติไม่ได้ว่าจะกระทบมากสินค้าที่อาจจะต้องมีตัวนึงที่ต้องเฝ้าระวังในอนาคตก็คือสินค้าที่ผลิตโดยที่ local content นะฮะมันน้อยของประเทศจีนซึ่งอเมริกาเขามองอยู่นะครับอันนั้นอาจจะต้องไปดูที่section 301ที่เกี่ยวกับ excess capacity นะที่เกี่ยวกับเรื่อง machinery อะไรต่างๆอันนั้นเดี๋ยวต้องไปรอสักอีก2เดือนมั้งได้ข่าวว่า 2-3 เดือนนี้เขาน่าจะหลังสิงหาคมหลังหน้าร้อนแล้วก็อาจจะมีการประกาศออกมานะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกไม้หนึ่งว่าเขาจะออกมาเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะเราคาดหวังว่าภายในเดือนกันยายนเนี่ยเราควรจะสรุปจบดีลกับอเมริกาให้ได้นะครับผมคิดว่าเรามีความก้าวหน้าในการเจรจามามากพอสมควรแล้วก็เอกชนเองก็คุยกับทางภาคเอกชนของอเมริกากับของราชการของอเมริกาเองก็มีความตั้งใจทั้งสองฝ่ายว่าถ้า make a deal แล้วนี่ cut the deal แล้วเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะได้ประโยชน์ทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทอเมริกากับบริษัทคนไทยครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ว่าฉะนั้นก็คือดูในมุมที่ฟังอาจารย์แบบนี้ก็คือว่ามันไม่ได้กระทบมากแล้วก็ความหวังก็มีสูงด้วยที่ในการเจอการยก2เนี่ยอีก2เดือนเนี่ยมันจะดีมันจะได้รับการ
1: จบแน่นอนครับผมมีความคาดหวังมากกว่า 90% นะอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่น่าจะพลาดเท่าไหร่ก็ผมคิดว่าโอกาสสำเร็จนี่มันมากกว่า 90% เพราะว่าถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยสินค้าต่างๆที่อเมริกาอยากส่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจริงสินค้าทางเกษตรวัตถุดิบทางด้านเกษตรนะครับเขาจะส่งมาเมืองไทยพอสมควรมากขึ้นโดยได้ภาษีที่ 0% นะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเอาสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่สามารถเราไปเป็นวัตถุดิบมาผลิตนะเป็นอาหารสัตว์บ้างเป็นวัตถุดิบอาหารทะเลบ้างซึ่งเราไปส่งออกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้เสียประโยชน์เพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบกึ่งวัตถุดิบที่อเมริกาจะส่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงสินค้าไฮเทคอะไรมากเขาก็ส่งมาอยู่แล้วนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าหนึ่งเป็นสินค้าที่เขาโดนกีดกันจากประเทศใหญ่ๆเช่นประเทศจีนซื้อเขาน้อยลงหรือบราซิลก็ซื้อแข่งขันกับเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถจะซื้อสินค้าเขาเรียกฟาร์มโปรดักต์ from US ได้และนี้เราก็เอกชนก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในการซื้อสินค้าเหล่านี้เนี่ยจากประเทศอเมริกานะผมยกตัวอย่างโอเคที่พูดบ่อยๆคือข้าวโพดถั่วเหลืองต่างๆซีฟู้ดต่างๆใช่ไหมที่เราผลิตเองไม่ได้แซลมอนต่างๆนะครับหรือว่าน้ำผลไม้เมืองหนาวอะไรอย่างนี้ต่างๆผลไม้เมืองหนาวอะไรต่างๆนะครับหรือเหล้าเบอร์บอนอะไรของเขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับแล้วก็สามารถตกลงกันได้สินค้าเกษตรอาหารซึ่งเราส่งเขามากกว่าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้เยอะขึ้นในตลาดอเมริกาผมยังมีความหวังว่าเมื่อจบดีลแล้วเนี่ยตัวเลขไปอเมริกาเนี่ยนะปีนี้ซึ่งเราเอ็กซ์เพคว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านล้านนะฮะคงไม่เปลี่ยนตัวเลขนะแต่ของราคาคิดว่าคงจะเติบโตกับปีที่แล้วหน้าบานเกือบ20-30% อเมริกาคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับแต่ถ้าสามารถจบดีลกับอเมริกาได้ภายในกันยายนผมคิดว่าตัวเลขนี้อาจจะสูงกว่าที่ผมประมาณการได้ครับ
0: ค่ะทีนี้สิ่งที่ทาง USA เขาบอกว่าขึ้นเป็น 12.5% ของไทยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องแรงงานบางภาคบังคับเรื่องสินค้าสวมสิทธิ์นี่ถ้าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วใน2เดือนมันจะเพียงพอในการที่จะจัดการไหมคะอาจารย
1: ์คือ forced labor เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาบอกกับทั่วโลกมันมีปัญหาหมดซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์กลางคืนที่ผ่านมาก็มีการฟ้องร้องกับโดยทีมทนายนะครับของ small business ในอเมริกาฟ้อง against 301 forced labor ะครับว่ามันไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะจริงๆแล้ว301เนี่ยปกติแล้วความตั้งใจของ301คือไม่ใช่ว่าจะเป็น specific country ก็คือเจาะจงไปเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งสินค้าใดสินค้าหนึ่งไม่ใช่ว่า 60-70% เขาบอกว่าอันนี้มันคือเขาเอามามาแทนของเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ถามว่า forced labor นี่ขนาดสวิสหลายประเทศที่เจริญแล้วก็โดนหมด
0: ม
1: ันก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างนะครับเป็นข้ออ้างของทาง USTR ที่จะมาเก็บภาษี 60-70 ประเทศนี้นะครับผมคิดว่าในสาระสำคัญเองเนี่ยไม่มีใครเชื่อถือนะว่าประเทศต่างๆใน60ประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่อง forced labor นะทุกประเทศแบบในยุโรปก็โดนนะครับในประเทศที่เจอเลยแล้วโดนหมดบางคนผมไปต่างประเทศเขาก็เลยถามว่านี่ไม่รู้ว่าอเมริกานี่มาตรฐานสูงกว่าเขาเหรอพอเข้าใจไหมคุณพี่ชายคืออย่างประเทศลักเซมเบิร์กหรือประเทศในออสเตรียในยุโรปมาตรฐานเขา
0: น้ำหนักเขาก็สูงไหม
1: ก็สูงมากแล้วเทียบกับอเมริกาตอนนี้เนี่ยคุณไปดูในเรื่องของ immigration มาคิดว่ามันดีกว่าไห
0: ม
1: ถูกไหมคือแต่นี่เราก็ไม่ได้ว่าการเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณวิเคราะห์ฝ่ายเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่ามีกฎหมายที่จะคุ้มครองไม่ให้ be forced labor ใน supply chain ของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็นั่นเป็นหลักการสากลเราก็ทำไปแล้วก็รัฐบาลท่านก็บอกว่าท่านก็จะทำไปเดี๋ยวแก้กฎหมายหรืออะไรผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกประเทศเขาทำกันอยู่แล้วแม้แต่คนที่มีกฎหมายแล้วก็โดนเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าคุณไม่บังคับเราก็เลยแปลกใจว่าไม่บังคับรู้ได้ไงเขาไม่บังคับคุณจะให้เขาบังคับ 50% 60% 70% 80% 90% และในอเมริกาเองคุณบังคับแค่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นนี้ก็ไม่มีใครเถียงอะไรกันไม่ว่ากันเพราะว่าเขาเป็นพูดตรงๆว่าทั่วโลกเขาทราบว่ามันเป็นข้ออ้างในการ
0: ตั้งเป็นข้ออ้าง
1: ในการเอาภาษี 42.5.5% มาแทน section 122เท่านั้นเองนะเขาเรียกว่าก็ it's a political game ก็ตามเกมไปก็ไม่มีอะไรเราก็ในส่วนของประเทศไทยเราก็ทำกฎหมายให้มันเรียบร้อยนะฮะอย่าให้เข้ามาเป็นข้ออ้างในอนาคตอีกก็เท่านั้นเองแต่เมื่อถ้าเราคัดเดียวแล้วหรือว่า conclude the deal กับอเมริกาแล้วเราก็จะกลับไปที่ 10% ครับเราจะกลับไปที่ 10% ครับเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะเราก็จะกลับไปได้ที่ 10% แต่ที่นี
1: ้
0: ก็มีคนพูดอีกนะคะอาจารย์บอกว่าเอาถ้าแบบนี้มันเหมือนกับอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันเป็นยกแรกแล้วเดี๋ยวมันจะมียก2แล้วอาจจะมียกต่อไปอีกก็คือว่าเขาจะกลับมาทบทวนในเรื่องของภาษีตอบโต้ได้อีกครั้งนึงด้วย
1: ก็คือไม่ใช่ทบคือพูดอย่างนั้นมันก็ลอยไปคือณวันนี้ตามที่ศาลสูงเขาตีตก IEEPA เนี่ยนะครับทางทรัมป์แอดมินิสทรชันเนี่ยจะต้องไปใช้มาตราต่างๆเช่น301นะครับแล้วตอนนี้มีคำว่า338มันจะมี legal section ต่างๆที่ออกโดยคองเกรสนะฮะเอามาใช้ได้อย่าลืมว่าเรื่อง taxation เดี๋ยวผมอธิบายคุณเพชรภากับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าเรื่อง taxation หรือเคลื่อนขึ้นภาษีต่างๆอำนาจประธานาธิบดีไม่ได้อยู่ที่จะทำได
0: ้
1: ตามรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญเรื่องการขึ้นภาษีต่างๆทั่วโลกเป็นอำนาจของคองเกรสเท่านั้นเพราะฉะนั้น

0: แล้วก็ตามในจะทำให้การค้ามีความแน่นอนและยั่งยืนนะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลเองและทางหอการค้าเองเอกชนเองผมคิดว่ากกร.เองรวมทั้งกกร.เนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าเราควรจะมี conclude the deal กับอเมริกาให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เรียกว่าเพื่อให้มีความแน่นอนในการค้าขายนะครับลดความเสี่ยงลดอุปสรรคในการค้าระหว่างไทยกับอเมริกาแล้วเราต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังว่าเราได้เปรียบดุลการค้าเขาสูงมากนะครับเฉลี่ยน่าจะประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญต่อปีก็คูณ34บาทไปตอนนี้ก็ใน 1.7 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเราก็ควรทำให้มีความสมดุลมากขึ้นในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราไม่เดือดร้อนสมควรจะต้องเปิดให้เขาหน่อยไหมครับใช่ไหมครับในเมื่อเราก็
1: เปิดช่องหายใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกเรามี FTA ขอโทษนะครับประเทศจีนนะครับญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: แล้วเราขาดดุลประเทศจีนเท่าไหร่ครับปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะไปนำเข้าจากประเทศอเมริกามาช่วยหน่อยนะลดนำเข้าจากประเทศอื่นดีไหมใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อไม่พูดตรงๆว่ามันไม่มีใครจะค้าขายอะไรก็ให้มันมีความสมดุลนิดนึงมีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาถล่มเราเพราะว่าอเมริกาส่วนใหญ่สินค้าเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเราเปิดภาษีของเขาเราให้เขา 0% เปิดเสรีไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อเขาได้มันเป็นเรื่องของเอกชนในการซื้อขายใช่ไหมสมมติว่าเรา conclude the deal ไปแล้วออกมาแล้วโอเค 0% ในสินค้าอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อเขาไม่มีใครบังคับเขาได้เขาขอแค่นั้นเองส่วนจะนำเข้าซื้อเข้าหรือไม่มันเป็นเรื่องของเอกชนผู้ซื้อกับผู้ขายไปคุยกันเองใช่ครับเพราะนั้นถ้าสินค้าเขาราคาสูงกว่าประเทศจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมครับมันเป็นเรื่องของ market economy นะครับแต่อเมริกาเขาขอเพียงแต่ว่าขอให้เขามีภาษีเท่ากับเราให้ประเทศอื่นๆเช่นจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีที่เรามี FTA หรือญี่ปุ่นอะไรก็ตามเขาขอตรงนั้นครับนะครับแล้วคิดว่ามันยุติธรรมไหมที่เขาขอนะครับก็เป็นคำถามมันก็สมควรที่จะต้องเปิดให้เขาหน่อยนะครับถูกไหมครับ
1: เหมือนกับแฟร์ก็ค้าขายกันแบบแฟร
0: ์ก็ในเมื่อเราส่งเขามากกว่าเขานี่ 1.7 ล้านล้านนะครับจะไม่ซื้อเขาเลยหรือครับถูกไหมครับเท่านั้นเองแหละครับใช่ครับแล้วผมคิดว่าคุยกันได้พรุ่งนี้คุยกันได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อเป็นแบบนี้ฟังแบบนี้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนแบบว่าโอ้ยจะต้องอย่างที่บอกว่าจะต้องไปหาตลาดใหม่ๆเปิดตลาดใหม่ๆเพราะว่าได้รับผลกระทบจากตรง301อะไรเงี้ยไม่ต้องไปขนาดนั้น
0: คือเราทำงานปกติไปเพราะว่าเปิดตลาดใหม่เราก็เปิดกันทุกวันอยู่แล้วคือนักธุรกิจเขาทราบอยู่แล้วต้องทำอะไรถึงแม้มีหรือไม่มีปัญหาที่อเมริกาเขาก็ต้องไปขยายตลาดต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขการส่งออกเราโตขึ้นทุกเดือนอ่ะมาตั้ง20กว่าเดือนแล้วเพราะฉะนั้นคือเรื่องค้าขายนี่ผมคิดว่าไม่ต้องคิดมากนะครับขอให้เอกชนเขาทำกันเองนะครับเขารู้จะต้องปรับตัวยังไงเพราะว่าถ้าบริษัทไหนไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะครับโลกของการแข่งขันก็เรื่องที่ว่าไปขยายตลาดนี่คือไม่ต้องพูดนะครับนักธุรกิจเขาต้องการขยายเขาต้องการขายมากขึ้นแล้วนั่นคือไอเดียของพวกพ่อค้านะครับก็เป็นปกติไปนะครับแต่ว่าเราก็ขอชื่นชมว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองท่านรองนายกสุภจีเองท่านก็มีความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็เห็นถึงความก้าวหน้าในการเจรจากับอเมริกาค่อนข้างชัดเจนนะครับได้คุยกับคนที่เรียกว่า key person จริงๆใน Trump administration และผมคิดว่านี่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนที่ตัดสินใจจริงคือท่านประธานาธิบดีถ้าท่านรองนายกได้เจอกับมือขวามือซ้ายของท่านประธานาธิบดีในเรื่องของคอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไปในน่าจะจบกันด้วยดีครับน่าจบกันด้วยดี
1: ก็คือได้คุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปอีกอะไรเงี้ยนะคะไม่งั้นบางคนจะบอกไปช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ช้านะครับเพราะว่าหลายๆประเทศยังไม่เห็นประเทศไหนเขาเซ็นกันดีครับไอ้ที่พูดมันก็พูดกันไปฮะแต่ยังไม่เซ็นกันไปเพราะมันยังไม่ชัดเจนยังได้ครับ 2-3 เดือนผมคิดว่าเองที่บอกว่าไทม์ไลน์ผมมองทีนึงว่าน่าจะประมาณสักไม่ไม่ คือตอนนี้เขาก็พักร้อนกันนะครับผมคิดว่า

0: การจะเปิดงานจริงๆที่อเมริกาเองก็น่าจะอาจจะไปสักต้นเซปเทมเบอร์ก็ไปตอนนั้นได้เซปเทมเบอร์อย่าจบให้เกินออกโทเบอร์เนี่ยเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์น่าจะจบแล้วครับ
1: เพราะพักร้อนกันเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับพักร้อนกันครับ
1: แล้วเมื่อตอนต้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของคำว่า excess capacity product อันนี้ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรยังอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคะ
0: excess capacity หมายถึงว่าคือสมมติเรามี capacity เนี่ยประมาณสักผลิตของเนี่ยนะเรามีใช้กำลังผลิตนี่สมมติว่าได้10ชิ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวเลขที่ส่งออกไปอเมริกาเนี่ยมันออกมาประมาณ13ชิ้นสมมติใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเอ๊ะทำไมมันเกินกำลังที่คุณผลิตได้จริงๆมันแสดงว่ามันไม่ใช่มาจากสิ่งที่คุณผลิตเลยเข้าใจไหมฮะมันอาจจะมีการเรียกว่ามาผ่านเราเฉยๆที่เรา transshipment พูดง่ายๆคือเขาต้องการพุ่งเป้าไปที่ transshipment goods สินค้าที่จากประเทศที่3ผ่านในประเทศไทยโดยประเทศไทยไม่ได้ใช้กำลังผลิตของประเทศไทยถูกไหมครับไม่ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ส่งไปที่อเมริกาไปทางผ่านนะครับผมคิดว่าตัวนี้ซีเรียสและเป็นสิ่งที่เราทั้งภาครัฐเอกชนต้องดูอย่างมากมันจะออกดอกออกผลที่จะเห็นชัดก็คือตัวเลขการขาดดุลของเราจะสูงเพราะเราเข้ามาออกไปโดยที่เราไม่ได้มูลค่าเพิ่มอะไรเลยนี่แหละคือประเด็นที่ผมคิดว่าผมก็คุยกับทางบริการกันมาช่วยกันอะไรสินค้าใดที่ไม่ใช่ผลิตโดยใช้แรงงานมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเราก็ไม่ควรส่งเสริมถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: มาสวมสิทธิ์เรา
0: ที่เราจะมาทะเลาะครับบอกว่านี่ USอยู่นะเราไทยนะเรามาดูนิดนึงว่าสินค้าอะไรที่เข้ามาผิดปกติ
1: ให้บอกเราหน่อย
0: ใช่แล้วก็มาแล้วติดตาม Made in Thailand ซึ่งในนั้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นของคนไทยสมมติก็ควรจะแก้ไขไหมครับ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ว่ามันซับซ้อนนิดนึงและเป็นสิ่งที่ณวันนี้เองต้องเห็นใจว่าหลายๆอุตสาหกรรมเราเนี่ยกำลังผลิตมันน้อยลงหรือเท่าเดิมแต่ทำไมส่งออกมันเยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริษัทคนไทยไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นหรือ SME อะไรไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้แหละซึ่งรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนภาคเอกชนเนี่ยเรามาดูกันดีไหมมาร่วมมือกันและหามาตรการอะไรที่ปกป้องกันไม่ให้เกิดอย่างนี้ดีไหมถูกไหมครับคือเอา
1: ซึ่งมีกระบวนการ
0: เป็นประโยชน์
1: มีกระบวนการทำงานตรงนี
0: ้ก็ยังไม่จบคือเขาต้องมีลิสต์ของเขาเท่าที่ผมบอกปีที่แล้วนี่มันมีตั้ง60-70รายการเนี่ยที่เป็น transshipment goods อันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันระหว่างพวกรัฐบาลนะกับภาคเอกชนแล้วเราจะมาดูว่าสามารถที่จะปรับยังไงเอาเป็นว่าทำยังไงก็ตามที่ส่งไปบริการนี่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับคนประเทศไทยนะคือรายละเอียดนี่คงพูดวันนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่บอกผมบอกแล้วว่าซับซ้อน
1: ค
0: นผ่านเข้ามามี
1: มันเหมือนชิปเป็นมันเหมือนเป็นเนื้อร้ายเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วเราไม่ได้ประโยชน์แล้วก็บอกว่าไอ้ตัวเลขเราส่งออกไปสูงแต่จริงๆนี่ประเทศไทยไม่ได้เลยเพราะอะไรถูกไหมครับแล้วเราไปปล่อยอย่างนั้นทำไมอ่ะถูกไหมครับก็เป็นคำถามและเป็นโจทย์ที่เราต้องช่วยกันทำครับ
1: ค่ะก็นะก็ถ้าเป็นโจทย์ที่จะต้องดูต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็รับเดทมาขนาดนี้ก็เข้าใจมากขึ้นในมุมที่บอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะอาจารย์
0: ก็กังวลได้แต่ว่าเรากังวลได้แต่ว่าเราทำด้วยความรอบคอบทำด้วยความใช้สติปัญญาแก้ไขในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคแก้ไขไปแล้วผมมั่นใจว่าเราแก้ไขได้ดูความร่วมมือภาครัฐเอกชนแต่ว่าอย่าไปตื่นตระหนกทำให้ละหูอะไรงงไปหมดแล้วก็ไปออกไปอาจจะไปไม่ใช่บางท่านนะบางวิชาการบางท่านเนี่ยเห็นในสื่อว่าโอ้โหเนี่ยหายไปประมาณเป็นล้านล้านนี
1: ่หนึ่งล้านล้าน
0: ไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่
1: แน่นอน
0: ไม่ใช่แน่นอนครับผมไปพูดส่งออกรายใหญ่ไปอเมริกาไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับนะครับเขาอาจจะเข้าใจผิดประเด็นไปนะครับ
1: เดาค่ะอาจารย์ก็เข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณอาจารย์อย่างสูง
0: ยัง
1: ไ
0: ง
1: เดี๋ยวต้อง
0: ร
1: บกวนอาจารย์มาคุยอีกนะคะวันนี
0: ้
1: ก็เป็นอาจารย์แค่นี้สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะดร.ชนินทร์ ชลิตสราพงศ์นะคะท่านเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะก็อันนี้ก็มุมมองของท่านนะคะบอกว่าไม่กระทบนะคะแต่ว่ายืนยันด้วยนะคะบอกที่มีบางคนบอกว่าอาจกระทบส่งออกอีก5เดือนของปีนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยจะกระทบประมาณ1ล้านล้านบาทอันนั้นนะคะอันนั้นดร.ชนินทร์บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูมุมมองฟังมุมมองอื่นๆจากท่านอื่นต่อไปนะคะก็เราก็เชิญคุณพชรนฤชพันธ์นะคะมาพูดคุยกับเราแหละค่ะแต่ว่าขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
5: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าว

0: 14:40 นะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับเรียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะคุยกับคุณพชระนฤทธพันธ์นะคะกรรมการคณะกรรมการของกรตนะคะก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ละค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณพชระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชาภาครับ
0: ค่ะคุณพชระคะก่อนหน้านี้ก็เห็นนะคะว่าคุณพัชราเคยแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความห่วงใยในเรื่องของว่าไทยจะต้องเร่งพิจารณาเร่งแล้วก็หาทางไปเจรจานะคะไม่ให้ไทยโดนภาษีขึ้นจาก 10% ไปเป็น 12.5% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยโรงเรียนอเมริกาอันนี้นะคะว่าไทยเราเจอม301ไปเป็นที่เรียบร้อยละ 12.5% นะคะอยู่ในกลุ่มสูงเนาะทีนี้คือจะมีคนทั้งบอกว่ากระทบบางคนบอกไม่กระทบค่ะในฝั่งคุณพัชระมองเรื่องนี้ยังไงคะ
1: คือภาพรวมนะครับก็คือนอนแล้วครับม301กับ 12.5% บวกๆนะครับตามเงื่อนไขที่เขาพูดใส่เข้ามาอีกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเซกชันไหนก็ตามนะครับหรือในส่วนไหนก็ตามถามว่าผลกระทบไหมมันย่อมมีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่าต้นทุนการส่งออกของเราก็จะสูงขึ้นในหมายเหตุข้อยกเว้นที่เขาบอกว่าสินค้าที่เขาจำเป็นจริงๆที่เห็นว่านั่นสามารถได้รับการยกเว้นเราก็คนที่อาจจะคิดว่ายังไงเขามีความจำเป็นจะเอาจากเราก็คงเขาคงมีการยกเว้นมั้งอะไรนะครับซึ่งสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนจำกัดแล้วก็มีแค่กลุ่มคนไม่กี่คนที่ได้รับประโยชน์แต่ส่วนมากที่ผลิตของส่งไปให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยย่อมเป็นของที่ส่งสินค้าที่มันอยู่ในตลาดในสหรัฐอเมริกาเมื่อราคาสูงขึ้นนะครับคนนำเข้าฝั่งนู้นก็ย่อมจะเปลี่ยนหาคู่แข่งหรือตัวเลือกการผลิตสินค้าที่ถูกลงแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงก็มีผลกระทบครับ
0: ค่ะแต่ในมุมของคุณพัชระเนี่ยมองว่ามันกระทบขนาดไหนคะ
1: มันก็กระทบขนาดที่ว่าอาจจะกระทบการส่งออกของเราโดยเฉพาะตลาดที่ขายตามคอน sumer คือตลาดอุปโภคบริโภคค่อนข้างสูงครับตลาดที่เราต้องต่อสู้แข่งขันกับจีนอยู่แล้วหรือว่าประเทศที่คู่แข่งของเราในภูมิภาคอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยก็ย่อมได้รับผลกระทบการถึงแม้เราจะเห็นยอดส่งออกที่สูงขึ้นนะครับมันก็เป็นเซกเมนต์เล็กๆที่สูงขึ้นแต่ว่าภาพรวมภาพใหญ่ในตลาดอุปโภคบริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับแล้วก็ครับมากแค่ไหนก็ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าของเรามันแพงแล้วเราไม่สามารถจะลดราคาลงมาได้ไม่ว่าจะค่าเงินบาทหรือว่าวิธีการที่ต่อรองเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ย่อมเปลี่ยนหาซัพพลายเออร์ใหม่ไปยังประเทศที่ถูกกว่าซึ่งเราก็เห็นแล้วภูมิภาคในประเทศในภูมิภาคเราเองที่มีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคลักษณะเดียวกันที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับการพรีเมนต์ที่แตกต่างกันเพราะนั้นแปลว่ายอดการสั่งซื้ออาจจะย้ายไปที่นู่นหมดเลยก็ได้ครับ
0: ค่ะคือคุณชนะบอกว่า 12.5% บวกๆมันแสดงว่ามันยังต้องมีอะไรบวกอีกเหรอคะ
1: ครับคือเงื่อนไขอะครับมันจะมี3ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกเนี่ยครับก็เป็น 12.5% เลยนะครับส่วนที่2เนี่ยครับก็จะเป็น 10% นะครับแล้วส่วนที่3เนี่ยที่เขาเรียกว่าสินค้าพิเศษจำพวกจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในร้อยละ 12.5 บวก MFN เนี่ยครับ MFN เนี่ยมันเป็น Variใช่ครับอย่างมันมีประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยคือ 12.5 รวม MFN แล้วนะครับสหภาพยุโรปไต้หวันเนี่ย 10% รวม MFN แล้วนะครับของเราเนี่ย 12.5 บวก MFN ทีหลังนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาเลยนะครับ
0: แต่เขาก็ยังสามารถที่จะไปเจรจาต่อรองให้ลดลงมาได้อีกนะคะเห็นบอกว่าจะสามารถไปเจรจาต่อรองได้
1: แน่นอนครับสามารถเจรจาได้แต่จะได้ผลไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งการเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีและสมัยตั้งแต่คุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยเริ่มเห็นทีท่าแล้วว่ามันจะมีปัญหาการคุยกับ USCR ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ทีนี้จะจบ resolution ไหนและจะจบบนพื้นฐานอะไรเนี่ยวันนี้เรายังบอกไม่ได้ทีนี้รัฐบาลเนี่ยอย่างเช่นท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับคุณเต้ยเนี่ยก็ท่านปลัดเนี่ยก็ได้ทำงานมาต่อเนื่องนะฮะมีความต่อเนื่องในการเจรจากับฝั่งสหรัฐอเมริกาทูตพาณิชย์ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องทีนี้การที่เราจะได้เห็นผลเป็นบวกเนี่ยก็จะต้องเป็นแนวทางที่รัฐบาลเห็นร่วมกันกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกามันก็จะยากแต่ถามว่ามันได้แน่นอนไหมมันก็ตอบไม่ได้ต้องเป็นการเจรจาเจรจาคือการยื่นหมูยื่นแมวการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เห็นว่าเห็นพ้องต้องกันว่ารวมกันว่าเข้าเงื่อนไขว่าเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐร่วมกันประเทศไทยอย่างเหมือนท่านรองนายกเอนิติพูดนะครับคือเราพึ่งพาการส่งออกสูงมากและการส่งออกใหญ่ของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับแล้วเรามันมีขาดดุลคู่ขนานอีกคือขาดดุลทั้งบัญชีกับขาดดุลเดินสะพัดของภาพรวมและของขาดดุลของรัฐบาลเองเช่นเดียวกันทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ว่าเราจะบริหารจัดการเลขบัญชีตรงนี้และหารายได้มาทดแทนขาดกระทบจากสินค้าที่จะส่งไปสหรัฐเงินจะทดแทนตัวเลขอย่างนี้จากที่ไหนและยังไงรัฐบาลก็คงต้องไปหาช่องว่างกัน
0: ค่ะในช่วงนี้เนี่ยคือจะต้องแสดงว่าต้องปรับตัวคือตัวรัฐบาลเองเนี่ยต้องหาวิธีการที่ว่าจะไปเจรจาอะไรเงี้ยนะคะว่าไปทำยังไงถึงจะให้เขายอมอ่อนลงมาปรับตัวแล้วลงมาให้เราอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะคุณพัชระ
1: ก็เป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ต่างกันวันนี้มันมีทั้งฝั่งด้านการค้าและฝั่งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศโพสิชันของเราเนี่ยเราพยายามจะวางตัวเป็นกลางแต่การวางตัวเป็นกลางเนี่ยก็มีข้อเสียคือไม่มีใครให้เฟเวอร์เราส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนก็ต้องการให้ทุกคนเข้าขั้นตัวเองทีนี้โพสิชันเราก็การที่เราจะหา favorable negotiation หรือการที่เราจะได้ผลประโยชน์จากการเจรจาเนี่ยเราก็ต้องมีท่าทีที่ชัดเจนเราอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของมวลรวมทั้งประเทศแต่อาจจะเป็นบางส่วนเช่นการทำงานร่วมกันทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีทำงานร่วมกันทางด้านฝ่ายการผลิตเทคโนโลยีหรือการเซอร์วิสเทคโนโลยีที่สามารถทำควบคู่กับสหรัฐได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถดูการบริหารจัดการทางด้านเกษตรกรรมกับประเทศจีนได้เช่นกันทีนี้มันอยู่ที่การวางตัวและการวางทีมในการเจรจาของรัฐบาลเองว่าเราสามารถจะสร้างบุคลิกของเราตรงนี้ในเซกเมนต์ที่ต่างกันในเซกชันที่ต่างกันระหว่าง2ประเทศใหญ่นี้อย่างไรรวมถึงยุโรปด้วยเพราะว่ายุโรปเองก็เป็นลูกค้าใหญ่ของประเทศไทยเช่นกัน
0: ยุโรปก็เป็นตลาดใหญ่อเมริกาตลาดอันดับ1แต่ว่ายุโรปเนี่ยเราก็ยังมีติดเรื่อง FTA อีกเนาะค่ะ
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็มีความเจรจาทางด้าน FTA แต่การเจรจา FTA เนี่ยมันการให้ความหวังครับแต่ว่าจะได้เห็นผลในระยะเวลาปี2ปีเนี่ยคงยากครับเพราะว่า FTA ยุโรปใช้เวลานานในการเจรจาทุกประเทศในสหภาพยุโรปทีนี้การเจรจามันจะมีกรอบการชี้ซึ่งมันก็จะสร้างความหวังในการวางแผนในการผลิตในการส่งออกไปที่สหภาพยุโรปยุโรปเนี่ยเป็นลูกค้า2ส่วนใหญ่ๆและเคยเป็นลูกค้าของเราคือออโตเมทีฟกับการท่องเที่ยวทีนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งลูกค้าตรงนี้ไปเราควรจะมองเห็นว่าเออลูกค้าส่วนนี้จะดึงกลับมายังไงนะครับประเทศไทยพึ่งสองการส่งออกเป็นหลักส่งออกสองส่วนก็คือการผลิตแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งนับเป็นการส่งออกด้วยทีนี้จะทำยังไงให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเม็ดเงินในประเทศไทยเนี่ยไม่พอสำหรับการพยุงคนไทยทั้ง70ล้านคนจะทำเงินเม็ดเงินต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในการทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์สำคัญครับ
0: ค่ะเนาะทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้นะคะผลกระทบจากการขอบกับที่ตัวมาตรา301เนี่ยค่ะผลกระทบที่มันมีเนี่ยมันมีแน่นอนอย่างที่คุณพัชราพูดนี่นะคะแต่ที่มันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ส่งออกมันกระทบมาถึงกรณีของการลงทุนในตลาดทุนด้วยอย่างนั้นในมุมมองของคุณพัชราใช่ไหมคะว่ากระทบ
1: แน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพึ่งพาการลงทุนของคนไทยบางส่วนต่างประเทศบางส่วนและพึ่งพา performance ของบริษัทในที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งหลักๆบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยก็มี การส่งออกเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่การผลิตส่งออกเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ทีนี้เงินที่มันจะมาลงทุนเพื่อรีเทิร์นมันคือเงินเหลือจากการที่เราลงทุนไปแล้วได้รายได้แล้วบริษัทกำไรมีการขยับการลงทุนมันมองดังนั้นตลาดทุนเนี่ยกระทบแน่นอนหักเศรษฐกิจ GDP ของประเทศต่ำแล้วก็หัก GDP ของประเทศ GNP ของประเทศต่ำไม่มีความสามารถในเงินดึงเงินเข้ามาในระบบการลงทุนได้เนี่ย activity หรือกิจกรรมในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดย่อมถูกตีกรอบและหดตัวลงแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงบริษัทที่จดทะเบียนย่อมได้รับผลกระทบหากเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดีและเศรษฐกิจประเทศไทยจะไม่ดีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเจรจาม301ได้เพราะเราพึ่งพาการส่งออกสหรัฐค่อนข้างมาก
0: ค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าแหมก็เราก็เกินดุลการค้ากับอเมริกาเยอะปริมาณที่เยอะอยู่แล้วถ้าสมมติว่าจะโดนภาษีแล้วก็ทำให้ส่งออกไปอเมริกาต่อให้น้อยลงมันแข่งขันมันยากแน่นอนแต่ว่าส่งออกได้น้อยลงมันก็ไม่กระทบมากสักเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยมองไปแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ผมว่าคนมองแบบนั้นเข้าใจเลขบัญชีผิดฮะการที่บอกว่าเราขาดดุลเยอะเราลดลงดุลมาอีกหน่อยเราไม่ต้องส่งออกให้เขามากก็ได้แต่ว่าในอีกขาเราขาดดุลกับประเทศอื่นเยอะครับเราจะไปทดแทนตรงนั้นยังไงเพราะฉะนั้นมันคงพูดแบบนั้นไม่ได้ครับทุกบาททุกสตางค์ก็คือเงินของประชาชนนะการที่มีรายได้ทุกคนมีเงินมีการจับจ่ายใช้สอยจ่ายแวดจ่าย VAT จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายเงินได้บุคคลธรรมดาย่อมเป็นรายได้ของประเทศที่จะมาพัฒนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่สนใจเลยให้มันลดลงนิดหน่อยก็ยังเราคงอยู่ได้ผมว่านั้นเป็นมุมมองและ mindset ที่ผิดไม่ใช่เป็นมุมมองที่สำหรับผู้ชนะเราต้องพยายามต่อสู้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งประเทศที่ได้รับ 10% บวก MSN ฮะเรา 12.5% 2.5% ของ 1,000 ล้านนี่ก็หลายล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่ามูลค่าการส่งออกจริงๆของเราเนี่ยเยอะมากแค่ไหนและเราจะเจรจายังไงมันก็มีเทคนิคหลายทีครับสมมุติเราเจรจาไม่ได้ถ้าเงินบาทเราลดต้นทุนเราก็ถูกลงเราจะบริหารจัดการงั้นก็ควรต้องเป็นภาพเอกภาพในการมวลรวมของรัฐบาลได้เห็นตรงกันว่าอันเนี้ยมีความจำเป็นต้องแก้ไขนะเราต้องช่วยพยุงการส่งออกไปสหรัฐให้ได้มากที่สุดแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เราอยู่การกดดันของการเจรจาสหรัฐและเหตุอันใดเข้าถึงทวีตเราแบบนี้เพราะเราเป็นผู้ค้าแล้วก็เป็นคู่ค้าแล้วก็เป็นคู่ส่วนทางความมั่นคงในภูมิภาคมานานมากเพราะนั้นการทำงานมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาเนี่ยและการเข้ามาของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาบอกแล้วเขาจะใส่ทาริฟแน่นอนอาจจะดึงมั่งช้ามั่งมีการจะขึ้นมาคือการเจรจาแต่เหตุอันใดเขาถึงมองเราเป็นอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่หุ้นส่วนทาง
0: ไม่ไหวมากเลย
1: ใช่มันเหมือนกับไม่เขาไม่สนใจเราแล้วไม่อยากเป็นเพื่อนเราแล้วหรือว่าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธอันนี้เราก็ต้องนั่งวิเคราะห์กันดูเราไม่ต้องการให้ใครโกรธเลยดีกว่าเราต้องการให้ทุกคนรักประเทศไทยรักคนไทยจะทำยังไงให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ทุกคนรักนั่นคือการแสดงความเป็น neutrality ในภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเดินต่อไปในอนาคตครับ
0: โอเคได้ค่ะก็เข้าใจแล้วก็คือสรุปก็คือว่ายังเราดูเบาเรื่องนี้ไม่ได้อย่าคิดว่าโอ้ยมันแค่ 12.5% แล้วก็ประเทศอื่นๆสำคัญอย่างจีนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เท่าเราอย่างมองอย่างนั้นไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้เลยคร
0: ับ
1: สมมติวันนี้เราได้มา 9% เราก็จะตีคล้องร้องเปล่าชนะครับแต่ว่าพอเรา 12% เราบอกว่าเราไม่สนใจไม่ได้นะครับเราจะตีเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่มันคืออนาคตของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ
0: ค่ะโอเคได้ค่ะต้องขอบคุณคุณวัชระมากๆเลยนะคะที่มาอธิบายแล้วก็เล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะยังไงก็ตามเราคงจะต้องเชิญมาพูดคุยกับเราอีกเพื่อที่จะให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยอธิบายนะคะให้เราฟังว่ามันมีอะไรที่จะต้องติดตามแล้วก็ต้องใส่ใจบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะรบกวนคุณพัชระแค่นี้เนาะค่ะ
1: ดีครับดีอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีนะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชระนฤทธพันธ์นะคะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ให้ไอเดียแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเรื่องของการส่งออกนะคะของไทยเราเนี่ยนะคะมันมีการเติบโตเนี่ยประมาณเฉลี่ยเดือนละ 20% นะคะที่มีการส่งออกนะคะแล้วก็ไทยเราเนี่ยนะคะเกินดุลการค้านะเฉพาะครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าประมาณ 33,000เกือบ40,000 ล้านแล้วล่ะนะคะก็ถือว่าเยอะแต่ว่าเราขาดดุลกับจีนเนี่ยเกือบ50,000 ล้านดอลลาร์นะคะที่พูดเนี่ยล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ระวังแต่ว่าก็มีคนทั้งเห็นถึงสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็มีคนที่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องเอามาชั่งน้ำหนักให้ดีๆเลยแหละนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะคุณรัฐกรนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วง Investment Talk นะคะกับคุณนาสิกเกษตรสกุลค่ะตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
9: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
4: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
10: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและ
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: Investment Talk ปลดล็อก ถอดรหัสการลงทุน
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของรายการเซียนเศรษฐกิจนะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะครับออกอากาศทาง FM 97นะสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วนะครับก็คุณพิชภาสังกรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็เราให้ความสำคัญนะครับเมื่อวันเสาร์แล้วก็มาถึงวันนี้ครับกับเรื่องมาตรา301นะครับมาตราภาษีการเก็บภาษีมาตรา301ที่ประธานดีทำนะครับเอามาใช้ทดแทนนะครับหลังจากที่มาตรา122เนี่ยนะฮะที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วถึงต้นปีถูกศาลสูงของสหรัฐพิพากษานะครับตัดสินไปว่าเอ้ยทำคุณทำไม่ถูกคุณใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้ประธานดีไว้นะครับก็เลยนำไปสู่การยกเลิกคุณทำแกก็พลิกกันนะครับผันมาใช้เป็นมาตรา301ก็มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็รายละเอียดเป็นยังไงจะไม่พูดถึงนะครับแต่พอจะสรุปได้ว่าก็เริ่มเก็บสินค้านะฮะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยนะครับร้อยละ10กว่าปรับเป็น 12.5 นะครับหรือเพิ่มขึ้นอีก 2.5% แต่ก็บอกว่า 2.5% นี่อย่าทำไปเล่นไปเยอะนะครับโดยเฉพาะสินค้าหลายตัวนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าเที่ยวนี้ก็โดนกันทั่วหน้าแล้วก็โดนกันเท่ากันพอเท่าเทียมกันพอสมควรนะครับสินค้าไทยเราก็ส่งออกไปขายก็มีอาจจะมีจำนวน 2-3,000 กว่ารายการที่อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีอะไรต่างๆรายละเอียดเราก็เสนอไปแล้วผู้ฟังก็สามารถได้นะครับแต่ในชั่วโมงแรกที่ผ่านมานะครับคุณพิชภาสังกรได้คุยกับดร.ชนินนะฮะชริศราพงศ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศนะครับก็ท่านที่สองก็คุยกับคุณพชรนฤทธพันธ์นะครับกรรมการคณะกรรมการกรต.นะครับก็ได้หลายหลากแง่มุมนะครับนอกเหนือจากเมื่อวานที่เราก็คุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้านะครับซึ่งท่านเข้าใจว่าเป็นท่านอยู่ในธุรกิจส่งออกนะครับแล้วก็คุยกับคุณสมเกียรติมัคคยาธรเลขาธิการคณะกรรมการเลขาธิการนะฮะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับก็ได้หลายหลักมุมมองข้าวไทยเราก็ส่งไปเยอะนะครับเป็นข้าวหอมมะลิเกรดดีนะครับคนที่อยู่ในอเมริกากันแล้วกันนะครับไม่ใช่คนมากันอย่างเดียวก็ชอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าคู่แข่งบานตาไทยนะครับเจอภาษีนี้เข้าไปก็อ่วมฮะพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่านะคนขณะนี้ถึงขั้นที่ว่าผู้นำเข้าข้าวจากในอเมริกาก็ต่อรองบอกเฮ้ยคุณก็ลดนะราคาขายให้เราหน่อยดีเดี๋ยวนี้เรามันก็ลดลำบากกันนะครับเพราะว่าต้นทุนเราก็สูงนะครับนะผิดต่อไร่อะไรก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็เลยก็คงต้องไปคุยกันนะครับก็คงต้องคุยกันอีกหลายยกทีเดียวนะครับนะแต่นะฮะว่ากันไปนะไม่เป็นไรก็เจรจาต่อรองก็ได้นะครับเมื่อเราฟังจากของท่านวันนี้ครับดร.ชนินชริศราพงศ์นะครับรองประธานหอการค้าไทยอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนไปเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับร่วมกับทีมของรัฐนอกจากนั้นก็มีคุณพชรนะณฤทธพันธ์นะครับกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านขอพูดอีกแง่มุมหนึ่งให้ฟังนะครับว่าต้องเตรียมตัวต้องอะไรยังไงจะกระทบต่อธุรกิจการค้าการส่งออกตลาดหุ้นไทยมากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้เรามาถึงช่วง investment talk แล้วครับจะคุยกันเรื่องการลงทุนนะฮะกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐคุณนายหมูบินเราครับก็เรียกว่าก็เดี๋ยวคุณนาสิทธิ์ก็คงอาจจะพูดเรื่องนี้นะว่ามีมุมมองอย่างไรนะครับหลังจากการที่ไทยนะเจอภาษี301เพิ่มจาก10เป็น 12.5% นะครับก็เดี๋ยวคุณนาสิทธิ์คงจะพูดแหละเพราะว่าในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราก็ส่งออกหลายตัวนะครับแต่สัปดาห์หน้านะครับตลาดหุ้นไทยก็คงซื้อขายกันวันจันทร์แล้วครับแล้วก็หยุดไป28นะ29กลับมาเทรดอีกทีก็คง30 31นะครับกรกฎาคมนะก็เรียกว่าแหมนะเรียกว่าก็นะกลับมาใหม่นะครับก็ นะคุณอาทิตย์คงอยู่ในสายแล้วนะนะฮะคุณอาทิตย์ครับ
13: ก่อนท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
12: ครับคุณอาทิตย์ครับแม่เจอภาษีดาบใหม่ดาบเล่มใหม่จากคุณทำจาก10นะ301จาก 10% เป็น 12.5% นี่จะมีผลอะไรต่อหุ้นไทยที่กำลังแม่เรียกว่าเดินหน้าไปด้วยดีต่างชาติเข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะตกใจตามไปด้วยไหมครับ
13: เบื้องต้นนะครับเท่าที่ดูจากมูฟเมนต์ของตลาดนะครับ จากการสอบถามของผู้บริหารจริงๆเนี่ยนะคร
12: ับ
13: ไม่กระทบนะครับแล้วคุณยังไม่ได้กังวลเรื่องนี้กับตลาดหุ้นไทยการเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่นิดหน่อยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไปดูนะครับหุ้นที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
12: ล
13: ีดของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับไม่ใช่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับหุ้นพวกนั้นเนี่ยคือไม่ได้ลีดมานานแล้วแล้วก็ไม่สามารถนำตลาดได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เคยเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวแบบทำให้เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษีมากๆเลยคือเรื่องภาษีของชาวบ้านก่อนมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันถูกตลาดเนี่ยนะครับได้รับการทดสอบนะครับจากเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ทำเขาประกาศภาษีครอบจักรวาลนะครับ
12: ครับ
13: แล้วลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับทั้งไทยเองทั้งต่างชาติ
12: ครับ
13: ไทยเองไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือสถาบันนะครับเขารู้แล้วว่าจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับใครกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับมันมีการศึกษามีการให้ข้อมูลจากบริษัทเบียร์เนี่ยมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะกระทบมันกระทบไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ที่จะกระทบถามว่ากระทบอะไรนะครับก็คงกระทบหุ้นในกลุ่มอาหารกลุ่มเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไปยังสหรัฐอันนี้อาจจะกระทบนะครับขณะเดียวกันเอาจริงๆแม้กระทั่งหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองก็กระทบน้อยมากคุณท่านก่อนฮะดังนั้นนี่แหละครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยช็อตเทอมนะครับทั้งการปรับตัวขึ้นและปรับตัวลงนะครับมันหลีดไปหุ้นอยู่2กลุ่มช็อตเทอมก่อนนะนะครับ ไอ้2กลุ่มที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยไทยเนี่ยมันผันผวนเนี่ยม
12: ัน
13: หลีดไป2กลุ่มคือ1กลุ่มอิเล็กทรอนิกส
12: ์ครับ
13: นะครับกลุ่มนี้นะครับจะเซนซิทีฟต่อเรื่องของ Gold Bond Yield แต่จริงๆมันคือราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับนักลงทุนก็จะคาดการณ์กันว่า Gold Bond Yield ของสหรัฐต้องขยับขึ้นด้วยไอ้หุ้นในกลุ่มเนี้ยทั้งของอเมริกาของเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีใต้อย่างไต้หวันแล้วก็ไทยเนี่ยพวกเดลต้าฮาน่าต่าง
12: ๆ
13: มันก็จะรับผลกระทบด้านลบถ้าน้ำมันขึ้นนะครับขนาดเดียวกันนะครับถ้าน้ำมันลงมันก็จะปรับตัวบวกได้ในระยะสั้นอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีหรือปิโตรเคมีต้นน้ำนะครับหุ้นพวกนี้นะครับผกผันคนละฝั่งกับฝั่งของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเลย
12: ช่
13: วงในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยน้ำมันขึ้นมันจะลง
12: อันนี้จะแย่เออนะครับ
13: แต่ถ้ากลุ่มพลังงานน้ำมันขึ้นมันได้ประโยชน์มันจะขึ้นนะครับ
12: ครับ
13: นี่คือเหตุผลว่าทำไมช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเอาท์เพอร์ฟอร์มมากเลย
12: ครับ
13: แต่ว่าเขาลงมันก็ไม่ลงถูกไหม
12: ครับ
13: แต่ตรงกันข้ามเวลาเขาขึ้นมันขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นน้อยกว่าเขา
12: ครับ
13: นะฮะเพราะมีสองกลุ่มที่เวทกันอยู่ถูกไหมครับนะแต่อันนี้คุณต้องเข้าใจแล้วท่านคุณต้องเข้าใจสักเจอนี้ก่อนนะครับทีนี้ถามต่อ
12: คร
13: ับ
12: อ
13: ิเล็กทรอนิกส์ผมบอกไปแล้วว่ากระทบกับเรื่องภาษีรอบนี้ไม่เยอะนะครับอย่าพยายามคิดว่ามันเยอะเลยมันไม่เยอะก็คือมันไม่เยอะนี่ก่อนเนี่ยพลังงานนะไม่กระทบเลยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตอบคำถามคุณแล้วก่อนว่ากระทบตลาดหุ้นไทยไหมก็คงจะกระทบบ้างอ่ะบอกไม่กระทบเลยคงไม่ได้หรอกแต
12: ่
13: มันมีที่กระทบด้านบวกและกระทบด้านลบถูกไห
12: ม
13: พอมันออฟเซตกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหุ้นมันก็ไม่ได้ลงอะไรสังเกตได้จากวันศุกร์ที่ผ่านมาชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเหนือกว่าตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นโลกในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ย MSCI World Stock Market เนี่ยติดลบนะครับ 0.22% มันนำโดยสหรัฐเนี่ยแหละนะครับ S&P 500ติดลบไป 0.6 นะครับส่วนเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับดีขึ้นนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยทั้งเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็ลงแค่ 3.3 เกาหลีใต้ลงน้อยลงครับเหลือ 1.6-1.9แต่ไทยเนี่ยยืนแดนบวกนะครับนะยังคงอยู่ได้ประมาณ 0.33%
12: ครับ
13: คำถามคือเพราะอะไร
12: คืออะไรขึ้น
13: ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับ
12: กินยาอะไรมาครับ
13: ตลาดหุ้นไทยเป็นหุ้นที่เป็นนิวเมกะเทรนด์อยู่ในตลาดหุ้นของตัวเองแม้ว่าจะไม่หวือหวาแต่นะครับมันสะท้อนฟันดัมเบลที่แข็งแรงอยู่นะคร
12: ับ
13: วันนี้นะครับ Global Fund Manager เนี่ยเขาแคสซิฟายตลาดหุ้นไทยเป็นเซฟเฮเว่นถ้าเขาแคสซิฟายเป็นเซฟเฮเว่นเขาก็กำลังจะบอกว่า คุณไม่ต้องกลัวตลาดหุ้นคุณไม่ลงหรอกคุณมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับถามว่าเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้นะครับกระแสฟันโฟไม่มีแนวโน้มจะสวิตช์ออกจากตลาดหุ้นโลกคุณต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนนะครับหลายคนพยายามบอกว่าเอ๊ะทำไมหุ้นโลกไม่ลงถูกไหมทำไมหุ้นเอเชียไม่ลงทำไมหุ้นไทยถึงไม่ลงคำถามคือทำไมต้องลง
12: ครับ
13: อ้าวก็เดี๋ยวนี้คุณเขาไม่อยากขายหรือขึ้นมาตั้งเยอะผมก็ถามต่อขายแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไร
12: ครับ
13: ในการลงทุนเนี่ยคุณปล่อยเงินไว้เฉยๆไม่ได้ถูกไหมครับเงินมันจะออกจากที่นึงไปยังอีกที่เนี่ยมันต้องมีอีกที่นึงที่ผลตอบแทนดีกว่าซึ่งวันนี้มันยังไม่มี
12: คิ
13: ดว่าอะไรมีผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นโลกวันนี้ผมมองไม่เห็นเลยนะ
12: ครับ
13: ถูกไหมครับจะไปคริปโตเคอเรนซีเหรอ
12: โอ้ยนะ
13: เอาไหมล่ะ
12: ก็เขาบอกทำกำลังจะทำเรื่องกฎหมายอะไรยังไงเพื่อช่วยชีวิตคริปโตขึ้นกลับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย
13: ผมว่ามันจบแล้วล่ะคุณธนากร
12: จบแล้วนะเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้จบแล้วนะ
13: ผมว่ามันจบแล้วครับวันนี้มันชัดเจนแล้วครับคือสุดท้ายคุณธนากรคนสนใจเรื่องจริงอ่ะไม่ได้สนใจนิยายความเพ้อฝันเพ้อเจ้อมัน
12: ครับ
13: คุณธนากรได้ออกไหมฮะคือพอถึงวันนึงอ่ะ
12: ครับ
13: มันอาจจะมีความ expectation บางอย่างว่าเฮ้ยในอนาคตข้างหน้าคนอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารนะโดยที่ไม่ต้องกินอาหารที่เป็นที่ทำที่มาจากธรรมชาติอ่ะเช่นไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินหมูไม่ต้องกินเนื้อสัตว์นะกินลมกินอะไรก็พออ
12: ะไรยากมากยากมาก
13: ผมกำลังเปรียบเทียบผลการมองของเงินที่เป็น fiat นี่หรอปะ
12: เงินจริงๆเงินจริงๆ
13: ที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ backup อ่ะถูกไหมกับวันมีคืนดีมีคนมาบอกผมว่าเฮ้ยคุณเชื่อผมเถอะขายฝันเนี่ยอีก100ปีข้างหน้านะคนไม่ต้องกินข้าวแล้วคนกินลมเดินอ้าปากลมเข้าท้องก็อิ่มได
12: ้
13: น
12: ั่
13: นนะคือผมกำลังเปรียบเทียบไอ้สิ่งที่คุณกำลังเพ้อเจ้อกันมาอยู่ในช่วง 4-5 ปีไม่ใช่เกือบ10ปีที่ผ่าน
12: เป็น10ปี10ปี
13: ผลละครสุดท้ายมันไม่ขึ้นเนี่ยคุณจะจริงๆนะผลละครถ้าเป็นเมื่อก่อนจาก5ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหถ้าขนาดระดับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยออกมาพูดตรงๆนะแต่ต้นขนาดเนี้ยผมว่าคริปโตเคอเรนซีไปไกลมากแล้วคุณธนากรได้เอาไหมครับ
12: ครับ
13: วันนี้ดีมานด์ไม่มาถูกไห
12: ม
13: แล้วยิ่งพอกลับมาที่เมืองไทยโอ้โหคุณจะไปลงทุนคริปโตเคอเรนซีผ่านไหนผ่านอะไรอ่ะแต่ผ่านเอ็กเชนจ์เหรอเอ็กเชนจ์ล่าสุดก็มีข่าวกรอตอีกคือมันไม่มีคุณธนากรสุดท้ายอ่ะคนเนี่ยนะครับต้องการความแน่นอนคุณธนากรครับได้เอาไหม
12: ครับใช่ของที่มันจับต้องได้จริงๆอ่ะนะของที่มันเป็นชีวิตจริงอ่ะนะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ในโลกแห่งความเพ้อฝันแถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเรื่องใต้ดินเรื่องอะไรน่ะนะอยู่ด้วยไง
13: คุณธนากรไอ้สินทรัพย์ประเภทเนี้ยคนเขากังวลกันเรื่องของความไม่โปร่งใสอยู่แล้วถูกป่ะคุณธนากรได้ไหม
12: ใช่ใช่
13: ทั้งตัวของตัวของมันเองที่คนเขาก็มองว่านี่ยังเป็นช่องทางในการฟอกเงินใช่หรือไม
12: ่ถู
13: กไหมเพราะคุณไม่สามารถรู้เลยว่าใครถืออะไรอยู่เท่าไหร่บ้างแต่ต่างจากตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรเนี่ยคุณรู้หมดใครถืออะไรอยู่เท่าไหร่ถูกป่ะ
12: ใช
13: ่แล้วนี่ยังมีความไม่โปร่งใสของคนที่ทำตัวเป็นตัวกลางอีกคุณธนากรฮะ
12: ครับโอ้นะเรื่องนี้
13: คุณธนากรคือเรื่องนี้ผมว่ากลับไม่ได้แล้วล่ะคือ
12: ค
13: ุณธนากรแล้วไงรู้ไหมมันเป็นบรรทัดฐานที่ผมบอกว่าผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะคนที่เป็นผู้บริหารตัวกลางทางการเงินที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยผมยอมทำผิดเพื่อปกป้องทุกคนคุณธนากรงงไหมคุณธนากรงงไหม
12: งงผมงงมากไม่นึกว่าจะมีหนึ่งมีเรื่องแบบนี้แล้วก็มีคนแบบนี้นะนี่พูดตรงๆนะในยุคนี้นะ
13: คุณธนากรพอรู้ออกไหมคือแต่ว่าองค์กรนี้เป็นอย่างทุกคนเลยคุณธนากรสังเกตป่ะออกมาจะแบบพูดแบบสวยหรูอะคือมันเป็นอย่างเงี้ยคือเฮ้ยมันมีที่ไหนคุณธนากรสมมติในวันนี้คุณธนาก
12: ร
13: ผมเป็นสมมติเอาอย่างคุณธนากรผมยกตัวอย่างแล้วกันธนาคารในประเทศไทยอะสมมุติวันดีคืนดีเนี่ยคุณธนากรเนี
12: ่
13: ยไปปล่อยสินเชื่อหรือไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่เจ๊งอ่ะเหมือนสมัยที่เราเจอวิกฤตเมื่อก่อนคุณธนากรฮะบิ๊กรีเซนต์คุณธนากรจำได้ไหม
12: ครับใช่
13: สมมุติวันนั้นเขาบอกให้เขาเจ๊ง
12: คณิกไอ้นั่นนะที่ไอ้บริษัทโบรกเกอร์นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
13: เอาแบงค์นี่แหละสมมุติคุณธนากรแบงค์เนี่ยปล่อยสินเชื่อแ
12: บง
13: ค์เนี่ยหรอไหมแล้วเสียหายยับเยินเลยคุณธนากรฮะเงินกองทุนติดลบแต่ CEO แบงค์ในเมืองไทยบอกเฮ้ยผมแจ้งแบงค์ชาติไม่ได้ว่ะเรื่องเนี้ยให้ประชาชนรู้ไม่ได้เลยนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะระบบการเงินของไทยจะต้องสูญเสียแน่นอนผมต้องเป็นทำตัวเป็นพระเอกผมยอมเจ็บคนเดียวคุณธนากรฮะ
12: อย่างนี้
13: ได้ไหมฮะ
12: ไม่ได้ทำมันในโลกแห่งความจริงมันทำไม่ได้นั่นมันอยู่ในนิยายมากกว่ามั้ง
13: ถูกไหมคุณธนากร
12: ครับ
13: คือนั่นแหละตรงนี้คุณนักการผมบอกให้นะ
12: ครับ
13: มันจะทำให้ความน่าเชื่อถือของระบบการเงินในประเทศไทยเนี่ยม
12: ัน
13: เสียหายคุณนักการพอไม่ออก
12: ใช่ใช
13: ่โชคยังดีนะว่าที่ไอ้ตลาดเนี้ยสินทรัพย์ประเภทเนี้ย
12: ครับ
13: มันขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากคุณนักการนึกออกไหม
12: ครับ
13: แล้วมันมีแต่ส่วนใหญ่เป็นนักทุนในประเทศอ่ะซื้อขายพวกนี้กันอยู่ถูกป่ะคุณนักการลองคิดสิว่าถ้าเกิดวันนึงมันเยอะเติบใหญ่กว่านี้แล้วคนที่มาลงทุนในไอ้พวกนี้มันเป็นต่างชาติด้วย
12: ครับ
13: แล้วเกิดมันมีโอ้โหความปั่นป่วนขึ้นมาคุณธนากรเอาอยู่ที่ไหนอ่ะดังนั้นเรื่องนี้นะผมกูจะบอกท่านผู้ฟังเลยครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอก
12: ธร
13: รมาภิบาลนะครับเสถียรภาพคุณภาพของบริษัททะเบียนถ้าเทียบกับนะตลาด exchange อื่นนะที่คุณเพ้อฝันเพ้อเจอกันเนี่ยผมว่ามันมีความน่าเชื่อถือกว่ากันเยอะถูกไหม
12: ครับ
13: ดังนั้นนะครับผมคิดว่าเรื่องตลาดหุ้นไทยคุณไม่ต้องกังวลวันนี้ฝรั่งกลับมาแล้วแน่นอนนะครับเขาซื้อเนี่ยนะครับ20วันที่ผ่านมาเขาขายวัน2วันเองมั้งมันไม่ปกติของนักลงทุนครับถูกไหมครับเขามองตลาดหุ้นไทยเป็นเซฟเฮเว่นอยู่นะครับทีเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูว่าทำไมก็ถึงมองแบบนั้นหนึ่งราคามันไม่ได้แพง17เท่า PE เนี่ยมันเบสิกมากนะครับดีเวเดนยิวเราเนี่ยค้ำอยู่ 4-5% เนี่ยถูกไหมให้ราคาหุ้นถอย 4-5% เนี่ยดีเวเดนยิวก็ cover อยู่ถูกไหมแต่ต้องไม่ลืมเรื่องเดลูชันนะนะครับ
12: ครับ
13: สุดท้ายคุณธกรครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับหุ้นที่เป็นลีดรอบนี้จริงๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันคือหุ้นที่เป็นพื้นฐานจริงๆคุณธกรครับ1กลุ่มธนาคารโอเคป่ะคุณธกร
12: คร
13: ับ หุ้นแบบเราหุ้นแบงค์ของการเงินดีกับหมดถูกป่ะ
12: ครับ
13: นะกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มสื่อสารหุ้นที่พื้นฐานหมดคุณสามารถสืบประวัติคุณธกรถ้าเป็นคนเนี่ยคุณสามารถสืบไปถึงโคตรเงาเขาได้เลยว่าไอ้เฮ้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันคือใครถูกไหม

0: ครับอะไรอีกนะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นหลีกตอนนี้ค้าปลีกก็ใช่นะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบินก็ยังใช่คือวันนี้คุณธนกรครับโลกใบนี้แสวงหาคำว่าธรรมาภิบาลคุณธนกรจำสิ่งที่ผมพูดไว้เลย
1: ครับ
0: เพราะอะไรหรือคุณธนกร
1: ครับ
0: ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันเคยเพ้อเจ้อไปกับเรื่องในมโนทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะนะครับภาพที่จะท้อนคือการเลือกตั้งในช่วง 4-5 ปีก่อนหน้าเจอคนเลือกทำเข้าไปเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยวันนั้นคนคิดอะไรแต่วันนี้อิมแพคที่เกิดขึ้นแล้วความมันปวดในวันนี้คนกลับไปหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาลอีกรอบหนึ่งคุณธนกรแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยผมว่ายังไปได้คร
1: ับ ครับอย่างแบงค์กลุ่มแบงค์นะฮะคุณนาสิทธิ์ในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาก็กำไรกันเยอะนะครับทั้งที่เจอวิกฤตสารพัดนะฮะสงครามดอกเบี้ยลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเศรษฐกิจลดตกต่ำเงินเฟ้ออะไรเงี้ยแต่แบงค์ของกลุ่มแบงค์ไทยก็ยังทำกำไรกันดีนะเป็นหมื่นล้านนะฮะส่วนใหญ่แต่ละแบงค์ชั้นนำนะฮะครับ
0: คุณนาสิทธิ์ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหลายคนก่อนหน้านี้ชอบไปโจมตีแบงค์คานิดว่าเฮ้ยคุณแม่ไม่ยอมลดดอกเบี้ยเลยคุณเอาเปรียบประชาชนอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองคุณไม่ยอมปล่อยสินเชื่อเลยถูกไหม
1: ค
0: ุณไม่ยอมช่วยประเทศเลยนะครับผมต้องเรียนนะครับสิ่งที่ท่านสิ่งที่นักทุนบางกลุ่มคิดเนี่ยคือคนที่ไม่มีหุ้นแบงค์เมื่อก่อนถ้าคุณมีหุ้นแบงค์คุณไม่คิดอย่างนี้ไง
1: คือใช่เลย
0: ทำไมผมถึงปล่อยผู้หญิงคนนี้ก่อนครับ
1: ถ้าคุณ
0: ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นแบงค์คุณจะคิดอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคนละก่
1: อ
0: นถูกป่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณจะต้องคิดอีกแบบหนึ่งคุณต้องมองสิ่งที่แบงค์ทำมาถูกต้องแล้วก็ในเมื่อภาวะเศรษฐกิจมันมีความเสี่ยงคุณจะปล่อยสินเชื่อทำไมเอาหลักการบอกคนละก่อนได้หรอไหมถูกป่ะแล้วรัฐบาลอยากให้เขาปล่อยคุณมีอะไรไปช่วยเขาล่ะถ้ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ยปล่อยสินเชื่อแล้วช่วยกระตุ้นหน่อยผมยอมจ่ายให้ถ้าคุณเป็น NPL เท่าไหร่ผมจ่ายครึ่งนึงอย่างเงี้ยแบงค์กล้าปล่อยคุณก่อนได้หรอมั้ยแต่วันเนี้ยคุณบอกว่าเฮ้ยปล่อยสินเชื่อเถอะปล่อยสินเชื่อเถอะแต่เจ๊งมาใครรับผิดชอบอ่ะถูกมั้ยครับอีกเรื่องนึงคุณก่อนครับวันเนี้ยแบงค์ในประเทศไทยไม่ใช่เหมือนแบงค์สมัยก่อนคุณก่อนฮะที่ไปโอ้โหไปนั่งปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวคุณก่อนท่านผู้ฟังไปดูเถอะผลการดำเนินงานไตรมาส1ไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทราบมั้ยแบงค์บางแบงค์เนี่ย
1: ครับ
0: รายได้ที่ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวคนละก่อนเนี่ยหรอไหมแล้วเนี่ยวันนี้แบงค์เขาปรับตัวแล้วซึ่งเป็นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะแบงค์เมืองไทยนะแบงค์ในอเมริกาเป็นหมดคุณไปดูงบของ Goldman Sachs ไปดูงบของแบงค์อเมริกาเป็นแบบนี้หมดแบงค์วันนี้ไม่ใช่แบงค์ที่ปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวชื่อเขาคือธนาคารถูกไหมครับนะชื่อภาษาอังกฤษคือ commercial bank ก็จริงแต
1: ่
0: เขาไม่ใช่แบงค์ที่ทำเป็นแบงค์อย่างเดียวแล้วคุณรู้ก่อนเนี่ยหรอไหมฮะเขาเป็นผมเชื่อว่าเขาเป็นสถาบันการเงินเนี่ยแบบเต็มรูปแบบอ่ะซึ่งทำได้ทุกอย่างเอาไว้ง่ายวันนี้นะ
1: ครับคุณประสิทธิ์เอาเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อนะโดยเฉพาะเรื่องที่มีการพูดกันมากก็คือเอางี้นะคุณประสิทธิ์คนไม่เชื่อว่าหุ้นจะขึ้นเอาอย่างนี้ถึงตรงนี้นะไม่มองเรื่อง AI เรื่องฟองสบู่เรื่องอะไรก็แล้วแต่อันที่สองเนี่ยนะคนก็ยังกังวลเรื่องไอ้ฟันโฟต่างชาติที่เข้ามาขนาดนี้นะครับโอ้โหเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเข้ามาเกือบ 4-5 หมื่นล้านอ่ะนะครับบาทนะฮะคนก็ยังกังวลว่าเฮ้ยระวังนะมันจะออกวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แบบที่เคยเกิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนี้กลัวอันที่3นะคุณนฤทธิ์ช่วยจำนิดนึงก็คือว่าเฮ้ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเจอศึกหนักหลายเรื่องเลยว่าอะไรเงี้ยโทษนะครับวงเล็บอ่ะนะฮะแล้วมันจะไหวหรือกลางชาติจะเชื่อหรือโดยเฉพาะอันที่4นะครับค่าเงินบาทมันอ่อนเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยทำไมบอกว่าฟันโฟเข้าแต่ทำไมเงินบาทมันอ่อนดุลบัญชีเดินสะพัดมันลบอะไรอย่างเงี้ยนะคุณนฤทธิ์สามสี่เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับคุณนฤทธิ์ครับนะแต่ก่อนจะไปพักนะครับคืออย่างนี้ครับเรากำลังพูดถึงเรื่องแบงก์อยู่ล่าสุดแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับได้เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ยั่งยืนโดยล่าสุดได้อนุมัตินะครับสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินกว่า68,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคุณอสิทธิ์ก้อนโตๆอย่างนี้แสดงว่าโอ้แบงค์เขาก็ต้องแกร่งนะให้กับกลุ่มปตท.นะก็นี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่คุณอสิทธิ์ได้พูดถึงเรื่องว่าทำไมหุ้นมันขึ้นนะครับแบ่งเป็น1วงเงินระยะยาว 17,376 ล้านบาทให้กับบริษัทย่อยของปตท. Hunter Minal นะครับอันที่2ก็คือวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 51,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับกับภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจากสถานการณ์สงครามอิหร่านที่ส่งผลต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่พร้อมรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนะครับคุณอาทิตย์ก็โอ้โห ปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มุ่งไปที่พลังงาน

0: ที่ผ่านมานะคุณทักษิณนี่สงครามเนี่ยอิหร่านเนี่ยรบกันมา5เดือนนะคุณทักษิณถึงวันนี้ยังไม่จบแต่เราก็ได้บทเรียนกันเยอะนะครับโดยเฉพาะว่าเฮ้ยการจะสร้างยังไงให้ฐานพลังงานของไทยเนี่ยนะครับมีความมั่นคงจริงๆนะไม่ใช่รถไปเข้าแถวต่อกันยาวรอกัน3ชั่วโมงเพื่อเติมน้ำมันไอ้แค่ไม่กี่พันบาทเนี่ยนะนะครับคุณทักษิณนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวจากแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับก็จับที่ตรงจุดนี้เลยด้วยการปล่อยสินเชื่อเป็นเงินเอาว่าเป็นเงินก็70,000ล้านบาทก็แล้วกันนะครับควักดังนึบเลยนะคุณอาศิษฐ์นะครับคุณอาศิษฐ์ครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน 3-4 เรื่องที่ผมเรียนคุณอาศิษฐ์ไปนะครับ
1: ครับได้ครับสบายมากครับ
0: ผู้ฟังครับเช่นกันครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณอาศิษฐ์นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถาม SMS เข้ามาได้เลยนะครับ4836133ก็แล้วกันนะครับ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
8: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
0: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษฐกิจวันนี้นะครับคุณนาสิทธิ์พูดไปช่วงก่อนแล้วนี้ครับว่าเรื่องพูดถึงเรื่องว่าในแง่ช็อตเทอมนะหุ้นไทยนะครับอาจจะโดนอิทธิพลนะครับหรือเอาว่าก็คงเล่นกันอย่างนี้แหละกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มพลังงานก็สลับกันแหละถ้าอันนี้ขึ้นอันนั้นตกอันนี้ตกอันนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แหมพอเราพูดถึงเรื่องกลุ่มพลังงานก็มีคนวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นพลังงานเข้ามาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยถามคุณนาสิทธิ์ก็แล้วกันนะครับคุณนาสิทธิ์ก็เผื่อเวลาไว้ตอบคำถามนะครับวันนี้ผมก็ถามคุณก็ยังเวลาถึงตรงนี้นะครับคือคุณนาสิทธิ์ก็ นะตั้งคำถามไปดีมากนะว่าฟันโฟทั้งหลายเนี่ยยังไม่ไหลออกจากตลาดไม่หรอกนะสินทรัพย์สิ่งที่ชื่อว่าหุ้นนี่แหละนะแล้วถามจริงถ้าขายถ้ามันไหลออกไปแล้วจะไปไหนมีอะไรที่มันดีกว่าหุ้นเวลานี้เออเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญเลยนะครับสำหรับคนที่มีเงินหรือต้องการจะบริหารการลงทุนนะครับจะไปไหนผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันจะมีอะไรตอนนี้มันดีกว่าหุ้นนะครับคุณนฤทธิ์ครับ
1: คุณนฤทธิ์ครับ
0: คุณนฤทธิ์ครับผมฝากคำถามไว้สี่คำถามมั้งนะคุณนฤทธิ
1: ์เอาทีละเรื่องมาแล้วก่อนครับ
0: เอาทีละเรื่องนะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของ AI นะครับผมเรียนท่านคุณแล้วกันท่านผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยถามว่าหุ้นในกลุ่ม AI นะครับอยู่ในภาวะฟองสบู่หรือไม่เอาทีละเรื่องนะ
0: ก่อนคุณนฤทธิ์จะพูดเรื่องนี้นะอีตาวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่ะคุณปู่วอร์เรนแกพูดมาแล้วนะคุณนฤทธิ์ลองดู
1: ผมก็เลยจะบอกแล้วกันว่าถ้าเอาในเชิงพื้นฐานนะครับวันนี้หุ้นในกลุ่มเอาหลักการก่อนนะอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วก่อนครับที่ไม่ที่ซื้อขายโอเวอร์ฟันดัมเบิลเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
0: ครับ
1: และในอนาคตสัก5ปีถ้าราคาปัจจุบันนั้นมันมากกว่า
0: แ
1: บบฟันดัมเบิลเท่านั้นตรงนั้นโดยปกติเรียกฟองสบู่หลักการก็แล้วแต่แล้วคำถามคือวันนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI related ทั้งในสหรัฐในเอเชียนะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกใช่ไหมเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยและไทยเนี่ยวันนี้โอเวอร์ไหมโอเวอร์ขนาดเท่า5หรือ10ปีข้างหน้าไหมคำตอบคือใช่ดังนั้นตอบคำถามวัตถุก่อนว่าหุ้น AI หุ้นเทคโนโลยีวันนี้ส่วนใหญ่ฟองสบู่ไหมคำตอบคือใช่ไว้ก่อนแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะลงนะ
0: ค
1: นละก่อนคนละก่อนท่านผู้ฟังเวลานึกถึงฟองสบู่ให้คุณนึกถึงลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยนะต่อให้มันขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยแล้วเนี่ยมันสามารถไปได้เรื่อยๆคนละก่อนฉันบอกฮะจนกว่ามันจะมีอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันเกิดภาวะที่เรียกว่า reversal ถูกป่ะคนละก่อนเราเคยรู้ไหมท่านผู้ฟังเคยรู้ไหมว่าลูกโป่งที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยจะลุกลงมาเมื่อไหร่คุณเคยรู้ป่ะ
0: ไม
1: ่เคยนะคนละก่อนถูกไห
0: มไม่รู้ไม่มีทางรู
1: ้แต่เวลามันลงอ่ะคนละก่อนเวลามันลงเนี่ยเช่นนกบินผ่านปากติ๊กปั๊บเวลามันลงเลยถูกป่ะ
0: ครับ
1: อันนี้แหละครับภาวะฟองสบู่เป็นเรื่องปกติในทุกสินทรัพย์แล้วก่อนครับคนน่ะไม่กลัวเรื่องฟองสบู่หรอกแต่กลัวเรื่องฟองสบู่แตกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทีนี้ครับการที่ฟองสบู่มันจะแตกได้ในตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญกับแฟกเตอร
0: ์
1: ที่มาที่ valuation ของมันเข้ามั้ยฮะวันนี้นะครับที่หุ้นไอ้กลุ่มเทคโนโลยีมันปรับตัวมันพักตัวอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากแค่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นก่อนครับคือเรื่องที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นถูกป่ะส่งผลให้ก็บอลยูสหรัฐขยับขึ้นตอนนี้บอลยู10ปีอเมริกา 4.6 นะระดับปัจจุบันในประเทศก่อนมันไปใกล้เคียงกับระดับก่อนหน้าอเมริกาพูดถึงนะมันไปใกล้เคียงกับระดับช่วงที่น้ำมันเนี่ยพีคเลยช่วงที่อเมริกาซัดจากอิหร่านหนักจำได้ป่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขบอลยูอเมริกา10ปีตอนนี้ 4.69
0: 4.6 4.7 ประมาณนี้ฮะ
1: ใช่มันก็ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ปั่นป่วนพักตัวเป็นเรื่องปกติแต่ผมบอกว่าเป็นเทคนิคอลในเชิงฟันดัมเบลท่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนยังคาดหวังเทคโนโลยี AI อยู่ตลอดเวลา
0: คร
1: ับ แล้วสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้กังวลเลยแต่เมื่อก่อน
0: คร
1: ับโปรมันเริ่มสวิตชิ่งในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับเราได้เห็นแล้วว่าหุ้นใน AI ฝั่งอเมริกาแข็งมาก
0: ครับ
1: เพราะอะไรก่อนแล้วก่อนนะเพราะหุ้นในกลุ่มทำงานในอเมริกาเนี่ยพวกนี้บริษัทพวกนี้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเมื่อก่อนได้ออกมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่บริษัทในเกาหลีใต้ในไต้หวัน
0: ครับ
1: โดนหนักเพราะคุณไม่มีคำว่า unfair advantage แต่ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้แต่ผมก็บอกคุณแล้วก่อนว่าแต่นี่แหละคือเรื่องปัจจัยบวกต่อหุ้นไทยการที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นพักโตลงมาแบบนี้ครับมันส่งผลให้ฟันโตจำนวนมากเนี่ยมันไหลเข้ามาตลาดหุ้นไทยก่อนแล้วก่อน20วันทำการที่ผ่านมาที่ตลาดซื้อแต่ทุกวันโฟลว์มาจากหุ้นในประเทศพวกนี้ทั้งนั้นเลย
0: อ๋อครับเข้าใจละฮะ
1: ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัจจัยลบเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นไทย
0: ครับครับ
1: ขณะเดียวกันคุณธกรถามอีกเรื่องนึงเรื่องฟันโฟ
0: ฟันโฟครับ
1: ถูกไหมฟันโฟจะยังเข้าต่อเรื่องไหมก็ตอบคำถามไปแล้วสักครู่แล้วครับตามใดก็ตามคุณธกรครับที่เงินยังคงอยู่ในตลาดหุ้นก โกลบอลแมเนเจอร์ยังคงมองว่าหุ้นเนี่ยเป็นอีกสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้เงินมันก็จะไม่ออกจากตลาดหุ้นแต่มันจะสวิตข้ามตลาดไปข้ามตลาดมาวันนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: เอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นโลไหลออกนะครับขณะเดียวกันอินโดนีเซียมีผลกระทบจากเรื่องความเชื่อมั่นกำลังถูกดีดออกจากดิสแทกอินเวสชั่นมาร์เก็ตโฟลว์พวกนี้ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยครับดังนั้นเนี่ยคุณคิดว่าเดี๋ยวมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วมันไม่ออกหรอกครับแล้วมันจะอยู่อีกยาวเลยครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่สามเรื่องความเชื่อมั่นจากรัฐบาลเพราะตะกอนเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ
0: เออ
1: ไม่คุยกับฝรั่งมันไม่มีใครพูดถึงเลยคุณตะกอนรัฐบาลคุณตะกอนจะให้เขาเชื่ออะไรนึกออกไหมคือคำนี้จริงเถอะคุณเลือกคุณคิดว่าเมื่อตอนตั้งรัฐบาลมันเนี่ยคุณคาดหวังอะไรกับเขา
0: คร
1: ับ คุณตะกอนนึกออกไหมว่าในเมื่อถ้าคุณไม่คาดหวังคุณก็ไม่ผิดหวังไงถูกไหม
0: ครับ
1: คุณทาง
0: ครับ
1: เอาจริงๆนะเอาหลักความเป็นจริงนะยังไม่ต้องมโนเยอะนะ
0: คร
1: ับ นักลงทุนที่เข้ามาตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ถามเนี่ยฝรั่งซื้อเน็ตบายไป 24,000 ล้านเนี่ย
0: คร
1: ับ เขาไม่ได้ซื้อเพราะรัฐบาลแล้วเขาไม่ได้ซื้อเพราะเขาไม่ขายเพราะรัฐบาลอยู่แล้วคุณนักลงทุนได้หรือไม่
0: ครับ
1: เขาเข้ามาอะไรตอนต้นปีก่อนหน้านี้พอเข้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตัวขึ้นตาม AI ในต่างประเทศถูกไหมส
0: ัก
1: พักพอเข้ากลุ่มพลังงานเขาไม่สงครามไปตอนออกการถูกป่ะตอนนี้พอซื้อโดเมสติกเทเขาซื้อกลุ่มแบงค์เขาซื้อกลุ่มสื่อสารเขาซื้อกลุ่มโรงพยาบาลเขาซื้อกลุ่มทางโมเดชั่นมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลเลยไงถูกไหม
0: คร
1: ับ แล้ววันนี้ตลาดไทยมันอยู่ในพอที่คุณละกรไม่รู้จะดีใจเสียใจนะมันอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนผมเป็นคุณละกรวันนี้ถูกป่ะ
0: ครับเรายืนอยู่บนลำแข้งตัวเองตอนนี้นะคุณนันท์กำลังบอกไม่ได้ไปยืมจมูกใครหายใจ
1: ใครจะมาอะไรผมไม่สนใจนึกอยู่ตัวเองแล้วถูกไหมคุณละกรได้หรือไม่
0: ครับ
1: ตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนั้นนะคร
0: ับ
1: สุดท้ายเรื่องค่าเงินบาทคุณไม่ต้องกลัว
0: มันอ่อนจวบจวบ
1: มันอ่อน
0: อะไรขึ้น
1: ไม่ได้เกี่ยวกับตลาดหุ้นคุณละกรมันจะไม่อ่อนเลยครับตอนที่ผ่านมา5วันทำการเนี่ยฝรั่งขายพันธบัตรไทยเนี่ย4วันใน5วันหมื่นกว่าล้าน
0: คุณละกรครับครับ
1: แต่พอคือตลาดหุ้นมันเป็นแค
0: ่
1: มันเป็นแค่การปรับฐานเท่านี้เองเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดแต่แล้วคุณนึกว่าคุณตาแบบเนี่ยเขาก็ต้องเทรดออฟเฮ้ยแล้วกูจะขายอะไรก่อนดีวะระหว่างหุ้นกับบอลสุดท้ายก็บอกเฮ้ยบอลจะอัพไซด์ไม่ค่อยมีเขาก็ขายบอลก่อนปกติเลยคุณนักกอล์ฟไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่ structure problem มันไม่ใช่ structural problem ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่ใช่แต่ตอนนี้ผมยินดีก็ต่อหุ้นไทยยังไปต่อได้คิดทางในระยะต่อไปจะเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพ
0: ครับครับนักสิทธิ์ครับคุณนักสิทธิ์ครับถามเพิ่มอีกนึงไอ้ที่อเมริกากับอิหร่านยังยิงกันตรง13 14 15วันอะไรไม่รู้อะมันจะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงจะมีผลอะไรไหมต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะตลาดหุ้นไทย
1: สุดท้ายสถานการณ์จะเป็นเหมือนยูเครนกับรัสเซียครับ
0: ครับ
1: ผลกรมันจะลบกันไปอย่างนี้แหละครับนะนี่ออกไห
0: ม
1: ตอนนี้ผลกรราคาน้ำมันขยับขึ้นมาระดับหนึ่งอยู่แล้วถูกป่ะผลกรนะผมเชื่อความขัดแย้งนี้มันจะมีต่อไปแต่สุดท้ายราคาน้ำมันจะลงมาด้วยอะไรผลกรทราบไหม
0: ฮะด้วยอะไรคร
1: ับ ด้วยปริมาณซัพพลายที่สุดท้ายโอเปกจะเอาไม่อยู่ผลกร
0: คร
1: ับ ผมอ่านเกมล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างนี้แน่นอนคุณนักก่อนครับ
0: ครับคือ
1: นั้นเนี่ย
0: สุดท้ายซัพพลายมันจะออกมาเยอะทุกคนอยากขายได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องไปจับกลุ่มกันลงคุณนักก่อนการที่มีโอเปกในปัจจุบันเนี่ยมันคือการจับกลุ่มกันรวมกลุ่มกันจนนะ
0: ครับ
1: คุณนักก่อนได้หรอป
0: ะ
1: ราคาน้ำมันดีแม่งขายไม่ได้คุณนักก่อนพอได้หรอไหมฮะ
0: ใช่
1: สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราจับกลุ่มกันเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีใครรวยขึ้นเลยแล้วก่อนได้หรอไหมอย่างนั้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
0: ครับ
1: ครับทิศทางแล้วต่อไปผมมองจะไปถึงขนาดนั้นเลยแล้วก่อนแล้วสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับเราจะไปไหนไปเรื่อยๆแล้วก่อนเพราะคนอย่างที่ผมเคยเล่าแล้วก่อนไปสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องการคือสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างให้กันไม่ได้ผมก็ทนอยู่ไหม
0: ครับ
1: มันเสียหายในเชิงวัฒนศาสตร์อย่างหนักอะถูกไหมก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณตะกอนสุดท้ายคนก็จะลืมครับเหมือนรัสเซียกับยูเครนนั่นแหละคร
0: ับ ชักชินชักหูตึงว่างั้นเถอะนะมันยิงกันจนหูตึงไปหมด
1: คุณตะกอนวันนี้10 กว่าวันเนี่ยหุ้นไม่ขยับหุ้นไม่กระทบเลยคุณตะกอน
0: เออนั่นสินั่นสิมันไม่กระทบไม่มีใครกังวลอะไรเลยแล้วเลยนะ
1: คุณไม่มีเลยคุณตะกอนน้ำมันขึ้นมา100 บาทแล้วหุ้นยังไม่ลงเลยคุณตะกอนอย่างนี้ก่อน
0: ครับขึ้นไปร้อยกัน90 กว่า100 นึงเออนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะว่าคุณต้องพิจารณาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมล่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมคุณนักกอล์ฟครับกำลังเดินหน้าต่อครับ
0: ครับคุณนสิทธิ์ถ้างั้นเอางี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะที่คุณนสิทธิ์กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยุทธศาสตร์ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะจะทำยังไงดีครับจะเอาไงดี1 2 3ว่ามาเลย
1: ผมว่าอ่อนตัวต้องทยอยซื้อนะครับแต่ไม่ต้องรีบร้อนหวนซื้อตอนเขียวๆอ่ะนะครับแล้วก็เอาจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมมาที่โปรเทสแลนด์ขนาดเรากำไรหุ้นเป็น 100% น่ะเราก็ยังไม่รีบร้อนในการซื้อนะคือลงมาจริงๆเราค่อยซื้อแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็เสียเราก็
0: เราก็
1: เสียศูนย์ไปหลายทีคุณธกร
0: ครับ
1: เพราะอะไรครับ รอให้มันลงให้มันได้ลงแต่คุณธกรผมย้ำอีกรอบนะการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันไม่มีใครบังคับคุณได
0: ้
1: ถูกป่ะว่าคุณต้องซื้อเวลานั้นเวลานี้ถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องซื้อคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยคุณจะรอดในระยะยาวเพราะแนวเนี้ยดังนั้นตรงนี้ผมอยากให้ท่านทุนเนี่ยจับตามองไว้ผมมองว่าหุ้นไทยมีโอกาสไปต่อทิศทางคือไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพแต่กลยุทธ์การลงทุนอ่อนตัวลงมาหนักค่อยทยอยซื้อมันจะหนักตรงไหนไม่รู้อะแต่ว่าลงมาหนักต้องซื้อแค่นั้นเองครับถ้าไม่ลงก็ไม่ซื้อเท่านั้นเอง
0: ครับตรงระดับราคาที่เซตที่เท่าไหร่ฮะถึงน่าซื้อที่สุด
1: ผมไม่ดูที่เซตเลยคุณละก่อนฮะเ
0: ข
1: าด
0: ู
1: ไม่ได
0: ้
1: คุณละก่อนเมื่อไหร่ตอนที่ล็อกตามเซตตอนที่คุณซื้อไม่ได้เด็ดขาด
0: โอเคเข้าใจดังนั้นเอาว่าช่วยนับย้ำอีกทีกลุ่มไหนต้นกลุ่มไหนน่าซื้ออ่ะพูดเป็นกลุ่มก็แล้วกัน
1: ช็อตเทอมถ้ายังมีเรื่องของตะวันออกกลางอยู่อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ดีนะคร
0: ับ
1: แต่หุ้นพลังงานจะยังดีอยู่สผ.ปท.ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นช็อตเทอมจริงๆแต่ลองเทอมผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าลองเทอมถือแล้วสบายใจระยะยาวปลอดภัยพอสมควรนะครับธนาคารสื่อสารอาหารนะครับนะสนามบินนะครับขาปีกพวกนี้โอเคคร
0: ับ ครับนะก็เป็นไกด์ที่
1: คุณแล้วก็ลองให้ฟังลองคิดดูดิไอ้5กลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ยวันนี้คุณใช้ชีวิตคุณไม่ใช่คุณไม่เกี่ยวข้องกับ5กลุ่มนี้มั้ยล่ะคุณเกี่ยวทุกวันไง
0: ถูกมั้ย
1: ธนาคารสื่อสารโทรศัพท์คุณน่ะถูกมั้ยอาหาร
0: ครับ
1: ถูกมั้ยสนามบินถูกมั้ยครับนะโรงพยาบาลคุณเกี่ยวทุกวันน่ะคุณพวกนี้คุณมีรีพอร์ตได้ไงถูกมั้ย
0: ครับครับยังสัปดาห์หน้าเนี่ยหยุดตั้ง2วันน่ะทำไงดีหรือว่าไปทำบุญดีกว่า
1: คุณผู้ฟังฮะพาครอบครัวไปใช้ชีวิตเถอะครับ
0: ครับครับนะโอเค
1: ครับไม่ต้องสนใจตลาดหุ้นหรอกครับมันไม่ลงไปขนาดที่ว่าคุณจะต้องตายไปในวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่หรอกครับคุณแล้วก่อนนะ
0: ครับครับ
1: อย่าไปเสียเวลาครับหยุดยาวไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเถอะครับนั่นแหละถึงจะทำให้ชีวิตคุณครับ
0: ครับคุณสิทธิ์ครับเราเหลืออยู่เวลาอีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะถามหุ้นเข้ามาเยอะเลยเอาหุ้นบ้านปูก่อนฮะหุ้นบ้านปู
1: บ้านปูนะครับบ้านปูเขามีข่าวสวอปนี่ถูกไหมล่ะนะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่เบื้องต้นก็รอไปเถอะนะครับรอเขาหลังจากพักการซื้อขายเขากลับมาเป็นหุ้นตัวใหม่ก็ว่ากันไปครับไม่ต้องรีบรอแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้กลับมาแล้วนี่นะครับผมคิดว่าช่วงสั้นราคาหุ้นบ้านปูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าราคาหุ้นยังไม่หลุด5 บาท 5ก็ถือต่อครับ
0: ครับครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่ามีคนถามเรื่องเกี่ยวกับหุ้นพลังงานเข้ามาเยอะ SPRC Star Petroleum Refining เป็นโรงกลั่น
1: เป็นโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นคนละเรื่องกับนะครับแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรง
0: ครับ
1: ครับสำหรับผมเนี่ยถ้าลงทุนระยะยาวผมว่ารอก่อนได้นะครับแต่ถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยนะครับดูตรงโอ้โหเปิดแก็บไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนนะครับ
0: ครับ
1: ผมดูแก็บช่วงสั้นไว้ให้เนี่ยนะครับตรง10 บาท 30 ห้ามหลุดเลยกันนะถ้าหลุดลงมาโอกาสตรงมาปิดแก็บต่ำกว่า10 บาทจะมีนะ
0: ครับฮะ PTTTC ฮะหุ้นโรงกลั่นปิโตรเคมีฮะครับ
1: GC นะครับวันนี้ GC เริ่มมีการถอยตัวมาเพื่อวันพฤหัสวันศุกร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลเยอะครับในช่วงสั้นถอยลงมาถ้าไม่ต่ำกว่า39 บาทไม่ต้องกังวล
0: ครับJMart สมควรซื้อไหม JMart
1: ผมไม่ได้ตามหุ้น JMart ในเชิงฟันดัมเบิลเท่าเลยอ่ะไม่มีคอมเมนต์เลยครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบพิเศษโมเดลด้วยแต่ว่า
0: เอาเทคนิคแล้วกัน
1: เทคนิคแล้วกันนะครับนะ10 บาท 60เนี่ยถ้าหลุดลงไปอาการไม่ดีครับ
0: ครับนะครับก้าวฮะกับกับเขาเรียกครับ GULF
1: GULF นะครับ
0: ULF
1: ครับถ้าอันนี้ของดีนะครับนะในช่วงสั้นนะครับราคาหุ้นลงมาพอสมควรนะครับว่าสูงเริ่มฟื้นตัวเข้าไปที่66 บาทเอาว่าเบื้องต้นเนี่ยแนวรับและข้อสำคัญ64 บาทห้ามหลุดแล้วกันถ้าไม่หลุดก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับอมตะฮะคุณนฤทธิ์อมตะ
1: อมตะนี่ก็ถือว่าเกือบจะดีนะครับนะเกือบจะดีก็ดีพอสมควรแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับเริ่มต้นราคาหุ้นช่วงสั้นนะครับก็เริ่มถอยตัวลงมาบ้างนะครับพุทธราชศพนะครับผมให้จุดหมุนสำคัญแล้วกันครับ27.50 บาทถ้ายังไม่หลุดไม่มีอะไรน่ากลัวครับ
0: ครับโรจนะฮะโรจนะ
1: โรจนะที่ผมเฉยๆนะไม่เหมือนละมาตาแล้วโรจนะเลยครับ
0: เขาบอกตัวนี้อะไรดีกว่ากันคนถามก็ถาม
1: อ๋อไม่ต้องคิดเยอะครับผมชอบละมาตาครับแต่ละมาตากว่านะครับโรจนะแหละครับ6.10 บาทถ้าหลุดถ้าหลุดอันตรายเหมือนกันครับ
0: ครับเอามาหุ้นแบงค์นะครับ KKP ฮะ
10: โอ้ KKP นี่งบระเบิดเถิงมากเลยครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เป็นแบงก์อีกแบงก์ที่ปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับนะในช่วงสั้นราคาหุ้นขึ้นมาพอสมควรครับผมให้จุดหมุนสำคัญตรง110บาทแล้วกันนะครับเป็นจุดหมุนนะครับรอระยะสั้นครับ
0: ครับขอแนวโน้มแรดฮะ RATCS หุ้นโรงไฟฟ้าครับ
10: อ๋อราชบุรีนะครับไม่ได้เจอโอ้ไม่ได้เจอคนถามราชบุรีนานมากเลยนะครับช่วงสั้นราคาหุ้นขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเป็นหุ้นดิเฟนซีฟก็จริงนะครับแต่ดิวิลิวไม่ได้สูงมากนะครับก็คนไม่มีก็รอก่อนแล้วกันอ่อยตัวค่อยว่ากันนะครับคนมีปล่อยเลยพวกปิดรันไปแล้วกันมีจุดหมุนแล้วกันคันร้อยบริเวณสัก35.50 บาทครับ
0: ครับคุณอาเสร็จครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหุ้นตัวเบอร์เริ่มเลยนะแล้วก็เป็นหุ้นที่เราพูดถึงในแง่บวกนะ BBL ฮะพอดีเขาประกาศออกมากำไรลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อเทียบกับไตรมาสปีก่อนเอางี้นะแล้วก็เทียบกับไตรมาสที่1ที่ผ่านมาคุณนฤทธิ์ดูยังไงครับ
10: ช็อตเทอมครับไม่ต้องกังวลครับ BBL ยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่10คุณนฤทธิ์ครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่ต้องกังวลครับ
0: ไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าโอเคนะวันรุ่งขึ้นก็คนก็แห่กันซื้อกันเยอะนะ
10: ก็นั่นแหละครับคือมันต้องมีแรงขายก่อนด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆเขาประกาศดีกันหมดงบอ่ะถูกมั้ยเฮ้ยเราประหลาดอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลหรอกคุณจะไปคาดหวังอะไรกับ BBL ให้เห็นว่าเฮ้ยโอ้โหกำไรโตขนาดนั้นขนาดนี้คุณจะให้ BBL กำไรโตแล้ว KKP เป็นไปไม่ได้ไงคุณก็ไม่ออกมา
0: ฮะใช่ๆโอ้ยขนาดมันแบงค์ยักษ์อ่ะนะ
10: ใช่ๆๆๆ
0: มันยักษ
10: ์โอ้ถ้า BBL โตเท่า KKP เศรษฐกิจไทยต้องโตประมาณ 8% ถูกป่ะ
0: ครับครับคุณนฤทธิ์ครับอีกตัวนึงครับ KBank
10: KBank KBank สบายๆครับคนมีอยู่ก็ถือไปเถอะครับนะเอาอย่างงี้แล้วกันนะขนาดคุณสารัตน์ยังซื้ออ่ะคุณไม่มีได้ไง KBank ไม่พอร์ตอ่ะถูกมั้ย
0: ครับ
10: ช่วงสั้นนะครับผมให้จุดหมุนแล้วก็คันล้อ230บาทครับไม่หลุดไม่ต้องกังวลครับ
0: ครับเอาละครับคุณนฤทธิ์ครับคำถามหมดแล้วนะครับนะโอ้ยวันนี้คำถามเข้ามาเยอะนะคุณนฤทธิ์นะครับก็ขอบคุณคุณนฤทธิ์นะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับ
10: สวัสดีครับ
0: ผู้ฟังครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้คุณพิชภาสังมังกรและผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
11: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
14: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
15: ปรึกษา Exim Bank สิ
14: Exim Bank เหรอ
15: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
14: Exim Bank
15: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆ
1: ฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
6: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่น ่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่บ้านสังแม่กำไลครับก็จะมาพูดเรื่องราวนานาสาระเรื่องของการบวงสรวงนะฮะครับก็จะมีอาจารย์ปืนมนอินดูอาจารย์ต้นนะมุนีพามแล้วก็อาจารย์ติ๊กนะฮะที่จะมาเป็นผู้สาธยายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพิธีบวงสรวงเกี่ยวกับเรื่องของมงคลต่างๆครับที่บ้านสังแม่กำไลเชิญทุกท่านเข้าไปรับฟังบรรยากาศได้เลยนะครับ
3: อาจารย์ปืนมนอินดูครับแนะนำหน่อยอาจารย์ปืนครับ
4: ครับสวัสดีครับผมครูโหนปืนมนฮินดูนะครับจากอาสมเทพธรรมคุณครับ
3: ครับอยู่ที่
4: อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
3: อาจารย์ติ๊ก
5: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ติ๊กกบตาลนะครับเป็นตำหนักพ่อแก่นครชัยศรีสักยันต์โบราณนะครับแล้วก็รับทำปีพาดวงสวงต่างๆด้วยครับ
3: ครับ
5: ครับ
3: คนครับ
6: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ต้นมุนีพามครับราชบุรีครับผมทำเกี่ยวกับพิธีกรรมนะครับตั้งศาลพระพรหมพระภูมินะครับ
3: ครับเดี๋ยวก็จะมาถามอาจารย์ปืนก่อนอาจารย์ปืนขอความรู้การบวงสรวงเริ่มในการบวงสรวงนะอาจารย์ปืนต้องเตรียมอะไรบ้าง
4: อย่างในการประกอบพิธีกรรมนะครับในการประกอบพิธีบวงสรวงต่างๆอันดับแรกเราก็จะมีการตั้งพานภูบูชาแล้วก็จะมีขันทำน้ำพระพุทธมนต
3: ์
4: นะครับอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะประกอบในการบวงสรวงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพระสังนะครับหรือสังมงคลในการบวงสรวงทุกครั้งเราก็จะใช้พระสังเนตรทำการเป่าอัญเชิญบูชาต่อองค์มหาเทพครับ
3: ครับแล้วก็เครื่องที่จะเก็บเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์
4: เครื่องมงคลต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอย่างเทียนขี้ผึ้งนะครับที่เราจะใช้ในการประกอบพิธีในการหยดน้ำมนต์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่เราได้ทำพิธีนี้ก็จะเป็นน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ
3: ์
4: นะครับก็จะปรุงด้วยนะครับน้ำอบนะครับมีน้ำอบให้เกิดกลิ่นมีกลิ่นหอมในการประพรมก็เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ทุกๆครั้งนี่ก็จะมีการแต่ตามหลักของผมที่ได้สืบสานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีการใส่หอยเบี้ยเปรียบเสมือนกันเรียกทรัพย์นะครับแล้วก็จะมีพระสังคือสังขององค์พระนารายณ
3: ์ครับ
4: ไปในขันน้ำมนต์ด้วย
3: ครับอันนี้ก็คือเรื่องของเกียรติการพิธีการเดี๋ยวนี้เรื่องของผลหมากรากไม้มันจำเป็นไม่ต้องมีข้าวผ้าปามันจะมีอะไรเนี่ย
4: ก็ในแต่ละพิธีกรรมก็จะประกอบไปด้วยนะครับเครื่องสักการะบวงสรวงต่าง
3: ๆ
4: ถ้าอย่างเป็นการบวงสรวงเทพพระยุดาก็จะมีเครื่องทั้งใบสีครูหรือใบสีปักชามอันนี้ขาดไม่ได
3: ้
4: นะครับใบสีพรมใบสีเทพผลไม้บูชาตามโบราณก็จะมีกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนนะครับหรือว่าเป็นเครื่องของมงคลที่จะประกอบไปด้วยเครื่องกายบวชต่าง
3: ๆ
4: หัวสุกรนะครับเป็ดไก่อันนี้เป็นการบูชาในชั้นขององค์เทพพยุดาเจ้าที่ยังโปรดเสวยในเรื่องของชั้นสายชอแต่ถ้าเป็นทางศาสตร์ของฮินดูหรือพราหมณ์ที่เราบูชาเป่าประกาศก็จะมีการไม่ใช้เนื้อสัตว์นะครับก็จะมีพวกธัญพืชนะครับประกอบด้วยขนมมงคลต่างๆ
3: ครับ
4: ครับ
3: ทีนี้ถามว่าอย่างสุราหรือว่าผลไม้ดองมันจะเป็นต้องใช้ไหม
4: ในตำรับพิธีมีมาแต่โบราณก็เหมือนกับว่าตำรับของน้ำจันทร์หรือว่าสุราก็เป็นศาสตร์ชั้นสูงของการก็เป็นตัวยาอย่างหนึ่งในการเหมือนการไหว้รับของโบราณก็จะมีการเกี่ยวกับเรื่องของมาพูยาโซ่เหล้าขาวครับ
3: ก่อนนี้เหล้าขาวนะ
4: ใช่ครับ
3: มาปัจจุบันนี้เหล้าขาวเขาบอกเทวดาไม่กินนะ จริงไหมอาจารย
4: ์ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อ
3: คือตัวอาจารย์อาจจะกินวายหรือกินแบ็คเลเบิลหรืออะไรเนี่ยก็เลยบอกว่าเหล้าขาวเทวดาไม่โปรด
4: คร
3: ับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละที่แต่สถานที่การไหว้เนี่ยแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยการบูชาหรือบวงสรวงเนี่ยเราต้องอัญเชิญพุทธเจ้าพระองค์ก่อนไหม
4: อันดับแรกนะครับอย่างอาจารย์พ่อบัญชัยเราก่อนที่เราจะประกอบพิธีในการบวงสรวงเนี
3: ่
4: ยเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธอย
3: ู
4: ่ในบวรแห่งพระศาสนาซึ่งขาดไม่ได้เราต้องกราบพระบูชาพระ
3: ต้องอัญเชิญเหมือนอ่านองค์การเดี๋ยวอีกช่วงเลยจะให้อาจารย์ปืนเนี่ยมาพูดเรื่องการอ่านองค์การตั้งสัจเทใช่ไหม
4: ครับ
3: ก็เป็นเรื่องราวของที่ว่าการบวงสรวงการไหว้เทพเทวดาต้องอัญเชิญพระพุทธเจ้าอยู่เหนือก่อนพระอินทร์อยู่ไหล่ซ้ายนารายณ์อยู่ไหล่ขวาพระพุทธเจ้าจึงอยู่เหนือเศียรนะครับทีนี้มาถึงอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กเนี่ยถามว่าอาจารย์ติ๊กเนี่ยทุกวันนี้เรียนวิชาคมมาเรื่องอะไรเรื่องสัจญาณและเรื่องวิธีกรรม
5: ก็จะมีสักยันต์โบราณไข่ปลาของสายพ่อแก่สายพ่อเยี่ยม
3: น้อ
5: ย
3: นะ
5: ครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับทำหัวโขนแล้วก็ปีพาดด้วยคร
3: ับ โอ้โหนี่หลายอย่างเลย
5: หลายอย
3: ่
5: าง
3: เลยก็เห็นเล่นปีพงปีพาดตีกระพงตะโพน
5: ใช่คร
3: ับ แล้วก็ร้องเพลงได้หมดเลยนะ
5: ได้ครับแหล่ได้นิดหน่อยครับแล้วก็อ่านองค์การเชิญเทพเทวานิดนิดหน่อยครับ
3: แล้วสักยันต์ก็ถือว่าไม่ธรรมดา
5: ครับก็ผมจะใช้สักสดนะครับไม่มีแปะแม่พ
3: ิมพ์อ๋อไม่มีแปะสักสดเลย
5: ครับผมเป็นของโบราณคร
3: ับของโบราณเลยสักยันต์นี่ผมถามอาจารย์มันต้องขึ้นกับโครงยันกระดูกยันก่อนไหม
5: ใช่ครับเป็นบางยันเป็นยันตัวที่เป็นยันจริงๆเนี่ยต้องขึ้นยันแล้วก็ต้องว่ากระดูกยันจะมีบทของเขาว่ากระดูกยันชักยันฮายันตารางยันอะไรแล้วก็กึ่งยันเรียกสูตรเรียกนามอีกครับมี
3: คือผมอันนี้ผมไม่รู้นะยันกลมๆนี่ความหมายคืออะไร
5: ไอ้กงกงก็จะเป็นได้2อย่างครับก็คือเป็นสุริยันนะครับสุริยันยันทาแล้วก็เป็นอุณหิตจุดกลมๆจุดเดียวสีดำครับก็เป็นอุณหิตได้ครับ
3: ครับสุริยันยันทาก็คือพระอาทิตย์
5: ใช่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ครับ
3: อ๋อสุริยันยันทา
5: ที่จะมีอยู่ข้างบนตัวคำว่าลือครับคำว่าลือเห็นไหมครับจะมีสุริยันแล้วก็มีจันทากลมๆอย
3: ู่แล้วข้างล่างก็อุณาโลม
5: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วก็ถ้าเป็นสามเหลี่ยม
5: ถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็เป็นกระดูกยันสามเหลี่ยมครับเอาว่าด้วยพระรัตนตรัยครับมาอุ
3: เรียกพระรัตนตรัย
5: ใช่คร
3: ับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
5: ์ใช่ครับ
3: มาอุคือมหาเทพทั้งสาม
5: ใช่ครับ
3: แล้วก็สวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์ประดาน
5: คร
3: ับตอนนี้มาถึงสี่ถ้าสี่เนี่ยฮะ
5: สี่ก็เป็นยันถ้าเรียกสูตรเรียกนางก็จะเป็นที่ผมใช้จะเป็นคาถาสี่เกอร์ครับการล่าพระธาตุกีรีมิที่กุลุมทุกเอเลยเมเถแล้วตามด้วยบทที่เกิงยันก็ปัทมังพินทุกรรมชาตังอะไรเงี้ยว่าต่อ
3: ปัทมังนี่มันพินทุมันจะใช้ตัวเดียวกันไหม
5: ตัวเดียวกันครับ
3: พินทุไอพินทุกรรมังอะไรในที่ว่าพระเขาจะใช้อีมังพินทุกรรมังกับโรมีใช่ไหมผมก็จำไม่ได้ใช่ไหม
5: นะครับแต่ว่าที่นี่แล้วแต่ว่าบทคาถามันจะเป็นตัวหน้าของเฉพาะของแต่ละตัวจะใช้บทไม่เหมือนกันบ้างนิดๆหน่อยครับแต่ส่วนมาก
3: นี่จริงๆมันร้อยแปดหรือเยอะ
5: กว่า108ครับ
3: โอ้แต่ที่เขามาใช้เนี่ยเขาเอา108
5: ใช
3: ่แล้วเป็นคาถาหัวใจของณ108ใช่อะไรใช้คำว่าไงฮะ
5: คือยังไงนะครับ
3: คาถาไอ้หัวใจของณเนี่ยจากพระกษัตริย์นี่มันคืออะไร
5: คือแม่ธาตุครับจากพระกษัตริย์คือยังแม่ธาตุมันจะมาคู่กับคำว่านมปทะนะครับมันจะควบคุมกันส่วนมากหัวใจมันจะมีแค่ 4-5 ตัวก็คือย่อพระคาถาต่างๆมาให้มันกระชับลงเท่านั้นเองครับอาจารย์คร
3: ับ นามาปทานก็คือธาตุทั้ง4นะ
5: ใช่ครับ
3: คือตั้งเขาบอกว่าก่อนจะทำพิธีต้องตั้งธาตุก็คืออันนี้ใช่ไหมอัน
5: นี้ครับเนี่ยคร
3: ับ อ๋อ
5: ครับไม่ได้เลยครับ
3: ครับท่านที่ชมรายการอยู่นะครับก็ท่านก็อัดเทปไว้หรือว่าแชร์ใครแชร์นะคนนั้นก็จะเฮงจะรวยนะเพราะว่าความรู้ตรงนี้อาจารย์แต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้ที่ต้องศึกษามาต้องใช้คำว่าเยอะอาจารย์จริงๆก็ตายไปหลายคนแล้วที่เราศึกษามาจริงครับ
5: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมแต่นี่มาอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นนี่เรื่องอะไรนะที่ทำหนักในที่ว่าเรียนมาหรือทุกเรื่อง
6: ผมได้ทุกเรื่อง
3: โอ้โหได้ทุกเรื่องเลย ถามไม่ถูกได้ทุกเรื่อง เอาที่ว่าเด่นๆที่ว่าทุกวันนี้มีคนมาเชิญให้ไปประกอบพิธีแบบไหนนะครับ
6: ก็คือผมก็จะทำพิธีกรรมนะครับร่วมกับท่านอาจารย์ปืนนะครับแล้วก็จะมีสักเสริมเสน่ห์นะครับลงนะเมตตา
3: ครับ
6: นะครับแล้วก็จะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการบวงสรวงนะครับตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลพระพรหม
3: ครับ
6: นะครับตามสถานที่ต่างๆที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาได้เชิญไป
3: ครับคือตั้งศาลทุกอย่าง
6: ครับ
3: ตั้งศาลขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกได้หมด
6: ได้หมด
3: แล้วรื้อศาลได้ไหม
6: ได้ครับ
3: เดี๋ยวผมยืนนวลไปรื้อที่รัชดาคืออันนี้อาจารย์ต้นเนี่ยเก่งผมก็รู้จักมานานนะครับได้ยินว่าสาริกาอาจารย์ต้นเรียนมาจบไหม
6: จบครับ
3: 32ตัวไหมมีไม่มีใครมาสับ32ตัวไหม
6: ไม่มีครับเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าใช้ในเรื่องไหน
3: คือสาริกาตัวหนึ่งถามอาจารย์ต้นสาริกามีตัวผู้ตัวเมียไหม
6: มีครับ
3: ตัวผู้คืออะไร
6: สาริกาตัวผู้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสัตว์ผู้ชายนะครับสาริกาตัวเมียเราก็จะสัตว์ผู้หญิง
3: ครับคือสาริกาตัวผู้สัตว์ผู้ชายเพื่อให้เรียกผู้หญิง
6: ใช่ครับ
3: ไอสาริกาตัวเมียสัตว์ผู้หญิงเพื่อให้เรียกผู้ชาย
6: ใช่คือเราต้องดูว่าลูกศิษย์เราต้องการแบบไหนสมมติอย่างผู้ชายอยากมีเสน่ห์ครับก็ต้องสัตว์สาริกาตัวผู
3: ้แต่นี้ถ้าถามว่าไอมนุษย์สองเพศอย่างเงี้ยต้องสักอะไร
6: ก็มัน
3: หรือสักทั้งคู่เลย
6: มันสักทั้งคู่ก็ได้ครับได้หมด
3: แต่นี้สาริกาอันนี้ผมถามแบบไม่รู้มันบ่งบอกว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียมันมีเครื่องเพศชี้ชัดไหม
6: มันจะเป็นตัวที่คาถากำกับ
3: กำกับแต่รูปร่างเหมือนกัน
6: เหมือนกันครับ
3: อ๋อครับอันนี้ท่านชมท่านฟังแล้วก็โอเทวินยาในการชมฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาปาฏิหาริย์จะมีเมื่อท่านเชื่อและศรัทธา
6: ใช่คร
3: ับ ใช่ไหม
6: ใช่
3: เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวตำราโบราณที่เรียนมาเนี่ยที่ผมเรียนว่าอาจารย์ที่สอนมาแต่ละคนเนี่ยตายไปหลายคนแล้ว
6: ใช่
3: พระทั้งคารวาสเนี่ยเพราะถ้าอยู่ป่านนี้ก็ต้องเป็นร้อยๆนะ
6: ใช่คร
3: ับครับแต่นี่มาถึงอาจารย์ปืนอาจารย์ปืนก่อนทำพิธีบวงสรวงต้องทำเขาเรียกน้ำมนต์อะไรนะที่ร้านเรียก
4: ก็จะเป็นการตั้งบูชานะครับอันดับแรกก็จะบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ทำน้ำมนต์ธรณีสาร
3: อ๋อ
4: ครับ
3: ไอ้คำธรณีสารเนี่ยผมก็ยังแต่ว่ามันเป็นต้นธรณีสารหรือว่ามันเป็นคำที่ว่ามันความหมายมันคืออะไรธรณีสาร
4: เป็นคำว่าธรณีสารเนี่ยเหมือนกับว่าทำทุกสิ่งอย่างให้เกิดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นทั้งองค์การศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นองค์การที่จะใช้ถอดอาถรรพ์ที
3: ่
4: อาถรรพ์ต่างๆที่จะเกิดอาเพศต่างๆแล้วยังมีของมงคลอีกอย่างถ้าเรียกว่าต้นธรณีสารก็สามารถนำมาประกอบพิธีได
3: ้ครับ
4: ครับ
3: ก็เวลาผมไปเห็นเขาประกอบพิธีบวงสรวงหรือว่าทำพิธีใหญ่ๆเขาต้องบอกว่าอาจารย์ที่ประกอบพิธีพราหมณ์เนี่ยต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารเพื่อล้างให้มันสะอาด
4: ครับเหมือนกับว่าเราประกอบพิธีเราไม่รู้ว่าภูมิสถานแต่ละที่แต่ละทางนั้นมีสัพพวิญญาณก็ดีแล้วมีสิ่งอะไรที่เป็นอาเพศอะไรบ้าง
3: ครับ
4: เราได้ขออนุญาต
3: ครับเขาเรียกว่าวิญญาณที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะมี2คือสัมภเวสีพวกแสวงหาที่เกิดมันอาจจะไม่ปรารถนาดี
4: ครับ
3: เขาจึงประกอบพิธียังตั้งแต่โบราณพิธีสังฆนาพระไตรปิฎกทำไมต้องอุปคุณต้องเอาไม้กระบังหามาปัก
4: คร
3: ับ แต่อันนี้ก็ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหม่เราได้เชิญคณาจารย์มาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาพบยากเพราะว่าแต่ละคนไม่ค่อยว่างนะเราจะแจกพยันนี่ครับค้าขายดีมีกำไรของสมเด็จธงชัยนะฮะครับก็จะแจกทุกทุกท่าน3ผืนใช่ไหมอาจารย์โจ
7: ้ใช่ครับ
3: อันนี้ทำยังไงให้เขาเบอร์โทรศัพท์หรือยังไงฮะให้เขาส่งมาแล้วเราก็จะจับ
7: แล้วก็ส่งพิมพ์ว่ารับพยันสมเด็จธงชัยครับเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าค้าขายดีพิมพ์ไม่ครบประโยคครับพิมพ์ไม่ครบประโยคมา3ชื่อแรกนะครับที่อาจารย์เห็นอาจารย์อ่านชื่อเลยแล้วผม
3: ค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุน
7: ถ้าพิมพ์ครบนะครับอาจารย์อ่านชื่อมาเลยครับแล้วเดี๋ยว
3: ไม่ก็ต้องไปจับรางวัล
7: ไม่ครับอ่านชื่อคนที่พิมพ์มาก่อนเลยครับแสดงว่าเขาติดตามเราครับ
3: อ๋อครับครับก็เชิญเลยนะพยันค้าขายดีมีกำไรครับเป็นพระไพศาลเป็นพระเป็นศักดิ์นะฮะใช่ไหมจันปืน
4: ครับ
3: แล้วก็จะมีพระทิพย์พระชจันสุริยันจันทานะแล้วก็ยังมียันนวะหอระคุณมีธงชัยมีแม่นางฝาแล้วข้างล่างก็จะมีพระทิพย์พระจัน
7: อาจารย์ครบอาจารย์บอกทีครับว่าต้องพิมพ์ว่าอะไรนะครับ
3: ต้องพิมพ์ว่าค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนนะ
7: ฮะ
3: แล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านได้รางวัลเดี๋ยวทางนี้ก็จะติดต่อไปทั้งหมดมี3ผืนถ้าว่าแจกทุกผืนทุกคนเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะไม่มี
7: คนแรกมาแล้วนะครับใครนะครับอาจารย์
3: กบ
7: ไม่คุณบุญญาพรเสียงสนอนะครับ
3: อ๋อเสียงสนอได้เลยครับ
7: ข้างบนเขาถ้าเขาพิมพ์ว่ารับพยันครับ
3: ก็ได้ฮะรับพยันก็ได้อาจารย์โจ้
7: ได้ใช่ไหมครับ
3: มันยังง่ายไงรับพยันดีกว่าง่ายๆนะ
7: งั้นก็3ชื่อได้ครบหมดแล้วนะครับ คุณกบจ
2: ิ
7: ตพรนะครับ
2: แจกอย่างนี้เลย
7: ใช่ครับ
2: ไม่ไม่ไม่แค่พิมพ์ไม่เยอะเลย
7: ไม่ครับ
2: โอ้โหเร็วแล้วเกินนะเนี่ยตกลงครบเลยดิ
7: ครบแล้วครับ
2: แล้วคนที่เขาพิมพ์ไม่ทันเขาด่าไหมเนี่ย
7: คุณต้องว่าอาจารย์วันชัยนะครับ
2: เอามาน้อยไหม
7: ใช่ครับคุณณัฐนนท์นะครับดอนจิ๋วไกรนะครับแล้วก็คุณบุญญาพรเสียงสนอนะครับ3ท่านนะครับคุณกบจิพรนะครับใน Facebook นะครับแล้วก็คุณณัฐนนท์ดอนจิ๋วไพรนะครับแล้วก็คุณบุญญาพรเสียงสนอนะครับ
2: อันนี้เอาไป3ไม่ได้อันนี้มันต้องช้าหน่อยเสียโจ้
7: อันนี้ไว้ตอนจบรายการ
2: จบรายการถ้าผมให้ท่านเตรียมไว้เลยนะพยัญชนะเลสเตอร์ซิตี้แพ้ไม่เป็นชนะอย่างเดียวนะของสมเด็จธงชัยนะ
7: นนให้พิมพ์ว่าแพ้ไม่เป็นชนะอย่างเดียวครับแต่ว่าตอนจบรายการเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคร
2: ับแจ้งอีกทีเลยนะมีผืนเดียวเราจะส่งให้ฟรีเลยนะครับเนี่ยพยัญชนะเลสเตอร์ซิตี้แพ้ไม่เป็นชนะอย่างเดียวรวมด้วยยันครอบจักรวาลของสมเด็จธงชัยนะครับเดี๋ยวตอนจบรายการเราจะบอกว่าเริ่มไปยังนะอาจารย์โจ้นะ
7: ครับเดี๋ยวตอนจบรายการแล้วเดี๋ยวแจ้งอีกที
2: ครับโอเคครับตอนนี้ก็มาเขาเลือกไปถึงไหนละอาจารย์ปืนถึงไหนละ
4: ทำน้ำมนต์
2: น้ำมนต์ตอนนี้อ่านองค์การเนี่ยพออ่านองค์การผมเห็นอาจารย์ปืนเนี่ยอ่านองค์การทั้งอินดูทั้งไทยอย่างถ้าไทยเนี่ยต้องสักเคมั้ย
4: ก็จะเป็นทางไทยก็จะเป็นการอัญเชิญนะครับบูชาเทวดาก็จะประกอบด้วยการอัญเชิญบทสักเคชุมนุมเทวดาจากนั้นก็จะมีองค์การเบิกเรื่อง
2: คร
4: ับต่างๆเลิกงามยามดีดีถีต่างๆมงคลต่างๆเพื่อในการประกอบพิธีก็จะมีเลิกมียามที่เป็นมงคล
2: ครับแต่นี้ถามว่าอย่างเราเขาที่เชิญอาจารย์ปืนไปเป็นพราหมณ์บวงสรวงเนี่ยเราต้องรู้ไหมว่าเขาทำอะไร
4: ก็ส่วนมากก็จะมีนักธุรกิจนะครับแล้วก็สำใส่สาขาอาชีพต่างๆ
2: ครับ
4: ก็จะแจ้งมาว่าวันนี้จะมีขอเรียนเชิญอาจารย์ไปประกอบพิธีเรื่องเกี่ยวกับเปิดกิจการห้างร้านหรือว่า
2: ขึ้นด้านใน
4: ใช่ครับ
2: ลงเสาเอก
4: ครับ
2: ครับทำพิธีมงคลคือเรื่องของการปลุกเสกพระ
4: ครับ
2: แต่เราต้องรู้ตอนนี้บวงสรวงเนี่ยคาถาแต่ละอย่างมันจะเหมือนกันไหม
4: ส่วนมากองค์การตามหลักพิธีกรรมก็จะคล้ายๆกันแต่ละคณะแต่ละเคล็ดลับแต่ละคณาจารย์ก็จะปลุกสอนถ่ายทอดกันตามรุ่นสู่รุ่นครับ
2: ครับตอนนี้ถามว่าอย่างอาจารย์เนี่ยเวลาเขามาเชิญอาจารย์แล้วมาปรึกษาเนี่ยอาจารย์ต้องดูฤกษ์ให้เขาไหม
4: ก็ส่วนมากก็จะดูวันครับดูฤกษ์ที่ว่าเป็นฤกษ์ไงเป็นมหาธนูฤกษ์หรือฤกษ์เศรษฐีราชาฤกษ์ต่าง
2: ๆ
4: นะครับที่ประกอบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดของท่านเจ้าของธุรกิจให้มันสอดคล้อง
2: ให้มันสอดคล้องไม่ต้องไม่เป็นกาลกิณี
4: ใช่ครับ
2: ครับแล้วก็วันที่ว่าห้ามคือวันวิบาทวันโลกาภิณัตไม่ทำ
4: ครับ
2: ไม่ทำเลยนะแล้วเรื่องเวลาคือเลิกเนี่ยเป็นมาธโนเลิกราชาเลิกเทเวเลิกหรือเลิกดีๆมันจะมีเวลาไหมหรือเป็นช่วง
4: ก็จะมีเวลาอยู่ในช่วงครับแต่ละวันต่าง
2: ๆครับ
4: แต่ละนาฬิกาก็จะตกเลิกอะไรลงให้ลงนะให้สมมติว่าถ้าเราจะประกอบเลิกของการค้าขาย
2: ครับ
4: เลิกเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆเราใช้มาธโนเลิกก็เป็นเลิกที่ว่ามั่นคง
2: ครับ
4: ครับ
2: อาจารย์ถามจริงอาจารย์นี่ศึกษามาจากอะไรสำนักอะไร
4: แรกเริ่มเลยนะครับผมก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือมีความชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์เขาเรียกว่าพิธีกรรมได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ที่วัดใหม่สุปฏิฐารามซึ่งบรรพบุรุษผมก็เป็นคนที่เก่าแก่อยู่ที่นั่นก็ได้ไปรับใช้จากหลวงตาชื่อหลวงตาปิ่นเป็นเด็กวัดก่อน
2: จ
4: นหลวงตาปิ่นแกก็มีวิชาอาคมจากนั้นมาพอเริ่มโตขึ้นมาก็ได้เจออาจารย์ที่เป็นอินชาวอินเดียครับ
2: ครับ
4: ชื่อท่านอาจารย์ไรนัทท่านอยู่กุสินาราท่านก็ให้ความเมตตาผมในเรื่องของการบูชาองค์พระพิฆเนศจงเป็นจุดแรกเริ่
2: ม
4: จากนั้นเราก็ได้บวชเรียนในบวรพระศาสนานะครับ1วันษาเมื่อศึกราศิกาออกมาก็ตั้งแต่บทเรียนเราคือสืบเชื้อสายของทางบ้านนะครับทางบ้านของผมเนี่ยคุณตาจะเป็นคนศรีสะเกษซึ่งตระกูลของคุณตาเนี่ยเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นหมอเกี่ยวกับรักษาทางคนโดนคุณของ
2: หมอโบราณ
4: หมอโบราณ
2: ทุกอย่าง
4: เรียกก็ว่าหวาดยาครับ
2: สมุนไพร
4: สมุนไพร
2: อาบน้ำว่านกินว่านครบถ้วน
4: อันนี
2: ้อาเห็นแล้วจะเปิดไปเรียนของสมาคมอะไรไหม
4: สมาคมโหดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับ
2: ครับทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยป่ะ
4: ก็ในการที่ได้ไปศึกษาในศาสตร์ของในสมาคมโหดก็ผมก็ได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วก็เผยแพร่ไปให้ผู้คนนั้นได้รู้จักศาสตร์ของพิธีแล้วก
2: ็
4: สิ่งมงคล
2: คร
4: ับ
2: ก็เรื่องของพิธีกรรมเนี่ยถามว่าเป็นความเชื่อนะบางคนนี่ทำก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแยะมากมายมาเครื่องไหว้เครื่องบูชาต้องใช้เงินมหาศาลอย่างผมเคยไปที่ท่าพนมวันสตักพญานาคราชเขาก็ทำใบสีเนี่ยใช้เงินไปประมาณ1 ล้านบาทนะค่าใบสีเดียวนะ1 ล้านเขามีความเชื่อเพราะเขาบอกว่าเขาไปบนบานสันจากไปขอพรแล้วมันได้ขายที่ซึ่งเป็นที่ตาบอดขายไม่ได้มาตั้งนานพอเขาไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากลับมา2 วันก็มีคนมาขอซื้อ
4: ครับ
2: เพราะว่าไอ้คนมาขอซื้อก็คือที่อยู่ข้างหน้าเขาอะไอ้ข้างหน้าเขาก็หาเจ้าของข้างหลังไม่เจอแล้วด้วยเหตุต่างๆนี้ก็ทำให้เขาขายที่ได้เขาก็เลยมาทำพิธีที่วัดพระธาตุพนมค่าเป็นสี1 ล้านบาทนะอันนี้เรื่องของความเชื่อนะเมื่อท่านเชื่อเมื่อท่านศรัทธาปฏิหารมีจริงแน่นอนนะครับเรื่องราวต่างๆนี่นะครับมีคำโบราณเขาบอกว่าปู่ย่าตายายสอนนักสอนหนาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงไหม
4: ใช่ครับ
2: ครับนี้มาอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กเรื่องการสัตยันหรือเรื่องพิธีกรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์ติ๊กต้องมีการไหว้ครูมีการเชิญครูอะไรไหมครับ
8: มีครับมีครับก่อนทำพิธีต่างๆเราต้องจุดธูปบอกครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านอนุญาตแล้วก็มาประสิทธิ์ประสาทที่ตัวเรา
2: ครับ
8: ที่รับเรียนมาต่างๆ
2: ครับธูปเนี่ยจุดกี่ดอก
8: 9 ดอกครับ
2: บางคนเขาบอกทำไมต้อง32 ดอก108 ดอกผมก็ยังสับสน
8: อันนั้นเป็นแล้วแต่บางอาจารย์บางตำราของเขาที่เขาเรียนมาคร
2: ับ น้อยสุดคือกี่ดอก3 ดอก
8: ถ้าน้อยสุดก็จุดบูชาพระครับ3 ดอก
2: 3ดอก
8: แล้วก็มาเป็น5ดอกเป็นเจ้าที่เจ้าทางสัมภักุมารทั้งหล
2: ายถ้าดอกเดียวอ่ะเขาห้าม
8: ดอกเดียวก็ส่วนมากจะเป็นพวกวิญญาณนะครับ
2: ผมก็เห็นบางทีเขาจุดดอกเดียวเนี่ย
8: ก็แล้วแต่ตำรา
2: 2ดอกก็ผมก็ไปเจอเขาบอก2ดอกเขาบอกดอกเดียวเนี่ยเทพมันจะได้มา

0: ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อครับแต่ส่วนของผมที่ร่ำเรียนมาแล้วกรรมจริงๆแล้วมันตัดไม่ได้ครับ
1: มันตัดรู้ว่ากรรมมันตัดไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาทูบไปปักก็เดินทันหลัง
1: แต่บางคนเขาถามว่าเขาได้เนี่ย
0: อันนั้นก็
1: ไม่รู้เนี่ย
0: ใช่ไม่รู้ครับ
1: เออใช่ไหมเรื่องราวผมนี่ก็อ่านหนังสือเป็นเยอะเลยนะแต่เราก็งงไอ้เรื่องจุดทูบเนี่ยผมก็ไม่อยากไปเถียงกับ ใครแต่ผมเนี่ยจุด32ดอกอาการ32เขามีความเชื่อแบบนั้นนะฮะแล้วยังต่ำก็16ดอกมงคลโสรสใช่ไหมเรื่องราวต่างๆเยอะตอนนี้มันมีความหมายหมดเลย
0: คร
1: ับตอนนี้อาจารย์ติ๊กเนี่ยเวลาทำอะไรจะประกอบวิธีเหมือนกับเล่นดนตรีดีกว่า
0: ครับผม
1: ตีตะโพนหรือตีอะไรต้องไหว้ครูไหม
0: ก็ต้องไหว้ครูเป็นโดยที่ใช้ตะโพนเป็นครูใหญ่สุดเลยครับต้องบอกกล่าวก่อนว่าครั้งนี้นะลูกมาทำประกอบพิธีในเพลงนี้นะต้องใช้เพลงหน้าผ้าหักผิดพลาดประการใดไปต้องขอขมากรรมต่อครูบาอาจารย์นะครับ
1: แล้วไอ้ดินหน้าตะโพนเนี่ยต้องปั้นเองต้องทำเองผสมเองไหม
0: สมัยก่อนต้องทำเองครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้ซื้อ
0: ใช้เป็นกาวรูหูครับเป็นกาวสำเร็จรูป
1: แล้วมันจะขังมาตีแล้วเทพถึงไหมได้ยินไหม
0: ก็ใช้ประยุกต์เอาครับพ่อครับ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยผมติดตามหลวงพ่อเต
0: ๋
1: คงทองอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเอาดินหน้าตะโพนมาทำเป็นขุนแผนนี่แพง
0: คร
1: ับ แพงเลยเราก็งงไปก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยการจะมีเครื่องมีพงมีพาดเขาจะต้องปั้นดินหน้าตะโพนแล้วแปะใช่ไหมมีเข้าสุกมีอะไรมันเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เวลามันไม่ได้เอาซื้อดินมาปะเลยนะ
0: ใช่ครับเป็นสำเร็จรูป
1: อ๋อใช่ไหมครับก็ถือว่าตีแล้วดังเหมือนกัน
0: ครับตีดังเหมือนกัน
1: แล้วถามเวลาตีเนี่ยเวลาเชิญเทพหรือเวลาตีที่จะถึงสื่อถึงเทพถึงอะไรเนี่ยเคยมีปฏิหารเคยมีอะไรสะท้อนกลับมาไหมครับ
0: ก็ตั้งแต่ทำมาก็ไม่เคยมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าอันตรายกลับมาเพราะว่าเราได้บอกกับครูบาอาจารย์ครบหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับอันนี้เป็นฤาษีใช่ไหม
0: ครับ
1: ไหว้ฤาษี
0: ไหว้พระปักคนทับครับ
1: อ๋อพระปักคนทับ
0: แล้วก็ไหว้พระประจักษ์สิงห์ขอนพระพรหมพระพิฆเนศพระนารายณ์
1: ควรจะตีได้ต้องไหว้หลายที่เลย
0: ครับต้องบอกกล่าว
1: เลยแล้วฤาษีพจน์มุนีไหว้ไหม
0: ไหว้ครับ
1: อ๋อไหว้ไง
0: ค
1: ือจริงๆตัวเอกคืออะไรฤาษีเนี่ย
0: ถ้าเป็นวงผีพลาดต้องพระปักคนทับครับ
1: อ๋อแต่ผมไปดูพวกลิเกพวกละครมันพจน์มุนีเน
0: ี่
1: ย
0: ถ้าเป็นลำถ้าเป็นลำครับลำเพลงลำหน้าผ้าต่างๆก็เรียกพระพจน์ถ้าเป็นปีพาจาพระประควรทับครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: มาถึงอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นไหว้ครูไหมก่อนจะทำสักยันก่อนจะทำพิธี
2: ก็ต้องไหว้เหมือนกันครับ
1: แล้วก็ต้องยกเศียรไป
2: ไม่ต้องครับก็คือยกที่ผ่านครูครับ
1: ไม่ใช่แล้วเศียรอยู่บ้าน
2: ก็คือถ้าเกิดว่าไปทำข้างนอกเราก็ไม่ต้องเอาเสียงครูไปครับ
1: ใช้โทรศัพท์ถึงเลย
2: เราก็ใช้ในการบอกกล่าวเล่าสิคือการตั้งพานครูครับ
1: ครับพานครูเนี่ยในพานมีอะไรบ้างจ๊ะ
2: พานครูก็จะมีหมากครูบุหรี่เหล้า
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ปัจจัยพานครู
1: เงินใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: กี่บาทเนี่ย
2: ก็อยู่ที่199บาท
1: โอ้ถ้าเป็น190บาทถ้าผมเชิญไปที่ศรีสะเกษนี่เจ๊งมั้ยคืออันนี้เป็นค่า
2: อันนี้คือค่ากำนัน
1: ค่ากำนันครูคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครูไหว้เทพเทวดาคือทุกอย่างเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเทพเทวดาทุกชั้นเป็นโลภิยะย
2: ัง
1: ต้องการคำสรรเสริญเยินยอนะมาปัจจุบันเขาจึงไหว้ครูทำพิธีใหญ่เพื่อให้เทพเทวดาเนี่ยลงมาเพราะว่าไอ้เรื่องเครื่องไหว้เครื่องเส้นเครื่องอะไรมันเยอะมาก
2: ใช่คร
1: ับ แต่ถ้าว่าสมัยก่อนไม่ได้ใบสีปัดชามเหล้าขาวราดมากูเทวดาบอกว่ากูไม่พอกินแน่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะความเชื่อเลยนะเรื่องเทพเทวดาเรื่องการไหว้ไหว้กูจะต้นเคยเจอไหมเวลาไปทำพิธีแล้วมีของเข้าคนนู้นเข้าคนนี้เคยไหม
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยนะ
2: คร
1: ับ ถ้าแล้วผมก็เห็นคนไปทำพิธีก็มันมีของขึ้นของเข้า
2: ก็มันอยู่ที่ว่าพิธีนั้นคือพิธีแบบไหนครับมันจะเป็นงานไปครับ
1: ครับมาถามอาจารย์ปืน
2: ครับ
1: อาจารย์ปืนเนี่ยเอาง่ายๆเลยที่เราผ่านมาเนี่ยวัดสว่างอารมณ์พิธีเสาห้าสวดพันยักษ์เวลามีของขึ้นมันคืออะไร
3: อย่างอัตตอาการแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน
1: ครับครับ
3: อย่างบางคนเนี่ยเขามีความตั้งมั่น
1: ครับ
3: เกี่ยวกับเรื่องของการบูชาครู
1: ครับ
3: ในการไม่ว่าจะเป็นสักเสกเลขยันต่าง
1: ๆครับ
3: เมื่อมาประกอบพิธีในการเข้าพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีพานยักษ์ก็ดีหรือการสวดบูชา
1: ครับ
3: ในการอัญเชิญองค์การต่างๆบางทีจิตแต่ละคนมีอยู่2แบบครับ
1: ครับ
3: อย่างแบบแรกก็คือเป็นจิตที่ปิติ

0: พอเกิดอาการปิติในเรื่องของอัตระอาการต่างๆก็ถึงน้อมด้วยความกตัญญูต่อครูก็จะมีอาการขนลุกขนพองบ้างแต่อย่างบางคนที่เกิดอาการของขึ้นคุมตัวเองไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นวรรคจิตของแต่ละคนความเชื่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องมาขึ้นตอนนี้พานยักษ์ใหญ่เพราะอะไร
0: อย่างการสวดพานยักษ์นี่ก็เป็นการอัญเชิญบทของในการอัญเชิญบารมีขององค์ท้าวเวชวันหรือจตุโลกบาลทั้ง4
1: ครับ
0: ในความที่เราอัญเชิญนะครับพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างบางคนที่เขาในโบราณที่ได้กล่าวไว้บางคนถ้ามีสิ่งที่มันเป็นมาอะไรที่มันเลวร้ายมาแฝงกับร่างกาย
1: คร
0: ับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกลมเพลลมพัดการเข้าพิธีพวกนี้มันทิพย์เกิดอาการ
1: พานยักษ์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นคาถามหาราช
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าอานาตาปิยะภวริตก็คือสมัยพุทธเจ้าคือพวกพระที่ไปนั่งกรรมฐานแล้วโดนพวกผีหลอก
0: ครับ
1: คือพวกนี้มันแอนตี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามผิดในลูกเมียเขามันก็เลยแอนตี้พระไงทีนี้ท้าวจตุโลกบาลก็เลยผูกคาถาอานาตาปิยะภวริตเพื่อไม่พิธีเขาเรียกคาถามาล่าแล้วมาเปลี่ยนพันยักษ์ใหญ่พันยักษ์เล็ก
0: ครับ
1: ก็ที่อาจารย์ปืนพูดกระถูกคือมาล่าทั้ง4จากดูโลกบาลทั้งหมดนะฮะครับอันนี้ก็พิธีกรรมต่างๆนะฮะก็จะมีคือเรียกว่าจิตเปิดประตูเปิดพวกสัมภเวสีก็เลยเข้านะแต่อยู่ในพิธีออกพิธีแล้วก็บางคนก็ดีนะกลับไปแล้วดีเลยนะเหมือนกับว่าขับไล่สิ่งพวกนี้ออกไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ที่ไปทำพิธีเนี่ยอาจารย์ปืนเจอเยอะไหม
0: ส่วนมากในการอย่างที่ไปประกอบพิธีอย่างถ้าเป็นการบวงสรวงอัญเชิญพรของครูบาอาจารย์ก็จะเป็นอาการปิติมากกว่าบางท่านก็มีความน้ำหูน้ำตาไหลมีความปิติใจ
1: ครับ
0: อย่างบางท่านก็รู้สึกว่าเข้าพิธีแล้วมันมีกำลังใจที่จะไปประกอบเรื่องของกิจการการงาน
1: ครับ
0: มีกำลังใจเข้มแข็งที่จะทำมาหากิน
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งมั่นความเชื่ออยู่ในความดีด้วยครับ
1: ครับตอนนี้มาถึงอาจารย์เวลาอ่านองค์การเป็นขึ้นสัตเทตอนนี้ถ้าเป็นฮินดูเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไร
0: อย่างในศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูไม่ว่าการประกอบพิธีใดๆเราก็ต้องเอื้อนเอ่ยของการบูชาองค์ปฐมบูชาก็คือการบูชาพระพิฆเนศวรเป็นอันดับแรกครับ
1: ครับ
0: แม้ว่าพอขอพรใดๆความพิธีต่างๆจะราบรื่นได้ก็ต้องเชิญอันเชิญต่อองค์พระพิฆเนศ
1: ครับ
0: จะได้ถือว่าเมื่อเราอัญเชิญพระพิฆเนศมาเป็นประถมบูชา
1: ครับ
0: งานนั้นก็จะปราศจากอุปสรรคและได้รับพรแห่งความสำเร็จครับ
1: พระพิฆเนศแล้วต่อจากนี้ก็คืออะไรพระศิวะ
0: บูชาสามาเทพ
1: สามาเทพศิวะ
0: พรหมพระผู้สร้างพระนารายณ์พระผู้รักษาพระศิวะเป็นพระผู้สร้างในองค์เดียวกันแล้วก็พระผู้ทำลายล้างอายุติธรรม
1: ครับ
0: หรือสิ่งอัปมงคลด้วย
1: อาจารย์ปืนลองแซมเปิลบทของอินดูใช่ไหมสักหน่อยนะเชิญครับ
0: ก็วันนี้ก็ได้ถือความเป็นมงคลนะครับที่ได้ขออนุญาตนะครับต่อครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะขอบารมีต่อในการสวดขอพระพรต่อองค์พระพิฆเนศนะครับให้สำหรับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่ได้รับชมรายการนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนะครับขอจงได้รับพรต่อพระองค์ท่านนะครับ

0: ขอพระพรแห่งองค์พระปฐมบูชาพระมหาคณะปฏิพระพิฆเนศผู้ประธานแห่งความสำเร็จผู้ขจัดปัดเป่าผู้นำพาแห่งสติปัญญาทรงประธานแห่งผู้ที่เคารพศรัทธาต่อสาวกของพระองค์ขอทรงประธานให้บังเกิดความสมหวังความสำเร็จในธุรกิจการงานสัมมาอาชีพให้ทุกท่านจงมีพลังกายพลังใจมีสติในการดำรงชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆและความเป็นมงคลจงสมหวังจงสำเร็จจงโชคดีเศรษฐีทุกท่านด้วยพรองค์พระพิฆเนศประสิทธิพรขอรับ
1: สาธุสาธุครับนี่คือเป็นฮินดูมีท่านถามมาบอกว่าในพิธีแต่ละครั้งผู้กระทำพิธีเนี่ยต้องทำพิธีแต่ละครั้งผู้กระทำพิธีต้องรักษาศีลบริสุทธิ์หรือว่าเว้นการทานเนื้อสัตว์ก่อนทำพิธีหรือเหตุผลอื่นได้ไหมครับ
0: ดีครับดีมากมากเลยครับ
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าถ้าเราได้ถือเรื่องของการอย่างการประกอบพิธีต่างๆละเว้นเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็การถือศีลเนี่ยก็จะมีมงคลในการประกอบพิธียิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ครับต้องถือศีลบริศีล5แล้วก็ชำระร่างกายสะอาดไหมก่อนที่จะเข้าพิธีครับดีเลยนะ
0: ดีเลยครับ
1: ครับเทวดาก็จะรู้ก็จะอำนวยอวยชัยนะครับก็นี่คือรายการคุยเฟื่องรายการสมุดปูมรายการของสามแม่กำไรนะอาจารย์ปืนบอกชื่อสำนักและเบอร์โทรศัพท์สักครั้งเผื่อท่านที่จะสอบถามอาจารย์ปืนโดยตรงนะครับ
0: ครับผมก็นะครับอาสมเทพธรรมคุณนะครับอยู่อำเภอนครเชียงศรีจังหวัดนครปฐมนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับในศาสตร์ของพิธีกรรมต่างๆนะครับหรือก็ในการบูชาองค์พระพิฆเนศก็สามารถเดินทางนะครับมาถวายบูชาองค์พระพิฆเนศขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
1: เบอร์โทรศัพท์ด้วยจ้ะ
0: เบอร์โทรศัพท์นะครับ0858045471นะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรูปขึ้นเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับมาอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กอันนี้เอามาเรื่องก่อนที่เราจะทำพิธีเอาอะไรก่อนตะโพนนี่ไง
2: ตะโพนครับ
1: ต้องมีคาถาไหม
2: ก็ใช้คาถาโอมอิมังสมุปว่าควรทับพระมณีเทวาจารย์จงหิปล่อยให้ปุ่มชันตุก
1: แค่นี้
2: แต่ว่าก่อนที่เราต้องคาถานี้เราต้องมีบทเชิญ
1: อ๋อบทเชิญลองบทเชิญหน่อยครับเอาเป็นเหมือนจริงเลยครับ
2: ก็
1: ครับ
2: เอาเรื่องสักเคเลยไหม
1: เอาได้เลยครับได้เลยครับครับมีบทครับ
3: สาธุปริตวานัมเมตังสมเมตตาพระทันตาอาวิคิตาจิตาปริตังพระนันโตสักเคกาเมจารุเปคิริเสคันราตเตจันตาริเควิมานิทีเอเปรเทตคาเมตรวนาขะเนเคหวัตุมหิเคเตรุมาจยันตุเทวาชรตระวิสเมยักขันทพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะรวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมพระทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพระทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพระทันตาพุทโธเมนะทั่วพุทธังนุสติธัมโมเมนะทั่วธัมมังนุสติสังโฆเมนะทั่วสังฆังนุสติพุทธังกันเทวะอิติริตินะโมพุทธายะธัมมังกันเทวะอิติริตินะโมพุทธายะสังฆังกันเทวะอิติริตินะโมพุทธายะสิโรเมพุทธเทวันจานระเตพรหมเทวตาตยังนรยะกันเทวะอิทเวหะเทพรหมเมสุราปาเทวิสนุกันเทวะเพชรูกันเทวะสัพพคัมมาประสิทธิเมประสิทธิเตสาธุนะโมเมนมัสการข้าพเจ้าขอรัตนาอัญเชิญองค์พระสยมพรหมยานพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระพุทธกินเนศพระพุทธกินนายองค์พระพิฆเนศวรแม่อุมาขวดีแม่รัศมีแม่สุรัสวดีแม่พระธรณีแม่พระคงคาเราเทเวและเทวาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายอีกพระฤาษีทั้ง186พระองค์อันมีพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายณ์พระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีกระไรโกรธพระฤาษีทั้ง108พระองค์พระพจน์มุนีพระฤาษีเทวาพระนาลานารายณ์นาเดชนารัตพระปัญจสิงขรปัญจยมนาเราเทเวและเทวา พระประโคนทัพเทวันข้าพเจ้าขออัญเชิญลงมาประสิทธิ์ประสาทแก่พวกข้าพเจ้าในกาลบัดนี้ขอให้เกิดมั่งเกิดมีหาข้าพเจ้าทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้จับช่วงล่วงเกินไปทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้ครูบาอาจารย์ที่ได้อัญเชิญมาเบื้องตนจงอภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองพวกข้าพเจ้าเลยหาข้าพเจ้านั้นทำดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไปขอให้พระประโคนทัพเทวันจงตีสนอสนันมันเลงมันลือโลกด้วยบารมีพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมโอมีมัสมิงพระประโคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเพปะเดพลจันตุตุติยปิอิมัสมิงพระประโคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเพปะเดพลจันตุตติยปิอิมัสมิงพระประโคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเพปะเดพลจันตุกเตสิกเตสิกึงกระนังหังปิตังชานามะชานามิสา
1: ท
3: ุ
1: ก
3: สา
1: ทุกสาทุ
2: กมีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
1: โอ้โหแน่นอนครับอาจารย์ทิ้งบอกที่อยู่
2: อ๋อครับ
1: โทรศัพท์ด้วยนะ
2: ครับผมก็ตำหนักเป็นตำหนักสักยันต์ท่านพ่อแก่นครชัยศรีนะครับสักยันต์นั่งเดิมนะครับอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับตำบลสัมปทวนนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็063นะครับ1912462ถ้าท่านใดมีความสนใจทางด้านสักยันต์ปีผ้าและการสร้างศีรษะภูหัวโขนก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ
1: ครับก็ปรึกษาสอบถามได
2: ้ได้ครับ
1: อยากให้ทำ
2: ให
1: ้ได
2: ้ครับ
1: นะมาถึงอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นเวลาไปทำพิธีถ้าว่าเอาถอนก่อนดีกว่าถอนสารอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
1: สารนี่ที่เขาไปถอนก็คือมันไม่ดีหรือไงหรือมันพังมันอะไรฮะ
4: ก็อาจจะเป็นเพราะเก่าชำรุดทุโซ
1: อ๋อที่ว่าไม่ใช่ว่าเทวดาไม่อยู่เจ้าที่ไม่อยู่บอกว่ากูต้องไปหาที่อยู่ใหม่อันนี้มันจะมีส่วนไหม
4: ก็คือบางบ้านเนี่ยครับเป็นบ้านที่ว่าไม่ได้มีคนอยู่มีคนมาซื้อ
1: ครับ
4: ครับผมแล้วก็จะปรับปรุง
1: ครับ
4: ครับผม
1: คือถ้าไปซื้อบ้านเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสาร
4: ใช่ครับ
1: ต้องถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องทำใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ไปรื้อใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ทำความสะอาด
4: เราก็ทำความสะอาดก็ใช้น้ำมนต์ธรณีสารล้างแล้วก็เชื่อมใหม่ได
1: ้แล้วต้องเครื่องในสารเนี่ยผมเห็นมีตุ๊กตามีวัวมีฟายมีนางสนมมันคืออะไร
4: ก็คือชายหญิงเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนข้าทาสบริวารครับในชีวิตประจำวันนะครับนางรำก็เกี่ยวกับความเพลิดเพลินความอยู่ดีมีสุขครับช้างม้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเราถวายยานพาหนะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะขี่ช้างขี่ม้าขี่วัวขี่ควายครับ การที่เราถวายมันก็เปรียบเสมือนเราถวายยานพาหนะให้ท่านสุขสบาย
1: ครับผมมีอยู่บ้านพระพวกผมเขาก็ตั้งศาลก็ใหญ่นะมีฐานะเขาก็ไปซื้อนางรำทุกคนตกตามเมียนี่ทุบทิ้งหมดเลยมันก็คิดไปอย่างเลยเขาไปฟังอย่างอื่นว่ามันจะไปหาผู้หญิงที่สวยมาอะไรเนี่ยผมนี่ก็งงเนี่ยมันก็ทะเลาะกันเลยนะ
4: ครับไอ้นางรำเนี่ยจริงๆมันก็เปรียบเสมือนเครื่องบรรณาการ
1: บรรณาการ
4: บรรณาการให้กับ
1: บรรณาการกับเทพ
4: ต่อเทพเทวาครับ
1: อ๋อตอนนี้ไอ้ครอบครัวนั้นก็บอกไอ้เมียนี่ก็มาบรรณาการกับผัวขอเทวดาขอให้มีผู้หญิงที่สวยเมียที่สวยผมก็งงนะเมียทุบทิ้งหมดเลยนะตัวหลังก็เลยสารนั้นไม่มีหลังมีแต่วัวฟายแล้วก็มีรถโปเช่มีรถเบนมันก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละค
4: น
1: ครับตัวนี้เวลาถอนเสร็จแล้วถอนเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างด้วยน้ำมนต
4: ์ธรณีสาร
1: แล้วเสร็จแล้วมาตั้งก็ตามแบบฉบับต้องเชิญสักเค
4: ใช่คร
1: ับ สักเคแล้วก็มันจะมีเขาเรียกแผ่นไม้หรืออะไรเป็นลูกเทพข้างใน
4: อ๋อเขาเรียกจะเวด
1: มันจำเป็นไหมต้องเป็นเจ้าเวท
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นลูกเคารพที่ว่าเขาสมมุติขึ้นมา
1: ครับ
4: คือมันจะเป็นเจ้าเวทไม้เจ้าเวทปูนหรือว่าจะเป็นทองเหลืองหรอกก็แล้วแต่ของฐานะของแต่ละบ้านที่ว่าจัดหาครับ
1: ตอนนี้ถามว่าบางคนเนี่ยศาลบางคนไม่มีเจ้าเวทนะพิคเนตเจ้าแม่เจ้าเยอะๆหมดเลยนะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวนี้คือมันแล้วแต่ยุคสมัยแล้วแต่ คนที่เขาศรัทธาและบูชาครับ
1: ครับคือนี่อะไรขอคาถาอัญเชิญเทวดากลับด้วยครับอ๋อต้องให้เทวดากลับโอ้โหนี่รู้เนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยโอ้โหต้อง
2: คุณทรง
1: นะคุณทรงนี่แน่นอนเลยนี่ข้อนี้ขมังเวทตัวจริงเลยรู้ว่าเชิญเทวดาแล้วกลัวเทวดากลับไม่ถูกขอให้เชิญเทวดากลับด้วยนะครับเดี๋ยวเทวดาจะกลับเองเพราะว่าจ่ายค่ารถไปแล้วคืออันนี้เราเป็นพิธีการเราก็จะให้ทุกท่านได้รู้เรื่องของพิธีการต่างๆท่านที่มีคำถามอะไรเชิญได้เลยนะเหลือเวลานี้ครับเราตอบไปแล้วเราตอบ ถามได้หมดทุกเรื่องสองเรื่องจะถามไหมนะการเมืองและการเงินนะ
5: แนะนำให้อาจารย์น
1: ะแนะนำเลยสำนักด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้วย
4: ครับผมอาจารย์ต้นมุนีพามครับสำนักอยู่ที่ราชบุรีครับเบอร์ติดต่อก็0625934592ครับผม
1: คือรับได้ทุกวิธี
4: ครับ
1: อาจารย์ปืนเป็นหัวหน้าทีมนะครับก
6: ็
1: ทำงานงานเนี่ยก็จะไปครบสูตรเลยนะก็เชิญท่านที่มีคำถามอะไรเชิญเลยนะครับอยากจะสอบถามเรื่องอะไรนะนี่อาจารย์ทั้งสามก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เรื่องอักขระเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมก็ถือเป็นถ้าภาษาใช้ไปเขาเรียกขมังเวทคารวะขมังเวทแต่ผมจะไม่ใช่ว่าคารวะขมังเวทใช้คำว่าผู้เรืองวิชานะเรียนมาเยอะอาจารย์ตายไปหลายคนแล้วถ้าอาจารย์ไม่ตายก็คงไม่ดังหรอก
4: ใช่
1: ไหมเพราะอาจารย์อยู่ดังไม่ได้ใช่ไหมอะไรก็ต้องไปลบไปลอยตามลอยอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์ตายปุ๊บนี่ดังกันทุกคนเลยนะอาจารย์ต้นเรียนมาจากไหน
4: คือผมเรียนมาจากหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำครับ
1: โอ้โหชื่อเงินที่ราชบุรี
4: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้อยู่นะ
4: หลวงพ่อเงินตอนนี้ก็เหลือแต่สังขาร
1: อ๋อไอ้ท่านต้นเนี่ยละสังขารปีไหน
4: น่าจะ10กว่าปีมาแล้วครับ
1: เออผมเคยรู้จักท่าน
4: ครับผม
1: ราชบุรีเกจิดังเยอะ
4: ครับ
1: หลวงพ่อเขียนวัดโบสถ์นี่รดน้ำมนต์
4: Uh-huh.
1: แล้วก็เยอะๆเลยผมรู้จักเยอะแล้วก็หลวงพ่ออะไรโอ้หลายองค์นะคือเรียนจากพวกเงินมาก็มาประกอบพิธี
4: ใช่ครับ
1: ก่อพิธีแล้วจากพวกเงินองค์เดียวเลย
4: ก็มีอีกหลายๆท่านนะครับ
1: มีหลวงพ่ออะไรบ้าง
4: ก็หลวงพ่อช้างวัดเกาะเจริญธรรม3เดือน
1: ครับ
4: นะครับแล้วก
1: ็หลวงพ่ออะไร
4: ผมไล่
6: หลายท่านหลายท่าน
1: อาจารย์อาจารย์ลูกโขอาจารย์แป๊ะ
4: หลวงปู่นี้ก็มารับใช้หลวงปู่อยู่ครับวันนี้ก็มารับใช้หลวงปู่
1: ครับก็วัดสว่างอารมณ์มีงานนะวัดสว่างอารมณ์มีงานนี่ก็อาจารย์ปืนนำโดยอาจารย์ปืนก็จะพากันนะคารวะเรืองวิชาเนี่ยไปเปิดสำนักสักยันลงเลขลงมนต์อะไรเยอะแยะหมดเลยนะท่านก็คอยติดตามเพจวัดสว่างหรือติดตามเพจของแต่ละคนเวลามีพิธีกรรมต่างๆนะครับก็เชิญได้เลยนะครับท่านที่จะมีคำถามอะไรถามได้หมดทุกเรื่องโดนเข้าโดนของโดนคุณโดนใสนะวิธีแก้ยังไงเสริมยังไงก็ถามอาจารย์ทั้งสามก็ถ้ารู้ก็จะตอบเรื่องเงินถามไม่ได้ไหมเพราะทุกคนมีปัญหาหมดการเมืองก็บ้านก็มีปัญหานะครับมาพยานพยานโอ้โหนี
5: ่เราบอกคีย์เวิร์ดไปแล้วครับป๋าบอกจริงครับใครพิมพ์มาก่อนได้เลยครับ
1: ค
5: นที่ได้พยันชุดแรกไปแล้วไม่ได้นะครับ
1: ครับเอาชุดใหม่พยันเลสเตอร์ซิตี้มีผืนเดียวนะครับ พยันแพ้ไม่เป็น ชนะอย่างเดียวพิมพ์เข้ามาเลยนะครับแพ้ไม่เป็นใครมาก่อนรับไปเลยไม่ยังมีข้อแม้ใดทั้งสิ้นเลยนะครับอาจารย์โจ้ใช่ไหม
5: นี่ครับ
1: สวยพิมพ์มายัง
5: พิมพ์มาแล้วครับ
1: ใครแพ้อย่างเดียวโอ้โหใครชื่ออะไร
4: คุณอะไรคุณนัทนาลีร่มโพเย็นนะฮะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณนัทนรีร่มโพเย็นอยู่จังหวัดไหนครับโอ้โหพิมพ์มาปุ๊บๆๆหลายคนแล้วทำไงเนี่ยต้องตัดแบ่งแม่เสจโจ
5: ้ได้คนแรกนะครับคนแรกที่พิมพ์มาได้นะคร
1: ับ
5: พ
1: ิ
5: มพ
1: ์
5: มาคุณนัทนรี
1: นัทนรีครับอยู่จังหวัดไหนครับจะให้ทางนี้ส่งไปหรือจะมารับเองที่บ้านสารแม่กำไรนะฮะครับเป็นพยาน
5: เดี๋ยวคนที่ได้ไปนะครับรบกวนทักอินบ็อกเพจนะครับของสมุดปูมนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
1: ครับเป็นพยานที่หายากแล้วก็ไม่มีขาย
4: ใช่
1: แล้วต้องไปขอสมเด็จก็ท่านก็รอท่านก็ไม่กว้างผมได้อยากจะแจกผมเคยไปติดที่ท่าพนมวันสตะพนานนาคราช50ผืนแล้วก็ทุกวันก็ยังมีปัญหาปูมีอิทธิพลปูยิ่งใหญ่ขอก็ต้องแบ่งกัน5ผืน10ผมก็ต้องเดินต้องไปขอบางคนก็ไม่ยอมติด50ผืนแล้วบางคนเนี่ยไปถือผมบอกว่าเสร็จพิธีแล้วแจกมันถือตั้งแต่ 5:00 น.ยัน 3:00 น.ต้องให้นะ คือมีเงินซื้อไม่ได้พยานเลตเตอร์พยานแพ้ไม่เป็นพยานชนะอย่างเดียวของสมเด็จธงชัยสมเด็จพระรัต
5: สมเด็จ
1: พระมหารัชมงคลมณีสมเด็จธงชัยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะฮะครับสุดยอดนะฮะมีเงินซื้อไม่ได้เลยท่านที่พิมพ์มาช้าก็เสียใจด้วยเดี๋ยวว่ามีโอกาสจะเอามาแจกเยอะๆนะคร
5: ับอาทิตย์หน้ามีของแจกอีกใช่ไหมครับ
1: มีมากกว่าเดี๋ยวแจกมา
5: ทุกอาทิตย์
1: แจกมหาสัง
5: ถ่ายรูปเอานะครับรูปถ่ายครับแจกรูปถ่าย
1: แจกมาสั่งนะของแจกไม่ต้องกลัวครับเยอะครับก็ยังมีหลวงปู่ศิลาหลวงปู่โอ้โหเยอะ
5: ห
1: ลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนนี่ได้แจกเป็นร้อยเลยแจกเป็นร้อยเลยให้ใครร้อยแรกพิมพ์มาแจกให้ทั่วถึงกันเลยหลวงพ่อทวดพระด้วยมงคลมีครับมีเยอะครับครับก็เดี๋ยวเราก็พยายามจะหาของดีหาของมงคลมาแจกขออาจารย์แป๊กก็แจกได้นะตะกุดก็เยอะนะเยอะเยอะขออาจารย์แป๊กก็แจกเป็นร้อยได้ตอนนี้ทางทีมงานบ้านมหาสังจะบ่นเรื่องค่าส่งอ่ะถ้ามารับเองก็ไม่มีปัญหานะ
5: คร
1: ับตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องเข้าเรื่องต่างเนี่ยอาจารย์ปืนก็คือตั้งกระทำพิธีมาเริ่มตั้งแต่เมื่อปีไหนนะ
6: ถ้าย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มหลังจากที่บทเรียนเสร็จแล้วครับเพราะในการก้าวสู่วงการเรื่องของพระเวทเนี่ยสมัยโบราณเขาว่าคนที่จะทำพิธีต่างๆต้องผ่านการบทเรียนแต่ว่าในการศึกษาเนี่ยผมได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณพระครูยัตติธรรมานุยุตหรือหลวงปู่แปะเนี่ยตั้งแต่รุ่นของคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายสืบก็เรียกว่าสืบเชื้อสายกันมาทั้งบ้านครับ
1: ครับ
6: รับถือหลวงปู่เนี่ย
1: ครับคุณทรงศักดิ์เนี่ยถามมาว่าพิธีสะเดาะเคราะห์จากร้ายเป็นดีจะทำพิธีช่วยได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ปืนครับ
6: พิธีจากร้ายกลายเป็นดีในตามหลักก็จะมีพิธีถ้าเราถือว่าหลักง่ายๆหลักของชาวพุทธเลยนะครับถ้าเราฝันไม่ดีบ้างหรือว่าเกิดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มารบกวนในเรื่องของฝันร้ายหรือตกต้องตามตำราอะไรที่เกิดเรื่องของธรณีศาสตร์ท่านจงสมหวังสำเร็จเศรษฐีรวยทันใจขอรับ
1: ครับแต่นี้อาจารย์ปืนเรียบร้อยก็มาอาจารย์ติ๊กครับท้ายรายการอวยพรนะครับ
2: ครับก็สุดท้ายผมก็ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับการนับถือบูชาหรือว่าศรัทธาต่างๆนะครับทุกอย่างรู้แล้วแต่ต้องใช้สตินะครับสติถ้าเรามีสติทุกอย่างรู้แล้วจะมีปัญญาเกิดมาปัญหาทุกอย่างที่เราติดขัดนะครับก็จะคลี่คลายด้วยปัญญาของเรานะครับก็ฝากไว้แทนเป็นท่านี้ขอให้ทุกท่านสุขความโชคดีนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองได้เงินไหลกองไทยกองทองไหลมาไทยมาดุจพระแม่คงคาที่มีวันสัตย์สายทุกๆประการนะครับสาธุ
1: ครับอาจารย์ต้นครับอาจารย์ต้น
4: ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นคติประจำใจของผมก็คือทำดีได้ดีนะครับก็วันนี้ก็จะขออัญเชิญบทครูบาอาจารย์นะครับมาอำนวยพรท่านก็พุทธบูชามหาโตโชจนารายะพระธรรมสังฆบูชาเอหิวาโยอิสราเทวานะมามีหังสิทธิมหาชยังอามินาทะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเดชะบรมครูพ่อปู่ฤาษีทั้ง108พระองค์ท่านลงมาพระสมพระพงท่านลงมาประสานพระเพชรหลูกันท่านลงมาประสิทธิเตสหชาตินี้สิงเหสามจงฟื้นตื่นขึ้นมาปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่ดูรายการอยู่ให้รวยรวยรวยครับ
1: ครับก็นี่คือรายการสมุดปูมสามแม่กำไรก็จะดำเนินรายการทุกๆวันพฤหัสใช่ไหมอาจารย์โจ้
5: ครับ
1: คือต้องถือวันพฤหัสเป็นวันครู
4: ครับ
1: นะก็
5: ช่วงของอาจารย์วันชัยนะครับ
1: ครับก็ถ้าเรามีไปถ่ายงานข้างนอกก็จะมาออกอย่างเมื่อวานเราไปงานถวายกุฏิของหลวงปู่มหาศิลาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็คนได้หลั่งไหลกันมาผมว่าเป็นแสนครับบารมีบารมีท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านเป็นพระกรรมฐานนะฮะและการของสมุดปูมหรือสามแม
7: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศ อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
8: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบในทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
15: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสันทพรมมารายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
16: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ครับผมช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.พบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการเช่นเดิมนะครับในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวจะพาไปฟังพระเดชภูริปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นทางสังคมประเด็นด้านการเมืองแต่ในช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สะท้อนอยู่ในใจนะครับโดยเฉพาะกับผมในฐานะที่ก็เป็นลูกของทหารคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้ช่องทางตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกกล่าวนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังข้าราชการทหารพรานนะครับทั้ง5ชีวิตที่สูญเสียนะครับที่เกิดเหตุการณ์ลอบยิงทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 6:45 นาทีนะครับสถานที่เกิดเหตุก็คือจุดตรวจบูเกะซามีนะครับเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็เป็นพื้นที่ดูแลของกองร้อยทหารพรานที่4509นะครับพฤติกรรมของคนร้ายนะครับคนร้ายมากันประมาณเกือบ10คนแบ่งออกมาเป็นชุดย่อยแล้วก็ชุดหลักในการเข้ามาลอบทำร้ายและสังหารทหารที่ตั้งด่านตรวจอยู่นะครับโดยกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีทั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่คล้ายๆทหารพรานเนี่ยนะครับนั่งอยู่ในกระบะท้ายของรถกระบะคันที่ก่อเหตุการโจมตีเขาบุกเข้ามานะครับโดยการขับรถเข้ามาปกตินี่แหละคันหน้าเนี่ยก็นุ่งสโลงนะครับพกผ้าปกติเหมือนลักษณะการแต่งกายแบบมุสลิมทั่วไปแต่ก็ซ่อนอาวุธไว้นะครับในขณะที่คันกลางเป็นรถกระบะคันก่อเหตุนั่งมาข้างหลังกระบะกันเนี่ยเกือบน่าจะ8คนถึง10คนเกือบนะครับจากภาพในวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยนะครับคนร้ายขับรถเข้ามาแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมเสร็จแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามเนี่ยกราดยิงซึ่งก็พบกระสุนทั้ง M16 แล้วก็อาก้านะครับตกเป็นร้อยนัดเลยนะครับระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่อย่างโหดเหี้ยมทีเดียวเรื่องของการยิงเนี่ยนะครับและสังหารเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เข้าเวรตรวจการอยู่ตรงนั้นเนี่ย5ท่านเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาเพียงแค่1นาทีกับอีกประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองคือใช้เวลาสั้นมาก1นาที30วิรถวิ่งผ่านช้าๆสาดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่5คนนะครับแล้วก็ยิงจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเนี่ยหลังก่อเหตุนะครับคนร้ายก็หลบหนีนะครับจากในส่วนของด่านตรวจดังกล่าวนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอศรีสาครแล้วก็นำรถที่ก่อเหตุเนี่ยไปเผาทิ้งนะครับทำลายหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจโดยการติดตามกล้อง CCTV นะครับแล้วก็ไปเจอรถคันดังกล่าวแล้วก็ตอนเนี้ยในส่วนของภาคส่วนของกำลังคนทั้งหมดเนี่ยก็ปิดพื้นที่แล้วก็ระเด็งเขาเรียกระดมค้นหาแล้วก็ตามล่ากันนะครับก็มีกระแสข่าวออกมามากมายนะครับในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับก็ออกมาพูดว่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เสียดายฝีมือของทหารทั้ง5ท่านซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพนะครับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตทั้ง5ท่านเนี่ยวันนี้ขอสดุดี ขอนำชื่อนามสกุลของท่านเนี่ยนะครับมาอ่านให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะครับทั้ง5ท่านเป็นกำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45นะครับที่พลีชีพในครั้งนี้ก็มีท่านแรกจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดนะครับท่านที่2 อาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองท่านที่3 อาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาท่านที่4 อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงแล้วก็เป็นถ้าออกเสียงนะครับซอลาฮูดิงปีนะครับแล้วก็ท่านที่5ท่านที่4นะครับแล้วก็ท่านที่5เนี่ยอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจเนาะนะครับ2ท่านสุดท้ายเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับนี่มุสลิมนะฮะที่เป็นพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับมายิงนะครับแล้วก็มาฆ่าทหารที่เป็นมุสลิมซึ่งเป็นผู้ก่อการดีนะครับเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยดูแลความมั่นคงของชีวิตของประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสมันช่างเลวร้ายจริงๆครับแล้วผมก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านที่เป็นมุสลิมนะครับทุกท่านที่ได้นั่งคุยกันถึงประเด็นนี้ก็สาบแช่งนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่มุสลิมมันไม่ใช่คนที่ประพฤติตนอยู่ในคำสั่งสอนของมุสลิมที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่อ้างเรื่องของศาสนาเนี่ยเอามาบังหน้าแต่จริงๆแล้วพวกนี้คือโจรคืออาชญากรที่ไม่สมควรที่เราจะจับเป็นอีกต่อไปนะครับและต้องปราบปรามด้วยการทำลายทิ้งนะครับทั้งหมดนะครับนี่คือเหตุผลที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังคงซ้ำซากอยู่ผลกระทบกับประชาชนแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับในการเข้ามาลอบโจมตีของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้นอกจากนายทหารที่เสียชีวิตทั้ง5คนแล้วเนี่ยมีประชาชนบาดเจ็บมากถึง6คนแล้วในผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยมีเด็กอายุ10ขวบซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังบาดเจ็บในลักษณะที่วิกฤตอยู่นะครับเป็นอะไรที่มันน่าเศร้ามากในส่วนของความคืบหน้านะครับก็แน่นอนครับทางทหารเองก็ออกมานะครับแถลงข่าวที่ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็อรมน.นะครับก็ออกมาแถลงการประณามการกระทำอันป่าเถื่อนครั้งนี้ขณะที่เสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการประกาศว่าถึงเวลาที่จะเป็นผู้ล่าแล้วนะครับโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ปูพรมแกะรอยเส้นทางหลบหนีแล้วก็ไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายผมบอกตรงๆนะอันนี้ถึงแม้จะเป็นรายการข่าวนะถึงผมจะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็หาข่าวมาแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอแบบในมุมของคนที่นั่งกินกาแฟหรือว่านั่งเสวนากันนะครับกินข้าวนั่งคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยมาพูดกันแบบชาวบ้านนะครับทุกคนที่พูดถึงเรื่องนี้ในวงที่นั่งคุยกันเนี่ยบอกเป็นคำเดียวเลยนะไม่อยากให้จับเป็นมันต้องจับตายเท่านั้นแล้วมันต้องไล่ล่าชนิดที่พูดง่ายๆว่าเหมือนปลวกอะถ้ามันมาสร้างความเดือดร้อนมาประหัตประหารคนดีมาทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตมาทำให้คนหวาดกลัวดีที่สุดคือเอาน้ำร้อนราดลงไปในรังปลวกนะครับให้มันตายให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยท่านก็สมควรนะครับที่จะต้องรับฟังเสียงของประชาชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาให้ข่าวแล้วก็แน่นอนว่าท่านก็พูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องไม่มีการสูญเสียข้าราชการทหารคนที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหน้าอีกแล้วสถานการณ์รุนแรงตรงนี้ของชายแดนเนี่ยมันไม่ควรเกิดซ้ำรอยกันนะครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเกิดมาอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านับร้อยครั้งนะครับทั้งการปะทะการเสียชีวิตปริมาณของคนที่ตายก็แน่นอนว่าทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นเกิดการ ที่เรียกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบสาดเสียเทเสียถึงนายกรัฐมนตรีนะครับคนในสังคมมองในลักษณะที่พูดง่ายว่าหลีตามองหัวจดเท้านะครับมุมมองของประชาชนสื่อมวลชนและนักวิชาการเนี่ยสะท้อนออกมาเป็น3หลักเลยนะอันดับแรกคือมองแบบแผ่นเสียงตกร่องวาทกรรมซ้ำซากนะครับการขาดความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับทำให้มองเรื่องของการพูดในลักษณะของท่านนายกตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการพูดตามหน้าที่ที่ท่านจะต้องพูดเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกซึ่งความเสียใจสุญญากาศในเรื่องของการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะต้องออกมาแล้วก็ต้องมากล่าวแบบนี้นะครับว่าขอแสดงความเสียใจกับทหารทั้ง5ท่านครอบครัวที่ได้สูญเสียไปแต่ปัญหาคืออะไรคือมันก็ยังมีการลอบยิงมีการทำลายมีการปะทะกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมีการสร้างความหวาดกลัวมีการทำให้3จังหวัดชายแดนใต้กลายเป็นดินแดนที่ผู้คนไม่อยากกล่าวถึงหรือว่าทำให้เรื่องของการอยู่อาศัยประชากรที่อยู่ในพื้นที่เมืองที่ควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามผมเองไปมาทั้ง3จังหวัดนะครับ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับยะลานราธิวาสนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าและปัตตานีเนี่ยนะครับต้องบอกว่า3จังหวัดนี้เนี่ยผมมีโอกาสเดินทางมาเป็นจำนวนหลาย10ครั้งทีเดียวตั้งแต่จำความได้นะครับวันนี้ผมก็อายุ56เข้า57แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมจำได้ว่าผมเคยนั่งรถทัวร์ลงไปกับครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผมว่าสมัยนี้ก็เป็นนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ทางใต้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าในส่วนของภาคอื่นก็คือการเหมารถทัวร์กันลงไปทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนผมเป็นเด็กๆ เนี่ยผมจำได้เลยนะครับแล้วก็มีรูปอยู่ด้วยนะครับที่นั่งรถทัวร์กันไปสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรถทัวร์แบบไม่ติดแอร์ไม่ปรับอากาศนะครับเป็นเหมือนชิงชาบทัวร์เนี่ยแหละนะครับก็เหมากันไปที4 5คันนะฮะที่บ้านชอบทำบุญคุณยายคุณตาคุณแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับก็จะตั้งองค์กฐินนะครับรวบรวมเงินกันแล้วก็ชวนกันนะครับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านในชุมชนนะครับเดินทางนั่งรถทัวร์กันข้ามวันข้ามคืนเลยลงไปถึงในส่วนของ3จังหวัดนี้ไปทอดผ้าป่าไปทำบุญกันตามวัดต่างๆนะครับเราก็เคยมีโอกาสไปพอโตขึ้นมาถึงปั๊บสามารถที่จะขับพูดง่ายว่าขับรถได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็มีความสนุกสนานในช่วงของการเดินทางเราก็รวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆผมก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยลงไปเที่ยวปัตตานีนะครับลงไปยะลานราธิวาสทุกวันนี้ก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ในส่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเพียงแต่ว่าห่างหายกันไปเพราะไม่ได้ลงไปเยี่ยมแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีการจัดคาราวานของกลุ่มบิ๊กไบค์ซึ่งก็มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมนะครับที่เป็นเพื่อนฝูงกันอยู่ในแวดวงกันเนี่ยขี่รถลงไปธรรมดาแล้วเนี่ยที่ยะลาเนี่ยนะครับจะมีงานบิ๊กไบค์อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นทุกปีเลยที่จะมีจากสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไทยภาคต่างๆเดินทางกันไปเพื่อที่จะไปปาร์ตี้กันไปเยี่ยมชมความสวยงามไปท่องเที่ยวเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามมากๆทั้ง3จังหวัดเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไอยาเวงก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่พูดง่ายว่าเป็นซิกเนเจอร์ของภาคใต้หาชมได้ยากในที่อื่นๆต้องไปชมที่นั่นต้องไปสัมผัสที่นั่นใช่ไหมครับอุโมงค์ก็ดีอะไรก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องการโปรโมทกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกลบด้วยเรื่องที่มันเป็นเรื่องต่ำช้าของไอ้พวกกลุ่มติดอาวุธซึ่งแน่นอนว่าณวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นเบื้องหลังนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอยู่ทางทหารเองก็อยากจะปรับให้สิ้นซากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความแข็งแรงของภาครัฐนะครับที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับจากเรื่องของวาทกรรมที่นายกพูดนะครับเขาบอกว่าพูดแบบนี้แม่งเหมือนแผ่นเสียงตกล่องขาดความน่าเชื่อถือขาดความน่าที่จะเรียกได้ว่าขาดความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็เป็นการพูดทำตามหน้าที่ที่ตัวเองต้องพูดออกมา ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความชินชาแต่ในความชินชานั้นชาวบ้านทั้งหลายโคตรโกรธแค้นเลยเขาพูดแบบนี้นะฮะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการดูแลที่ดีคนที่อยู่นอกพื้นที่ก็มองอย่างรู้สึกตำหนิติเตียนว่าทำไมภาครัฐเองไม่สามารถปกป้องคนของตัวเองได้แล้วทำไมมันละหลวมขนาดนี้ปล่อยให้แม่งขับรถมาแล้วเอาปืนกลมาสาดจนกระทั่งนอนตายกันเป็นเบื่อขนาดนี้นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือวิสัยทัศน์ของภาครัฐรัฐบาลเองไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในครั้งนี้ได้และวาทกรรมก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นเลยการตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติการจริงเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างผลงานในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในฐานะที่ท่านนายกเองก็กำกับดูแลฝ่ายปกครองอยู่นะครับไล่ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหน่วยงานอย่างกองอาสารักษาดินแดนนะครับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สังคมมีการตั้งคำถามว่ามาตรการเชิงรุกในการข่าวและการป้องกันเหตุในเขตชุมชนเมืองตลาดทำไมประสิทธิภาพมันถึงได้อ่อนด้อยงอกง่อยขนาดนี้นะครับมีการจี้ให้มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์มีการสะท้อนออกมาว่ารัฐบาลควรเลือกใช้คำพูดปลอบใจหันมาใช้เชิงรุกในการทำงานมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยเสื้อเกราะระบบอาวุธและก็แน่นอนว่ายุทธวิธีนะครับในการที่จะดูแลพื้นที่นี้ตรึงกำลังและออกไล่ล่าปฏิบัติการในลักษณะที่พูดง่ายว่าเป็นเชิงรุกครับไม่ใช่ตั้งรับให้เขามายิงให้ตายอย่างเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเขาบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่มองว่าชาวบ้านมองนะครับท่านขาดเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่นะครับคำพูดนะครับก็แน่นอนว่าพูดไปแล้วมันเหมือนกับเอ๊ะแล้วอะไรที่มันมาปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านพูดได้บ้างการประกาศกล้าวนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยทางกองทัพบกและฝ่ายความมั่นคงทหารเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาเป็นอำนาจหลักในการควบคุมกำลังยุทธนะฮะแล้วก็เรื่องของคำสั่งในการที่จะลงไปในพื้นที่ในส่วนของมหาดไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับทำให้มันไม่สำเร็จสักทีนึงตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยครับพยายามสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประชาชนเขาสะท้อนเรื่องอะไรออกมาบ้างนะครับวันนี้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลถึงศรัทธาของประชาชนที่มองเรื่องของการสูญเสียในครั้งนี้นะครับว่ารัฐบาลจะแอคชั่นอย่างไรแล้วในการแอคชั่นของภาครัฐเนี่ยนะครับจะจับได้ไหมนะครับแล้วมันจะสามารถหาคนที่ฆ่าทหารได้จริงๆหรือเปล่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งพวงหรีดการเยียวยาบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่ทำให้เขาไม่ตายอ่ะเพราะว่าทหารทั้ง5ท่านเนี่ยอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นสามีนะครับอาจจะเป็นลูกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญกับอีกหลายๆชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยที่สูญเสียไปเนี่ยมันเหมือนกับใบไม้ใบหนึ่งครับที่เด็ดออกมาจากต้นที่มีใบไม้นับร้อยใบพันใบมันกระเทือนอ่ะมันสะเทือนแล้วมันก็ส่งผลที่เรียกว่าการสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อครับไม่มีพ่อคนไหนดีใจหรอกลูกตายไม่มีแม่คนไหนดีใจที่ลูกโดนยิงตายไม่มีเมียคนไหนที่ดีใจโอ้ยผัวกูโดนยิงตายทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบปื้มเหรอปื้มตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะมันต้องบอกครับว่าทำอย่างไรให้เขาปลอดภัยลงไปทำหน้าที่เนี่ยถ้าจะต้องเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเหมือนกับทหารที่อยู่ในฐานที่มีการสู้รบกันมีการตอบโต้กันนะครับเขาบุกมาเราก็สู้กับเขานะครับเหมือนกับที่เรารบกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับที่ปราสาททั้งหลายเนี่ยอันนี้สู้กันยิบตานะครับมีภาพออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะครับว่าทหารของเรารบจนกระทั่งต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นแขนขาอะไรก็ดีเนี่ยในสงครามจริงๆทหารที่เสียชีวิตเนี่ยนั่นหมายความว่ายืนแรกนะยืนแรกกันถึงเสียชีวิต แต่เนี่ยภาคใต้เราทหารที่เสียชีวิตเนี่ยท่านยืนเข้าเวรอยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนแต่งตัวเหมือนท่านเนี่ยแล้วก็อยู่ดีก็มาถึงปั๊บวิ่งมาจนกระทั่งรถอยู่ห่างจากตัวไม่ถึง2เมตรแล้วก็เอาปืนกลกดกระหน่ำใส่ท่านน่ะถามว่านี่คือความสำเร็จของรัฐบาลเหรอนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆกระทรวงต่างๆออกมาบอกว่าเราทำสำเร็จแล้วจังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้สงบสุขนู่นนี่นั่นพูดออกมาได้ไงใช่ไหมฮะมันเป็นมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอะตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็เห็นอะผมมีช่วงที่เป็นความสวยงามจริงๆของ3จังหวัดชายแดนใต้อยู่ไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำไปที่ผมเกิดมาหลังจากนั้นก็จะเจอแต่ปัญหาแบบเนี้ยแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็อยู่กันมาแบบเนี้ยแล้วก็ใช้วิธีว่าเข้ามาแสวงหาประโยชน์แสวงหาอำนาจกันสุดท้ายแล้วพอท่านลงจากอำนาจไปปุ๊บก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนต่อไปมันทุเรศมากนะครับต้องบอกจริงว่าณวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นลูกทหารนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดเลยนะครับต่อทหารทุกท่านด้วยนะครับไม่ใช่แค่5ท่านนี้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับทุกท่านที่ลงไปทำหน้าที่นะครับมีความสำคัญเท่ากับทหารที่อยู่ชายแดนที่รบกับเพื่อนบ้านเราไม่ว่าทหารท่านใดที่อยู่มุมไหนของประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่สูงสุดด้วยกันทุกท่านนะครับก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงที่2ไปฟังเรื่องราวทางด้านการเมืองกันบ้างครับ
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสม

0: ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: ตกลงอาชีพที่เหมาะกับนายกหนูเนี่ยควรจะเป็นอะไรเขาบอกเอ๊ะอาชีพนักดนตรีหรือเปล่านี่นะครับคุณพี่ชายเขาพูดดีบางทีอาชีพนักดนตรีอาจจะเหมาะกับคุณอนุทินแต่การร้องเพลงก็ต้องดูกาลเทศะด้วยเพราะอาจสร้างความเสียหายได้แม้ออกมาโต้ใหญ่เพลงนี้ไม่ใช่ตึ้งหลีที่นี่คนจีนชอบโอ้ยคนจีนไม่มาทวงเดียคนมาทวงเป็นใครรู้ไหมครับไต้หวันครับไต้หวันออกมาประท้วงเลยนะครับเครื่องคนไทยมากเรียกร้องให้ส่งแรงงานไทยกลับบ้านแล้วเพราะว่าคุณไปยุ่งอะไรบอกมีจีนเดียวไม่รับไต้หวันเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราเลยเอานี่เห็นไหมแล้วก็ร้องเพลงเขาเชียร์เขาเขาก็ออกมาประท้วงว่าให้ส่งแรงงานไทยกลับบ้านเอ็นี่ไม่ใช่เรื่องไม่สนุกแล้วพี่เดชเห็นเป็นยังไงครับเนี่ย
4: ไต้หวันเองเนี่ย
3: ออกมาใส่เลย
4: ก็คับแคบนะมันต้องรู้ว่าทำไมไทยต้องพูดคำนี้ทำไมไทยต้องทำนี้ไต้หวันต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยทำไมต้องเราจำยอมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมากนานกว่านี้เรารับรองไต้หวันเป็นจีนโดยไม่เอาจีนแดงเป็นจีนมานานมาก
3: จำได้ไหมไป
4: นานมากตั้งแต่เราเป็นเด็ก
3: ไปเมืองจีนกลับมาเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะมึงติดคุกเลย
4: เพราะเราเนี่ยให้ไต้หวันเป็นจีนเดียวเนี่ยมาแล้วเป็น50ปีนะ
3: โอ้นานมากใช่ใช่
4: ใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: วันนี้ควรเมื่อเราต้องจำยอมหรือเราต้องจำนนต่อการคบจีนใหญ่เนี่ยนะ
3: แน่นอน
4: นะต้องก็อย่าเพิ่งมาโกรธเราต้องไปดูว่าในประวัติศาสตร์เราก็ดีกับเขามามหาศาลทั้งไต้หวันเนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้อย่าทะเลาะกับเราเลยคุณไล่คนงานกลับมามันก็ไม่มีใครเดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคนพวกนี้กลับมามันก็มาเพิ่มคนจนในประเทศไทยเท่านั้นเองทำให้ใจจนมากขึ้นเราก็จนกันอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันจะจนเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คงไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเพราะนั้นแต่ไต้หวันต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราเชียร์เธอเราหนุนเธอเนี่ยเราก็ทำมาเริ่มนานมากทั้งล้อกับจีนมามากมายนะจนจีนจะเอากองทัพคอมมิวนิสต์จีนมายึดประเทศไทยไปแล้วตอนนั้นอ่ะ
3: โอ้โหเวียดนามบุกเข้ามาตลอด
4: เพราะนั้นใจเย็นๆไต้หวันขอให้ใจเย็นๆไว้นะเพราะว่าไว้ให้เราไปโชว์ให้นายกเราหรือประเทศไทยไปบอกกับสีจิ้นผิงแล้วกันว่าอย่าไปบุกไต้หวันนะพวกเราจะเดือดร้อนกันทั้งอาเซียนสงครามจะมาย้ายมาแถวนี้พวกเราเดือดร้อนแน่ให้พวกเราเนี่ยไปตะล่อมกับสีกับนายกสีเขาแล้วประธานดีสีว่าอย่าเพิ่งไปบุกเดี๋ยวพวกเรากำลังนี่เรากำลังแยกกันอยู่เดี๋ยวเราจนกันตายชักแมวเขาก็จะฟังเราเหมือนกันนะฮะเขาก็อยากเป็นใหญ่ในอาเซียเขาอยากจะเป็นใหญ่ในกลุ่มพวกพ้องกันเนี่ยเขาก็เป็นคนหามิตรหาพวกอยู่นะส่วนเครือไต้หวันก็ว่ากันไปในเรื่องของเขานะนายกเราก็เพิ่งทำดีมาหยกก็ร้องเพลงไต้หวันในเมืองในเมืองจีนให้แล้วนะ
3: ไต้หวันถ้าถูกจีนไม่ถูก
4: เสียเท่าไหร่นั่นแหละตัวเองต้องทุนโดนอับอายเท่าไหร่นะอุตส่าห์ทำไปแล้วทำไมท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละแต่มันก็เป็นจุดเสียจุดหนึ่งที่มันทำให้เห็นว่าการเป็นรัฐบุตรการเป็นผู้นำชาติเนี่ยการเป็นนายกมนตรีเนี่ยเมื่อออกไปทำกิจการใดๆกับชาติต่างๆเนี่ยต้องไปเป็นคณะต้องมีองค์ความรู้ครบต้องมีที่ปรึกษาครบถ้วนต้องไปเป็นทัพเป็นทีมนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยท่านคิดอิดเองทำเองอ่ะมันพลาด
3: ใช่
4: ถ้าท่านบอกว่าเราผมจะร้องเพลงนี้นะถ้ารัฐมนตรีต่างประเทศดีครับท่านดีครับท่านปลดแม่งเลย
3: ใช่
4: กลับมาปลดเลย
3: มัน
4: ทำให้กูประเทศเสียหายทำให้ฉันต้องอับอายคุณไม่มีองค์ความรู้พอที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะถ้าท่านปลัดรัฐมนตรีต่างประหลัดบอกดีครับท่านให้คำนายปลดซะเอาไปเลยไปประจำทำเนียบไปจนเกษียณไปเลยเพราะว่าโดยมารยาทแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วมันเป็นการอับอายจีนเขารักษาหน้าเขารักษาหน้าตาขนาดไหนเนี่ยเขายอมให้มันจบอ่ะ
3: ก็ตบมือทั้งน้ำตาตบมือมึงร้องทำไม

0: ใช่ไหมถึงมันจะเป็นเพลงเป็นเนื้อหวานเจี๊ยบซึ่งมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าเทียนหมีหมีจะแปลว่าหวานปานน้ำผึ้งมันก็ไม่เหมาะไปร้องบรรยากาศนั้นนะบรรยากาศที่การพูดเนี่ยแล้วไปร้องเพลงโรแมนติกเนี่ย
1: อ
0: ันนี้จีบผู้หญิงที่
1: ใช่ไหม
0: ผ
1: ิดบรรยากาศ
0: ออกจากจำออกจากการเป็นแขกไปเนาะไปพักในสถานที่พักผ่อนแล้วก็ไปนั่งกินข้าวเจอผู้ลงนั่งโรงแรมจะร้องให้ร้องอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าเป็นเรื่องprivate ไปตอนนี้ไปร้องเป็นหน้าเป็นจิตเป็นจะลักษณะเนี่ยมันไม่ถูกแล้วอะไรไม่สำคัญนะฮะอยากจะเตือนท่านนายกนิดหนึ่งถ้าความยากจนเนี่ยมันกำลังเต็มแผ่นดินเนี่ยนะเงินสดเนี่ยมันไม่มีในประเทศเนี่ยคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เนี่ยเพราะว่าปัญหาคือแบงค์ไม่รับแบงค์ไม่กล้ารับเนี่ยนะมันก็ทำให้อย่าไปดิสอย่าไปร้องแรกอย่าไปร้องเพลงอย่าไปดิสีที่เป่ามันเป็นบรรยากาศซึ่งตรงกันข้ามมันคอนทราสต์กัน
1: ใช่ไหม
0: เพราะวันนี้ถ้าเราไปดูการเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสเนี่ยนะความหรูหราของแวร์ซายกับความยากจนของคนบนท้องถนนเนี่ย มันทำให้เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสมาแล้ว
1: โอ้โหคุกบาสติลแตกอะล้มเลยนะ
0: นั่นแหละ
1: ระบบกษัตริย์ล้มเลยอะ
0: ความหรูหราของพระเจ้าหลุยส์เนี
1: ่
0: ยในขณะนั้นน่ะแล้วก็ขุนนางคือพระกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีคนที่เสียภาษีเนี่ยคือราษฎรแล้วก็ข้างบนก็ในพวกพระพวกขุนนางก็มีความมั่งมีสีสุขกันมีการบันเทิงมีการเต้นรำดิสีตีเป่าใส่ชุดยาวกันไปหมดวันนั้นเนี่ยยังไม่มีทีวีนะฮะยังไม่มีหนังสือพิมพ์นะแค่ข่าวเล่าข่าวลือนะแต่วันนี้เห็นกันเต็มตานะ
1: อ
0: ยู่ในจอทุกช่องอยู่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเราเนี่ยเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วโดยตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างที่ผมบอกทีนี้นะว่าเรามีเงินทั้งแผ่นดินเนี่ยนะ50ที่เป็นวงเงินของคนในประเทศทั้งหมดรวมกันเนี่ย50กว่าล้านล้านนะในจำนวนเนี้ย 10% เนี่ยมีเข้าไปเป็นเกือบ30 กว่าเปอร์เซ็นต์ 37ล้านล้านเนี่ยเป็นของคนแค่ 10%
1: 37 ของ 10%
0: นะขนาดถ้ามียอดเงินโกงกันทั้งหมดเนี่ยคือ54 ล้านล้าน
1: เพราะฉะนั้นไอ้ 10% นี่มันเอาไปก่อครึ่งแล้วนะ
0: เกินครึ่งอ่ะมันไปตั้ง37
1: ใช่ฮะ
0: 37ก็ขาด10
1: เป็น70โน่นน่ะ
0: 13บวก4ก็ครึ่งนึงของ37เนี่ยเป็นครึ่งที่เหลืออยู่
1: ใช่
0: ใช่มั้ยเพราะนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำทางตัวเลขมันชัดเป็นคณิตศาสตร์แล้วบวกลบก็จบแล้วนะไม่ต้องไปใช้ไอ้เครื่องมือเครื่องไม้มากมายแค่บวกกับลบมองเห็นชัดแล้วอย่าไปสร้างความเหลื่อมล้ำทางความรู้สึกแล้วอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อท่านนายกหรูร้องเพลงตีฉาบตีชิงเสาแซกโซโฟนนักร้องทั้งหมดทั้งประเทศไทยมีความรู้สึกร่วมด้วยเลยคือแต่งเพลงด่ารัฐบาลแต่งเพลงด่านายกดูตรงๆเลย
1: มาแล้วผมเห็น
0: เซกโลโซก็เล่นเล่นกันหมดวันนี
1: ้
0: ถ้าคุณไปใน YouTube นะแล้ว YouTube เนี่ยคุณในคุณหนูนะครับมันไปทั้งโลกนะ
1: ทั้งโลกเลย
0: แล้ววันนี้ถึงในภาษาไทยเนี่ยฝรั่งมันก็ใช้ AI แปลนะ
1: แป๊บเดียวนั้นเลยออกมาทันทีเลยออกมาเป็นตัวหนังส
0: ือ มันก็อยากรู้ใช่มั้ยมันก็เอา AI จับ
1: ทีเดียว
0: มันก็เป็นภาษาของเขาเลย180ภาษาทั้งโลกมันอยู่ในนั้นหมดนะ
1: ใช่
0: เรื่องที่เขาด่าคุณในประเทศไทยมันคนรู้เขาละ6,000ล้านคนเลยนะ7,000ล้านคนเลยนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อคุณเป็นนักดนตรีคนนักดนตรีเขาก็มีความสุขเขาแต่งเพลงไปแล้ววันนี้เราลองไปใน YouTube เนี่ยมีเป็นร้อยเพลงด่านะด่านายก
1: เนี่ยเพลงล่าสุดเพิ่งออกมาเนี่ยเรื่องนี้เลยโอ้โหมันด่าน่าเกลียดเลย
0: เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันนายกต้องหยุดแล้วก็ทำงานจริงๆด้วยดินะงานที่ท่านจะทำมันก็มีเยอะแยะไหนๆเราก็ตำหนิติเตียนมาแล้วลองชมดูบ้างไหม
1: งานอะไรครับที่ชม
0: อ้าวเอาทหารไม่เกณฑ์ละให้เอาสมัครอันนี้ก็ถือว่าคำว่าเกณฑ์เนี่ยมันบังคับละ
1: แต่ เกณฑ์มันต้องไปไม่ไป
0: ติดคุกแล้วมันก็มีการหนีทหารพอหนีทหารคนหนีทหารก็ติดคุกชีวิตทั้งชีวิตเสียไปทำงานที่ไหนไม่ได
1: ้
0: พอเป็นสมัครผมเชื่อว่านาทีนี้ความยากจนขนาดนี้นะคุณเอาสมัครทหารล้านคนคุณจะมีล้านคน
1: โอ้โหได้เงินเดือนด้วยนะพี่เดช
0: ลองดิแค่แสนคนจิ๊บจ้อย
1: ไม่ต้องมีไม่ต้องสอบเข้าด้วยสมัครไปเลย
0: สมัครไปเลยรอเปิดมาล้านตำแหน่งก็เต็มใช่ไหมใหญ่เท่ากับเกาหลีเหนือเลยล้านคน
1: ตอนนี้ต้องจับฉลากไม่เกณฑ์ตอนนี้ต้องจับฉลากเกณฑ์กูอยากไป
0: แต่ไม่มีที่นอน
1: ใช่ใช
0: ่ไม่มีข้าวให้เขากินนะพลทหารพลหนึ่งวันนี้เท่าที่ตัวเลขออกมาในสังคมเนี่ยมื้อละ23 บาทผมยังนึกไม่ออกเลยมื้อ23มันกินอะไรได้บ้าง
1: แต่ว่าบี้เลี้ยงเขาอะต่อคนเนี่ยพลทหารเนี่ยหมื่นกว่าบาทแล้วนะ2,000
0: แต่ว่าพวกเขาได้เต็มแบบแต่พอเป็นทหารสมัครจะกินยากนะพวกนี้เขาเป็นทหารสมัครเนี่ยเพราะนั้นจะไปทำผู้ยิบผู้ยำเขาแบบทหารเกณฑ์ไม่ได้นะ
1: เขาอาสานะ
0: เขาอาสาเพราะฉะนั้นนี่อันหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าทำสองที่คนกำลังด่านายกเยอะแยะเลยว่าไอ้ลูกต่างด้าวที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยไม่ให้สัญชาติไทยผมบอกอเมริกาเขายังรับเลย
1: ใช่
0: ถ้าคนลูกไทยไปเกิดอเมริกาให้พ่อไทยแม่ไทยเกิดอเมริกายังให้เป็นคนอเมริกันเลย
1: ก็นี่คนไทยรวยๆเยอะเลยไปคอยข้อที่นอนเพื่อจะเอาสัญชาติอเมริกาอ่ะ
0: เพราะประเทศใหญ่ๆอย่างนั้นเขายังยอมรับเลยนะทำไมถ้ามันเด็กเกิดเมืองไทยเรายอมรับพ่อแม่เขามาให้เขามาท้องมาคลอดในนี้เขาก็รับสิเพราะวันนี้คนไทยไม่ทำลูกกันอยู่แล้ว
1: โอ้เอาตาที่ไหนเลี้ยงอ่ะ
0: ครับเพราะนั้นถ้ามันจะมีเด็กเมื่อเขาเกิดที่ประเทศไทยเขาคลอดประเทศไทยเขาก็ชอบที่จะเป็นคนไทย
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเมื่อเขาชอบแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนอเมริกันสองคนผู้เขามีอเมริกันมาเกิดแล้วลูกอยากเป็นคนไทยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันเขมรลาวพม่าก็ให้เขาเป็นเธอเขาเกิดมาแล้วใน
1: ประเทศกะเหรี่ยงนะ
0: แล้วเราก็ขาดแรงงานอยู
1: ่โอ้ตอนนี้ต้องเอาแรงงานเขาเข้ามา
0: ถ้าเด็กเกิดใหม่มัน100,000 คนเป็นที่เป็นลูกต่างด้าวพ่อแม่ต่างด้าวมาเกิดเมืองไทยเขาเป็นไทยโดยกำเนิดโดยการกำเนิดซึ่งมันเป็นกฎหมายสากลมันเป็นเรื่องที่โลกยอมรับวันนี้ถ้าสเปนมันใช้กฎหมายที่ประเทศไทยกำลังจะใช้เนี่ยนะคือลูกต่างด้าวไม่ให้เป็นคนสเปนวันนี้มันไม่มีนะรามีนยามาน
1: โอ้ยดังมากนะทำจะไปถ่ายรูปมา
0: ไอ้พ่อใหญ่เลยเอามาพ่อแม่มันมาร็อกโค
1: เอามาอุ้ยค่าตัวเป็นมหาศาลเลยนะ
0: ไม่มีหรอกไอ้ฝรั่งเศสทักษะเนี่ยเขาไปดูแล้วบอกไอ้ได้ไปดูบอกทีมชาติฝรั่งเศสไม่มีฝรั่งเศสสักคน
1: ไอ้เบ๊ะเบ๊ะนั่นนั่นดำเบื่อ
0: จนไอ้คนหนึ่งในฝรั่งเศสบอกว่าถ้าเข้ามาเล่นฟุตบอลให้ฝรั่งเศสเขาก็เป็นคนฝรั่งเศสนะ
1: ใช่
0: วันนี้ผมบอกว่าพวกจิตตกทั้งหลายเนี่ยการจะไปด่าหนูท่าเดียวในเรื่องของไอ้คนเกิดแทนเป็นไทยแล้วไม่ให้มันเป็นคนไทยเนี่ยคุณจะไล่เขาไปยังไง
1: อ
0: ันที่หนึ่งเมื่อเขาไม่ได้เกิดเมืองไทยพม่าเขาไม่รับ
1: ใช่
0: นะมันก็เป็นคนต่างด้าวในพม่าแล้วจะให้เขาเป็นแล้วเขาเป็นคนเถื่อนเหรอ
1: เพราะในโลกเขายอมรับเกิดประเทศไหนแล้วมึงต้องได้อยู่แล้วสัญชาติน
0: ะแล้ววันนี้ผมจะถามว่าแล้ววันนี้นี่คนไทยอยู่ไหนอ่ะใกล้ทีแล้วแล้วนะไล่ไปก็ลูกต่างด้าวทั้งนั้นก็เป็นใหญ่เป็นโตทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องนี้ผมเชียร์นายกหนูนะ
1: ยังว่าแต่ใครนายกหนูเองยังสปีกกินได้อ่ะ
0: ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ขออนุญาตแล้วด่ามาเยอะก็เชียร์กันบ้างก็มีอะไรอีก
1: มาถึงเรื่องใหญ่เลยเขาบอกว่านายกหนูทำอะไรก็ไม่ผิดดูริทุจริตท้องถิ่นเนี่ยในฐานะรัฐประหารไทยเนี่ยเต็มตีนแล้วนายกก็ต้องรับด้วยเพราะมันไม่ใช่มหาไทยอย่างเดียวมันไปถึงตะบัวมหาวิทยาลัยมศวอะไรล่อกันเละเทะหมดเลยเขาก็บอกว่าสอบตัดตอนหนูไม่ถึงอย่าว่าแต่หนูไม่ถึงเลยรัฐมนตรีมหาไทยก็ไม่ถึงนายกก็ไม่ถึงเรียกไม่รู้เลยว่าปลัดกระทรวงจะถึงหรือเปล่าพี่เดชว่ามวยล้มต้มคนดูอย่างเนี้ยแล้วยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนนึงไม่รู้กี่หมื่น
0: งานเนี้ย
1: หลายคน
0: งานเนี้ยนะตอนจบก็เป็นอย่างที่ท่านมานิวิทว่าแหละคือได้แค่ไม่ใช่ปลาซิวปลาสร้อยด้วย ได้แค่ลูกน้ำ
1: เออลูกน้ำใช่
0: ไม่ใช่ปลาซิวปลาสร้อยนะที่เขาบอกนี่ปลาซิวปลาสร้อยไม่ใช่ไม่ถึงด้วยแค่ลูกน้ำกับลูกไร
1: เออใช
0: ่แค่นั้นแหละ
1: ใช่
0: เพราะว่าหนึ่งจะอะไรไปพิสูจน์อ่ะว่าเขาได้เงินกันจริง
1: ๆ
0: นะตอนนี้มีเงิน40ล้านมีเงิน4กระเป๋าเข้าไปทุนนี่ทุนนี่ไปตึกขาวตึกแดงอะไรก็ว่าไป4,000 ล้านแต่ขอโทษมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ศาลเราเป็นศาลประจักษ์พยานนะไม่ใช่ลูกขุนลูกขุนยังเชื่อได้ว่า
1: เออใช่
0: ไม่ผ่านหรอกเรื่องนี้เขาก็จะหากินกันไปรัฐบาลนี้มีจุดเปราะจุดเดียวก็คือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนไม่ได้แล้วพาชาติเนี่ยไปสู่จุดที่วิกฤตล้มละลายนะจากการที่ผมได้พูดตะกี้นี้ว่าเมื่อเงินของธนาคารที่เป็นเงินฝากของเอกชนเนี่ยเพื่อประชาชนไปฝากและประชาชนก็ไปกู
1: ้
0: คนละพวกเนี่ยแต่วันนี้เมื่อประชาชนไปฝากแล้วรัฐเอาไปใช้แล้วรัฐไปใช้แบบอิรุฉุยแฉกไม่ประหยัดหมดทุรุแล้วก็ไปสร้างแต่โปรเจกต์เพื่อให้ตัวเองได้งานนะเพื่อจะเติบโตอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยในที่สุดเนี่ยประเทศมันจะรับไม่ได
1: ้
0: เมื่อประเทศมันรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประชาชนจนไม่ใช่แปลว่าทหารรวยนะ
1: ครับ
0: เพราะปัญหาคือประชาชน
1: ยิ่งไม่ยิ่งจนกว่าน
0: ะใช้ถูกได้ถูกได
1: ้
0: ยิ่งจนกว่าย
1: ิ่งจนกว่า
0: อย่าลืมว่าถ้า100,000คนที่จะรับไปเป็นทหารอาสาสมัครเนี่ยนะอาสาเป็นทหาร100,000คนเขาคือลูกคนจนนะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านแก้เศรษฐกิจไม่ได้ข้างหน้าท่านคือหายนะแล้วคดีความทั้งหมดที่ท่านกลบฝังไว้เนี่ยลากไปลากมาลากมาลากไปมันจะระเบิดทั้งหมดพร้อมๆกันเพราะว่ามันไม่มีอายุความ
1: ใช่
0: นะเป็นต้นว่าคดีเรื่องเกี่ยวกับจะไปปิดปากไม่ปิดปากเรื่องของหัวสอบหัวสอบเนี่ยนะเรื่องการสอบโกงสอบเนี่ยเมื่อขึ้นไปถึงศาลแล้วเนี่ยแล้วท่านเกิดไม่อยู่วันไหนนะหลักฐานที่มันอยู่ทั้งหมดจะให้ศาลไม่มีทางช่วยท่านได้นะ
1: oh.
0: แล้วเมื่อเขาพิพากษาบทเนี้ยถ้าเรื่องนี้ศาลกรุณาจบให้เร็วนะภายใน1ปีนะ
1: ครับ
0: บอกว่าไอ้ล้อไม่ผิด
1: เ
0: ขาผิดเลยนะ
1: เออ
0: ก็ปัดไปเลยนะ
1: ใช่ไปเลย
0: ไปเลยนะ
1: ไปเลยไปเลย
0: จริยธรรมนะ
1: จริยธรรมโดนแน่นอนนะ
0: ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าศาลบอกว่าไอ้ล้อผิดศาลไปยากเหมือนกันนะไม่รู้จะต่อชาวบ้านกันยังไงว่าเรื่องมันขนาดนี้แล้วท่านยังบอก
1: เ
0: พราะนั้นเรื่องนี้หนูอย่าเสี่ยงคุณไม่ใช่มิกกี้เมาส์คุณไม่ใช่กี้คุณคือคุณหนูอย่าเสี่ยงนะอาการที่มีข่าวออกมาว่าตกลงจะไม่เอาแล้วใจกว้างใจกว้างอะไรเนี่ยอะไรในท่านกระชาหลายขึ้นมานิดนึงแล้วนะเป็นสิทธิ์ของผู้กล่าวหาอันนี้ก็เป็นท่านฉลาดมาหน่อยก
1: ็
0: อย่าไปโง่ตามใคร
1: ต้องถอนหายใจเลยเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามีคนเนี่ยไปซ้ายก็ตายขวาก็ตายยกเลิกหมดเอ้าไอ้คนที่มันสอบได้แม่งก็โวยเลยอ้าวแล้วไม่ยกเลิกหมดเอาเฉพาะคนนี้เอ้ยมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะไปกันใหญ่เลย
0: ผมว่าไม่ยากเลยฮะผมว่าไม่อยากเพราะว่าทุกคนมันมีเปเปอร์หมดนะมันจะมีกี่คนกี่หมื่นคนมันก็มีข้อสอบทุกคนก็มีหนึ่งชุดอยู่แล้วก็ส่งทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่เอาธรรมศาสตร์จุฬามหิดลเกษตรแล้วกันขอเด็กนั้นไม่ใช่เอาผู้ใหญ่นะเอาเด็กเรียนเก่งใน4มหาวิทยาลัยเนี่ยนะที่เก่งเรื่องนี้นะมานั่งแล้วให้เด็กเขาเนี่ยคลีนออกไปเขาจะไม่รู้จักใครเขาจะไม่มีผลประโยชน์กับใครเขาจะบอกเลยว่าไอ้อันที่มันสอบได้จริงๆมันคือตัวไหนไอ้ที่สอบตกคือตัวไหนแล้วตัวไหนคือการเปลี่ยนแปลงมันก็จะจบแล้วทำไมเราไม่ใช้คนรุ่นใหม่ซึ่งไม่มีนอกมีใน ให้เขาเป็นคณะมาเอาคุณเอาไปตรวจที่เข้าคอมพิวเตอร์ไปเลยเราตรวจมาตามนั้นให้เป็นผู้ตรวจการข้อสอบแล้วก็เอาทั้งหมดมาออกมาหมดเลย มันก็จะเห็นนะตรงไหนแก้ไม่แก
1: ้
0: มันไม่ยากไอ้ที่มันทำให้ยากเนี่ยเพราะกลัวว่ามันจะไปถึงตัว
1: ใช่
0: ก็ลากซ้ายลากขวาลากซ้ายลากขวาเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีคนถามว่าคุณตัดสินใครไปผิดไปแล้วเนี่ย มันก็มีถามว่าสปิริตอยู่ที่ไหน
2: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็น
14: ฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
9: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนสเปิร์นหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
19: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
20: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
21: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
20: และพบ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: โอ้ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคม2569สรุปข่าวภายในประเทศวันนี้มีอะไรเอ่ยผมก็แบ่งประเด็นสำคัญวันนี้เป็น4ประเด็นเลยละกันส่วนรายการข่าวอื่นแหมคิดว่าเต็มปีเพื่อนเพื่อนฟังเต็มปีอยู่แล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นสี่ประเด็นที่ว่านี่สำคัญยังไงหนึ่งเรื่องนักศึกษานักศึกษาอิตาลีที่มาคุยเสียงดังใน BTS ไงที่ผมไตเติ้ลไว้แต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลีเป็นข่าวแรกเลยในโลกสีน้ำเหมือนวันนี้มาดูความคืบหน้าอัปเดตหน่อยและข่าวที่สองที่นำเสนอวันนี้ก็คือข่าวที่มรดกโลกเห็นไหมมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นไงล่ะนครศรีธรรมราชเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยเลยนะไปรู้จักอาณาจักรหน่อยได้ไหมเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรตามพรลิงหน่อยได้ไหมว่ามีความเป็นมายังไงมีความเป็นมายังไงแล้วไปดูความคืบหน้าของกรณีผู้ก่อความไม่สงบยิงจุดตรวจนี่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับเหล่าทัพหรือเปล่าเนี่ยด้วยความห่วงใหญ่ด้วยความห่วงใหญ่และสุดท้ายมาดูเรื่องภาษีหน่อยได้ไหมภาษีที่ประธานาธิบดีดูนั่นทรัมป์ขึ้นอีกแล้วมาดูนอกจากรู้เรื่องภาษีแล้วมารู้เรื่องแรงงานภาคบังคับมันเป็นยังไงโอ้ ILO องค์การระหว่างประเทศก็พูดว่ายังไงและมันมีผลกระทบยังไงพอสำเนียกได้ยังไงนะเห็นไหมส่วนข่าวอื่นเกร็ดเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไปไปดูข่าวราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออกบาทละ 64,800 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,308 บาท16สตางค์ฮะมีสายเข้ามายังไงเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับส่วนราคาทองรูปพรรณอย่างว่านะครับเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าอยากเก็งราคาทองคำนี้เขาไม่เก็งราคาทองคำแล้วนะเพราะคุณต้องไปขายออกขาดทุนราคาทองคำไม่ได้เก็งกำไรแล้วเก็งขาดทุนแน่ว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่ส่วนสภาพอากาศสภาพอากาศคุณภาพพัดสมพรพยากรพยากรอากาศของกระผมรายงานมาว่าอย่างไรทุกภาคไปช่วงเย็นช่วงค่ำฝนตกหนักบางพื้นที่ลมมรสุมสูงตะวันตกตะวันออกกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงถึง3เมตรลมมรสุมมาแล้วนะครับช่วงนี้ครับและพี่นภาได้ส่งภาพแผนที่ประเทศไทยให้ดูสีเหลืองสีเขียวสวยงามนั่นหมายถึงว่า PM 2.5 มีน้อย PM 2.5 มีน้อยอ้าวว่าไปว่ากันไปอากาศดีก็ยิ้มมีอารมณ์ดีด้วยอากาศดีอารมณ์ดีนะอ้าวไปดูคืบหน้าต่อคืบหน้าเรื่องนักเรียนอิตาลี ส่งเสียงดังในรถไฟฟ้า BTS มาขยี้ข่าวนี้หน่อยสิจกตาชี้แน่หน่อยสิเขาเสนอไปหมดแล้วบางเงี้ยบางเงี้ยมันจะมาเสนออะไรอีกเสนอสิเสนอข่าวว่าแล้วสื่ออิตาลีเขารายงานในประเทศเขาอย่างไรเขาเสียใจเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างนะพฤติกรรมมันเหมาะสมของเยาวชนอิตาลีบนรถไฟฟ้า BCS ซึ่งตอนนี้ทำให้มีคอมเมนต์หลายพันข้อความก็นำเข้าไปยังเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยรายงานบอกว่ายังไงในความจริงแม้ในอิตาลีการกระทำแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกสุขลักษณะหรือมีมารยาทที่ดีเช่นกันแต่สำหรับประเทศไทยระดับความอ่อนไหวต่อพฤติกรรมประเภทนี้มีสูงกว่ามากนะรายงานบอกว่ากระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศของเราเริ่มต้นขึ้นจากวิดีโอตัวหนึ่งที่เผยแพร่บน TikTok ที่ถ่ายไว้ในขบวนรถไฟฟ้า BTS เผยเห็นกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนกำลังส่งเสียงตะโกนโวยวายแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีและพูดจาดูหมิ่นสาวไทยคนหนึ่งที่ขอร้องให้พวกเขาเบาเสียงลงแต่ประโยคที่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดจากคนไทยและทำให้เกิดเรื่องนี้อื้อฉาวขึ้นมาก็คือประโยคที่ว่าขอโทษนะที่นำเงินมาให้ประเทศของคุณเท่านั้นไม่พอตอนที่นักเรียนคนนี้กำลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าที่สถานีศาลาแดงพวกเขาวงเล็บไม่ใช่ทุกคนยังได้ตอบโต้กับสาวไทยด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเหตุการณ์นี้อาจจะจบภายในไม่กี่นาทีที่นักเรียนกลุ่มนั้นลงจากรถไฟฟ้าแต่การแพร่กระจายของวิดีโอที่บันทึกพฤติกรรมอันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้ทำให้กลายเป็นประเด็นระดับชาติจนถึงขั้นบริษัทท่องเที่ยวของอิตาลีซึ่งเป็นผู้จัดทริปเดินทางครั้งนี้ต้องออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณชนแต่ทำไมเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นลุกลามใหญ่โตขนาดนี้ก่อนอื่นเราก็คือสื่อมวลชนอิตาลีใช้แทนตัวเองว่าเราแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยวงเล็บรวมถึงหลายๆประเทศของเอเชียการพูดเสียงดังหรือการตะโกนโวยวายในรถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้า BTS นั้นถือเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทและไม่ให้เกียรติผู้อื่นอย่างรุนแรงในความเป็นจริงแม้แต่ในอิตาลีการกระทำแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกสุขลักษณะหรือมีมารยาทที่ดีเช่นกันแต่สำหรับในประเทศไทยระดับความอ่อนไหวต่อพฤติกรรมประเภทนี้มีสูงยิ่งกว่ามากตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆในยุโรปที่คนท้องถิ่นเริ่มจะแสดงสัญญาณความเอื้อมระอาต่อพฤติกรรมที่หยาบคายของเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วหากกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีเลือกที่จะกล่าวคำขอโทษเรื่องทั้งหมดก็คงจบลงด้วยรอยยิ้มไปแล้วแต่การด่าทอและโดยเฉพาะประโยคที่พูดในทำนองว่าเรานำเงินมาให้ประเทศของคุณได้ไปจุดชนวนความรักศักดิ์ศรีของคนในชาติในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเคารพในอัตลักษณ์ของตนเองเป็นอย่างมากและในระดับความรักชาติที่ค่อนข้างสูงเป็นไงล่ะนี่คือทุกคำพูดที่ผมถ่ายทอดมาจากสื่อของmessage giro หรือเปล่านะครับ il message giro นี่เขาลงข่าวรายงานพฤติกรรมของเยาวชนเขาที่นู่นอยู่ในคนเขาที่นู่นส่วนสาวไทยก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วสำหรับแก้วนางสาวสุกัตอายุ25ปีเดินทางไปแจ้งความที่สน.สำเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะว่าพูดว่า พูดคำว่าอะไร f จุดจุดจุดยูนะซึ่งเป็นคำที่หยาบคายมากเห็นไหม นะส่วนหนุ่มลูกครึ่งชาวไทยเมื่อวานก็เห็นออกข่าวไปแล้วไปขอเจอหน่อยสิเห็นไหมที่โรงแรมที่พักของเยาวชนที่ไปพักนั้นนะและที่น่าเคารพอย่างยิ่งนะครับสถานทูตอิตาลีแถลงการแล้วนะครับสถานทูตอิตาลีแถลงการประณามพฤติกรรมของเยาวชนอิตาลีและขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ข่าวนี้เผยแพร่ออกประมาณสักเย็นแล้วนะครับบอกว่ายังไงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดของพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์สถานเอกอัครราชทูตขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและยึดมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีเป็นไงล่ะขอขอบคุณครับรับรู้รับทราบรับอภัยจากชาวไทยทุกคนแล้วครับขอขอบพระคุณสถานทูตที่ดูแลเรื่องนี้ให้พวกเรามาดูหน่อยสิว่าอิตาลีอยู่ทางไหนอยู่ส่วนไหนของโลกไปรู้จักอิตาลีสักหน่อยก็เกือกประเภทที่มีรูปร่างคล้ายกับเกือกอะไรเรียกว่ารองเท้าบูทอ่ะใช่ไหมแถวแถวนั้นแหละเสลือมือจะเตือเรือเนียนนั่นแหละอิตาลีเป็นไงมารู้จักกันสักหน่อยเปรียบเทียบกับประเทศไทยหน่อยซิว่าเขาสถาปนาเป็นชาติรัฐเมื่อปีคศ1861หรือพุทธศักราช2404พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกรวมชาติได้ในปีคศ1866ได้ดินแดนเวเนเซียและในปี1870ที่พูดคือคริสต์ศักราชนะครับสามารถรวบรวมกรุงโรมจึงทำให้รวบรวมได้เป็นชาติอย่างสมบูรณ์นะมีรากฐานวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณส่วนกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับสถาปนาขึ้นเมื่อปีคศ1782ตรงกับพุทธศักราช2325ของเขาสถาปนาเป็นสาธารณรัฐเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นสมัยที่11ของพระองค์นะซึ่งก่อตั้งหลังกรุงรัตนโกสินทร์เราหลังเราในประมาณสัก79ปีนะครับ79ปีนะครับในสมัยนั้นนะครับเป็นยังไงเป็นไงน่ะเขายังในสมัยนั้นน่ะมาเทียบกับประเทศไทยในสมัยในแผ่นดินสุวรรณภูมินี้นะครับพบอะไรพบหลักฐานตะเกียงสำริดแบบโรมันที่ตำบลพงตึกอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยในสมัยนั้นวัฒนธรรมเราเชื่อมโยงมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับน้องๆหนูๆเยาวชนที่เดินทางมาเที่ยวครับเราสัมพันธ์กันมานานแล้วเด้อมาตั้งแต่นู่นเป็นพันปีแล้วนะนู่นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักร ของเราจะท้ายๆของจากฟูนันท้ายๆต้นของอาณาจักรธาราวาวดีนู่นนั่นและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เกิดตอนนั้นแหละนะเราก็เกิดตอนนั้นแหละจนกระทั่งเราไปเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะเห็นไหมส่วนเขาก็อยู่นู่นเขาก็ตั้งบ้านทางเมืองเขาอยู่นู่นวัฒนธรรมของเรายาวนานแต่ถ้าพูดถึงการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์กับสาธารณอิตาลีก็เราเป็นพี่เขา7ประมาณ10 8 19ปีนะครับอิตาลีนะครับแบ่งออกเป็น20ภูมิภาครวมทั้งเกาะซิซิลีและซาร์ดิเนียและยังมีภูมิภาควัฒนธรรมที่แตกต่างกันก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไปนะภาษาที่เขาใช้ก็คงจะเหมือนคนไทยเราเนี่ยครับเพราะเขามีหลายภาษามีอะไรบ้างภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาแอลบาเนียภาษาโรมาเนียภาษาอาหรับและภาษากรีกอิตาลีจัดว่าอยู่อันดับที่35ของดัชนีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนะซึ่งน้อยกว่าประเทศในยุโรปเขาแข็งด้านวัฒนธรรมนะคนยุโรปเขาจะไม่นิยมพูดภาษาของประเทศอื่นฝรั่งเศสก็พูดอังกฤษได้น้อยฝรั่งเศสพูดอังกฤษได้น้อยอังกฤษก็พูดฝรั่งเศสได้น้อยเยอรมันก็พูดภาษาเยอรมันกันเห็นไหมเขาแข็งนะเขาไม่พูดเขาพูดภาษาอื่นนะแต่เขาก็พูดกันได้นะครับซึ่งดัชนีภาษาอังกฤษเขาอยู่อันดับที่35ประเทศไทยเราดัชนีภาษาอังกฤษอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่116นะครับนะบอกว่ายังไงประชากร 79.2% ของชาวอิตาลีนับถือศาสนาโรมันคาทอลิก 11.8% ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่แน่ใจในเรื่องของศาสนา 5.2% นับถือคริสเตียนนิกายอื่น 1% นับถือศาสเป็นชาวมุสลิมมีชุมชนชาวฮินดูชาวพุทธชาวซิกเยอะนะส่วนสภาพเศรษฐกิจนะครับอิตาลีเป็นยังไงเป็นอันดับ3ของโลกเห็นไหมเศรษฐกิจก็ดีไหมล่ะนะเป็นอันดับ3เป็นออกเป็น3ของยุโรปนะครับเป็นอันดับ8ของโลกไปทั่วทีนะตัวเลขงอๆคล้ายๆกันนะส่วนความเหลื่อมล้ำทางรายได้บอกว่ามีสูงเช่นกันประชากร 7% ของครอบครัวอาศัยอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรงนะเด็กพวกนี้มาจากทางนี้หรือเปล่าและยิ่งสูงขึ้นไปในอีกของภูมิภาคก็ยิ่งจะยากจนรุนแรงมากขึ้นชาวอิตาลีเพียงกว่าครึ่งเท่านั้นที่ระบุว่าตนเองอยู่ในชนชั้นกลางเหมือนประเทศไทยแหละคนชั้นกลางเรามากกว่านะชาวอิตาลีเมื่อเป็นคนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมีค่านิยมของครอบครัวและศาสนาเนี่ยเห็นไหมและมีการเลือกปฏิบัติทางสังคมมีการเหยียดเชื้อชาติเห็นไหมเขามีการเหยียดเชื้อชาติเลยนะของเขาคือใครอ่ะโดยเฉพาะชาวโรมาชาวโรมาคือใครครับชาวโรมาคือคนที่อพยพมาจากทางเอเชียไมเนอร์ทางอินเดียพวกนี้แล้วเข้ามาอยู่ในอิตาลีนะเข้ามาอยู่ในยุโรปพูดง่ายๆมาในยุโรปนะเขาก็เหยียดเชื้อชาติเหยียดที่ชาติชาวกลุ่มนี้ฮะกลุ่มนี้เพราะว่าอพยพมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15อยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลีเห็นไหมเป็นยังไงทำให้กีดกันทางสังคมมีปัญหาการเลือกปฏิบัติการอาศัยอยู่ในชุมชนแบบแออัดก็เหมือนชนกลุ่มน้อยของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยแหละครับที่เกิดปัญหานี้ที่เกิดปัญหาแบบนี้แล้วกันเกิดปัญหาแบบนี้อ้าวนี่คือไปรู้จักอิตาลีบ้างอิตาลีบ้างผ่านสื่อสารไม่ใช่จะไปเที่ยวจะถ่ายกรุงโรมอะไรเขาอย่างเดียวนะก็รู้จักเขาหน่อยรู้จักเขาหน่อยแต่เราก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับเขาศึกษาเราศึกษาเราถ่ายทอดศิลปะวิทยาการเรื่อยๆหวังว่าเดินทางกลับไปครั้งนี้เยาวชนนักเรียนชาวอิตาลีคงจะได้รับบทเรียนคงจะได้รับทัศนคติที่ดีจากประเทศไทยกลับไปเหมือนกับนักท่องเที่ยวอื่นทั่วไปที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบพาไปสวนลุมเลยได้ไหมไปดูอะไรอ่ะปลาแหงมพาไปตัวเงินตัวทอง หรือเหี้ยที่สวนลุมเลยนะไหมเด็กๆพวกเนี้ยจะได้เข้าใจว่าเป็นไงไม่ใช่ว่าเรารักท่านอย่างเดียวแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานพวกเรายังรักไปต่อตั้งที่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่48ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้สรุปออกมาว่ายังไงนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจารึกประวัติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นี่ดีใจมากที่จริงน่าจะได้มรดกโลกเยอะเลยนะภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นมรดกอะไรอ่ะหินปูนอ่ะ70 ล้านปีอ่ะประลงไปแถวพงงงพังงานอ่ะทั้งนั้นแหละเขาสวยๆนั่นแหละเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเนาะเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจในขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นั่งอยู่ข้างๆด้วยนั่งอยู่ข้างด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชสันนิษฐานว่ายังไงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่13ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและศูนย์กลางของชาวพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้และในสมัยอาณาจักรตามพรลิงได้รับการบูรณะและขยายใหญ่ขึ้นให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาเถรวาทในคาบสมุทรของมลายูบริเวณย่านนี้มีอยู่3ศาสนานะทางภาคใต้ของเราเนี่ยเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ประมาณที่10ใช่ไหม8 9 10เนี่ยมีทั้งศาสนาฮินดูศาสนาพุทธนะแล้วก็ศาสนาอิสลามอยู่ที่นี่ฉะนั้นพี่น้องเขาใต้ดีตอนท้ายผมจะพูดกระแทกให้ดูว่าเกิดมาที่เดียวกันนั่นแหละใช่ไหมมาแบ่งมาแยกอะไรยังมาพูดเลอะเทอะจะฆ่ากันจะยิงกันทำไมนะนะตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยซึ่ง ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.เนี่ยนี่ผมเอาของวช.มาสรุปให้เพื่อนฟังนะไม่ใช่เอาประวัติศาสตร์แบบไก่กามาให้ฟังนะบอกว่ายังไงในช่วงอาณาจักรที่อาณาจักรที่ฟูนันล่มสลายก็เกิดอาณาจักรศรีวิชัยนะอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยครอบคลุมแหลมมาอยู่เกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมะละกาช่องแคบชุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาณาจักรนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนมีคาบสมุทรมลายูคาบสมุทรเกาะสุมาตราและเกาะชวาและเกาะชวาต่อมาในปี1พ.ศ.1568อาณาจักรศรีวิชัยได้อ่อนแอลงเกิดอาณาจักรมัชปาหิตอาณาจักรมัชปาหิตก็เลยมาตีเมืองอาณาจักรศรีวิชัยครอบคลุมอาณาจักรครอบครองและครอบคลุมอาณาจักรศรีวิชัยต่อมาอีกอาณาจักรศรีวิชัยต่อมาอีกจากนั้นในปีพุทธศักราช1940อาณาจักรอะไรมาคลุมอีกอาณาจักรเพชรบุรีมาคลุมตรงนี้อีกเห็นไหมเห็นคนในมรดกโลกไหมล่ะนะเนี่ยพระพรหมวังได้สถาปนาอาณาจักรนครศรีธรรมราชขึ้นนี่จากของประเทศไทยยาวนานไม่ใช่มีแค่สุโขทัยเด้อยาวไปอีกนะโดยก่อนจะมาตั้งอาณาจักรศรีวิชัยได้ล่มสลายไปแล้วล่มสลายแล้วก็มีมัชปาหิตขึ้นมาเนาะนะคือมาจริงขึ้นมาเนาะหลวงจินอี้จิงได้คืนเดินทางมาผ่านมาแถวนี้นะไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียจบจากเมืองกวางตุ้งไปประเทศอินเดียเคยบันทึกไว้ว่ายังไงเคยพึ่งบอกว่าพุทธศาสนาแบบมหายานนะของเรามหายานนะอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยมันหลังจะเล่าให้ฟังความแตกต่างระหว่างมหายานและหินยานเดี๋ยววันนี้ก็ได้แป๊บเดียว ประชาชนทางบางยุทธนับถือศาสนาพุทธเห็นไหมเห็นไหมในขณะที่ต่อมาชาวอาหรับก็คืออิหร่านนี่แหละอิหร่านซาอุอะไรพวกนี้แหละเนี่ยแหละเขาเรียกว่าชาวอาหรับนี่จำนิชานอาหรับราตรีได้ไหมอาหรับเป็นพ่อค้าที่เก่งนะเมื่อก่อนนี่จีนกับอาหรับนะแข่งค้าขายแข่งกันน่ะพ่อค้าอาหรับซึ่งเป็นชาวมุสลิมได้เดินทางผ่านเส้นทางนี้ดังนั้นต่อมาจึงมีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยไปยังเกาะมาละกากลันตันตรังกานูปะหังและปัตตานีเนี่ยจนกลายเป็นรัฐอิสลามในที่สุดเห็นไหมนี่คืออาณาจักรอาณาจักรแถบย่านนี้แถบย่านนี้ส่วนกษัตริย์ขอมเนี่ยยกไปนี่เลยนะเนี่ยอาณาจักรราชวงศ์ศรีวิชัยยกทัพขึ้นมาตีสีโคตรจบูลในฝั่งของอีสานใต้และอีสานเหนือสร้างอาณาจักรขอมขึ้นและปกครองอีสานเหนืออีสานใต้นี่แหละเรามาจากนี่แหละเขมรจึงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องอาณาจักรเขามากนักด้วยเหตุผลนี้เห็นไหมด้วยเหตุผลนี้อ้าวนี่คืออาณาจักรศรีวิชัยส่วนอาณาจักรตามลิงก็เป็นอาณาจักรที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมานะครับนี่คือเรื่องราวของมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยเรียกว่ามหาธาตุอย่างนี้ชอบไปผมไปลงใต้ผมไปว่าที่นี่ไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วนะครับผมว่าผมไปที่นี่ลงใต้ผมจะต้องไปกราบไหว้ที่นี่ขอแสดงความยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชด้วยครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปต่อเรื่องใต้อีกเหมือนกันแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตลาดตันหยงมัดเนี่ยผมเคยไปมาแล้วผมจะเล่าความทรงจำของผมให้ฟังว่าไปที่นั่นแล้วเจออะไรบ้างผมไปที่สถานีรถไฟตันหยงมัดซึ่งห่างจากตลาดตันหยงมัดประมาณสัก400เมตรก็เจ๋งว่าอยู่ระแวกนั้นแหละอยู่ในอาคารโดมนั่นแหละสถานีรถไฟตันหยงมัดมีอะไรมีวงเวียนสี่แยกและมีอนุสาวรีย์ลองกองมีกระเช้าผลไม้ลองกองตั้งอยู่ปกติแล้วบริเวณนั้นจะมีอะไรอ่ะหอนาฬิกาใช่ไหมสถานีรถไฟที่บุรีรัมย์จะมีหอนาฬิกาลงมาสถานีรถไฟที่สุรินทร์ก็เหมือนกันก็จะมีอะไรก็ว่าไปมีช้างมีอะไรก็ว่าไปลงมาจะเจอช้างสัญลักษณ์ของเขาแต่ที่นี่สัญลักษณ์ของที่นี่ของตันหยงมักก็คือมีกระเช้าผลไม้คือลองกองและต้องพูดบันทึกไว้ด้วยความไม่ทราบว่าวัฒนธรรมประเพณีที่นั่นเป็นยังไงก็สะกิดเพื่อนที่เดินทางไปด้วยคืออาจารย์แอดอาจารย์แอดบอกว่าไปเสี่ยงโชคกันหน่อยไม่น่าสถานีก็จะเดินไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานีรถไฟตันหยงมัดนั้นเดินไปกันสองคนปรากฏว่าเดินจนเมื่อยมองหาแผงลอตเตอรี่ที่หน้าสถานีรถไฟไม่มีเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่มีก็เลยตัดสินใจถามแม่ค้าซึ่งขายเสื้อผ้าโอ้โหเป็นตึกอาคารพาณิชย์อยู่ย่านนั้นนะครับถามว่าลอตเตอรี่เขามีขายที่ไหนอ่ะพี่ผมอยากจะเสี่ยงดวงที่นี่หน่อยเป็นที่ระลึกหน่อยพูดง่ายๆปรากฏว่าหงายท้องแม่ค้าตอบว่าที่นี่ปังแอมเขาไม่ขายลอตเตอรี่กันการพนันเขาไม่เล่นศาสนาอิสลามห้ามเล่นการพนันโอ้โหผมประทับใจอิมแพกใจตอนนั้นเลยว่ามีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คนมุสลิมเขาไม่มีลอตเตอรี่นะที่ตันหยงมัดโดยเฉพาะที่ตันหยงมัดด้วยกันและที่อื่นด้วยไม่มีลอตเตอรี่ขายไม่มีเหล้าขายจะไปกินเดินซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินโคมองไปหาในตู้เย็นเขาไม่มีนะไม่มีนี่คือประสบการณ์ที่ไปตันหยงมัดมายังคิดถึงอยู่ทุกวันนี้เพราะอีกอย่างหนึ่งก็เดินไปที่หน้าที่พักผู้โดยสารเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่พร้อมกับบุตรสาวผมก็เลยคุยกับพี่ชายว่าพี่ชายไปไหนเขาก็คุยเคียงสำเนียงตายว่าผมไปทำงานที่งานที่ไหนที่ซาอุดีอาระเบียเอ้าซาอุดีอาระเบียไปได้เลยขนบเนียมประเพณีเราไม่เคยเดินทางไปตั้งนานแล้วนี่ตัดสัมพันธ์อะไรแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ายังเป็นปกติสำหรับคนภาคใต้เพราะนับถือศาสนาอิสลามเดียวกันจึงรับคนงานไปทำงานที่นู่นเขามีหน้าที่เป็นตัดเสื้อผ้าเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าพูดง่ายๆนะและลูกสาวเขาอะไรก็ได้เงินเดือนกลับมาเยี่ยมลูกแล้วก็จะกลับไปทำงานที่นั่นอีกนี่คือความประทับใจของผมที่ไปตันหยงมัดแม่จะไปหาซื้อแอลกอฮอล์ก็ไม่มีนะนี่แหละคือตันหยงมัดแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับกองกำลังได้ปฏิบัติการออกแหมเอาผมไล่ล่าเลยแล้วกันไม่ว่ากันนะผมพูดตามเสทบแล้วกันนี่รัฐมนตรีค่อยว่าอีกทีนึงไล่ล่าเรียกว่าไล่ล่าไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนี่เข้มไหมล่ะนี่แหละคำพูดนี้แหละวอร์ดดิ้งนี้แหละแต่พอท่านรัฐมนตรีกระหมมาให้พูดก็ไปเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยเลยทำให้เกิดเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ว่านี่แหละเกิดอีกคนละเรื่องออกมาขอโทษขอโพยเรียบร้อยแล้วนะซึ่งท่าทีของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปลี่ยนไปท่านนายกว่ายังไงท่านนายกประณามและไม่ยอมรับเหตุการณ์นี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลว่าอย่างนั้นให้ล่าตัวผู้กระทำความผิดนะส่วนท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรี

0: ยืนยันได้เน้นย้ำให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ติดตามคนร้ายจนถึงที่สุดร่วมขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสด้วยแจ้งมาตรงไหนตรงไหนแจ้งมาเป็นห่วงใยและผูกพันกับผู้ใต้คับบัญชาอย่างจริงจังรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงเนาะจับมาไปอยู่ตรงไหนตรงไหนได้4คนแล้วรถก็ไปบุงบอมแล้วเล่าให้ฟังแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะเล่าให้ฟังผ่านสื่อต่างชาตินะผ่านสื่อต่างชาตินะอ้าวมาดูเรื่องภาษีดีกว่าเพื่อนจะได้มีจินตนาการต่อไปและจะทำตัวยังไงไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาเรื่องแรงงานภาคบังคับมาเป็นข้ออ้างในการขึ้นภาษีเราอีกสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USCR ได้ออกแถลงการเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศคู่ค้าอาศัยอำนาจตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974หรือพ.ศ. 2517บอกว่ายังไงกลุ่มประเทศที่เสียภาษีเรียกเก็บ 10% นะและกลุ่มภาษีที่เรียกเก็บ 12.5% รวมประเทศไทยไปด้วยมีเยอะเลยเอาเรียกกลุ่มรวมๆนี้แล้วกันอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์อัลตอร์โกเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตรินิเดดและโกอิโกและสหราชอาณาจักรส่วน12.5% ก็มีจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามนะเก็บหมดเรียบร้อยรวมทั้งประเทศไทยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหมาป่าจะกินลูกแกะว่าอ้างไปเรื่อยรู้จักนิทานอีสปไหมหมาป่าจะกินลูกแกะแม่มองแล้วเองมาโอ้เองมาทำน้ำคุณเองทำน้ำขวนลูกแกะก็บอกว่าฉันอยู่ใต้น้ำมันจะคุณได้ยังไงท่านอยู่เหนือน้ำถ้าคุณตรงนี้มันต้องไปนู่นอยู่ตรงนู่นนี่เห็นไหมลูกแกะไม่ใช่เองคนทำนู่นตั้งแต่พ่อเองทำน้ำขวนข้ากินน้ำไม่ได้ฉะนั้นข้าต้องกินเองเหตุผลของหมาป่าอยากจะกินลูกแกะนี่แหละอ้าวมาดูซิว่ากฎหมายการใช้แรงงานภาคบังคับมีอย่างว่าอย่างไรผมเนี่ยไปค้นคว้าบทความพวกนี้มาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับมาไม่ใช่ไก่กานะของไทยค้นแล้วมันจะเอียงๆไปนิดนึงมีแต่พูดจึงเอาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเลยเขาให้คำจำกัดความเรื่องพวกนี้ว่าอย่างไรบ้างนะกฎหมายแรงงานบังคับประเทศของการใช้แรงงานภาคบังคับตามอนุสัญญาองค์การแรงงานหลังประเทศว่าด้วยการบังคับใช้แรงงานค.ศ. 1930ฉบับที่29การบังคับใช้แรงงานหรือการจ้างแรงงานโดยไม่สมัครใจนี่แหละไอ้นี่แหละที่ตัดทําเอาเหตุผลมาขึ้นภาษีเราเนี่ยบอกว่ายังไงงานแรงงานบังคับใช้แรงงานหมายถึงงานหรือบริการทั้งหมดที่ถูกบังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำภายใต้การข่มขู่ด้วยบทลงโทษและบุคคลนั้นไม่ได้เสือตัวทำโดยสมัครใจนะเห็นไหมไม่สมัครใจคือบังคับหมดเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนก็คือ 1. งานหรือบริการหมายถึงงานทุกประเภทที่เกิดขึ้นในกิจกรรมอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใดๆรวมถึงเศรษฐกิจนอกระบบการข่มขู่ด้วยบทลงโทษใดๆหมายถึงบทลงโทษหลากหลายรูปแบบที่ใช้เพื่อบังคับให้บุคคลทำงานความไม่สมัครใจคำว่าเสนอโดยสมัครใจหมายถึงการยินยอมโดยอิสระและรับทราบข้อมูลครบถ้วนของคนงานในการรับงานและเสรีภาพของเขาหรือเธอในการลาออกได้ทุกเมื่อซึ่งจะไม่เป็นเช่นนั้นคือว่าถ้าทำอย่างนี้นี่ผมอ่านตามศัพท์ของภาษาอังกฤษเขานะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่พอใจก็ลาออกได้นะเขายกตัวอย่างว่าเมื่อนายจ้างหรือผู้ สรรหาบุคลากรให้คำสัญญาเท็จหรือให้คนงานรับงานที่เขาหรือเธอจะไม่รับหากไม่มีการสัญญาเท็จไหมถ้ามีสัญญาเท็จสามารถเลิกได้เลยนะฉะนั้นว่ายังไงมีบทบัญญัติอะไรบ้างเกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับอ้าวองค์การแรงงานบางประเทศบอกว่ามีอนุสัญญาว่าด้วยกรรมคับใช้แรงงานฉบับที่29ซึ่งรับรองในปี1930มีนิยามของการบังคับใช้แรงงานและระบุการบังคับใช้แรงงานควรได้รับการลงโทษในฐานะอาชญากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานขององค์การแรงงานต่างประเทศหรือ ILO ที่ได้รับการสัตยาบันมากที่สุดสัตยาบันฉบับนี้ลงนามเมื่อปี1930 1945นี่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมนะถึงเทว่าแรงงานให้ความสำคัญมากองค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับเพื่อนครับนะสหประชาชาติกับอันนี้ถ้าฉลองเมื่อไหร่ก็ฉลองพร้อมกันแหละพูดยังไงครบรอบวาระอะไรก็แค่พร้อมๆกันแหละนอกจากจะมีอนุสัญญาว่าด้วยกรรมคับใช้แรงงานฉบับที่29แล้วยังมีอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกการกรรมใช้แรงงานฉบับที่105ซึ่งรับรองในปีคศ1957ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานเช่นเดียวกันและยังมีพิธีสารว่าด้วยการอนุสัญญาบังคับใช้แรงงาน PO 29ก็คือไปฉบับแรกไปฉบับแรกและยังมีข้อเสนอแนะว่าด้วยการบังคับใช้แรงงานฉบับที่203คือยังมีข้อความอีกยาวมีข้อความอีกยาวเกี่ยวกับเสนอแนะให้ทุกประเทศที่ทำสนรับรองอนุสัญญานี้ต้องมามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังแล้วกันนะครับว่าอนุสัญญานี้มีอย่างไรบ้างเช่นสมาชิกคือประเทศที่เป็นสมาชิกสัตยาบันนี้นะครับควรจัดตั้งหรือส่งเสริมความแข็งแกร่งตามความจำเป็นโดยหารือกับองค์กรนายจ้างและลูกจ้างและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องเห็นไหมจึงมีสภาพลงงแรงงานเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอนุสัญญาฉบับนี้แหละที่ให้มีการวางนโยบายและแบบแผนปฏิบัติในระดับชาตินะมีการชดเชยผู้เสียหายนะบทลงโทษนะให้มีสำนักงานให้มีศาลแรงงานนั่นเกิดขึ้นมาปรับตามนี้แหละนะสมาชิกจะต้องร่วมกันวิเคราะห์เก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างปรากฏว่าโอ้ยาวมากเลยนะครับคำแนะนำนี้14ข้อใหญ่ครับเพื่อนถ้าอยากจะไปดูก็ต้องไปดูมาอนุสัญญาพิธีสาร203นี่นะครับ14ข้ออ่านมันอย่างนี้มีหมดด้วยแล้ว14ข้อยังมีข้อ A B C D ย่อยๆลงมาอีกบอกจะทำยังไงให้แรงงานทำงานได้ด้วยความสบายใจเนี่ยมีข้อย่อยๆอีกนะมีข้อย่อยๆอีกและข้อสรุปขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เขียนรายงานว่าอย่างไรบอกว่าผู้หญิงและเด็กหญิงจะถูกบังคับให้ใช้แรงงานที่มีแนวโน้มจะทำงานในบ้านมากกว่าผู้ชายผู้หญิงก็จะถูกบังคับโดยการไม่จ่ายค่าจ้างและการใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอนอกจากนี้ผู้หญิงนะครับมีแนวโน้มจะถูกทำร้ายร่างกายและทางเพศและถูกข่มขู่ต่อสมาชิกในครอบครัวมากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายถูกบังคับใช้ยังไงบ้างถูกบังคับใช้แรงงานมีแนวโน้มจะทำงานในภาคการก่อสร้างมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายจะถูกบังคับด้วยการข่มขู่และใช้ความรุนแรงและการลงโทษทางการเงินนี่แรงงานภรรยาใช้สามีแล้วนี่แรงงานบังคับหรือเปล่านี่ เนี่ยเต็มใจครับ นะไม่ใช่บังคับนะแซวลิ้นเฉยเห็น TikTok อะไรชอบมาแซวอยู่เลยถูกภรรยาถูกสามีถูกภรรยาบังคับอยู่เลยเป็นแรงงานภาคบังคับดอกครับไปฟ้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก่อนเนี่ยส่วนแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติเป็นยังไงแรงงานข้ามชาติเสี่ยงที่จะเป็นถูกแรงงานภาคบังคับมากกว่าแรงงานปกติถึง3เท่าโอ้เยอะที่ไม่รับความคุ้มครองทางกฎหมายแรงงานที่อพยพย้ายถิ่นถูกบังคับใช้แรงงานเห็นไหมถูกบังคับใช้แรงงานทั้งหมดโอ้เห็นไหมส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงงานอพยพย้ายถิ่นอ้าวเอเชียและแปซิฟิกมีจำนวนผู้ใช้แรงงานภาคบังคับมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกถึง 15.1 ล้านคนรองลงมาก็คือประเทศยุโรปและเอเชียกลาง 4.1 ล้านคนแอฟริกา 3.8 ล้านคนอเมริกา 3.6 ล้านคนและกลุ่มประเทศอาหรับ 0.9 ล้านคนนี่คือผู้ที่ได้รับผลกระทบองค์การแรงงานบนฝั่งเทศคิดละเอียดมากแต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรแล้วก็มีประเทศอาหรับเนี่ย 5.3 ต่อพันคนรองลงมาคือยุโรปและเอเชียกลาง 4.4 ต่อพันคนอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 3.5 ต่อพันคนแอฟริกา 2.9 ต่อพันคนโอ้แอฟริกาน้อยน่ะนี่คือการประเมินของสถานการณ์การค้ามนุษย์สมัยใหม่ในปี2021ข้อมูลนี้ได้มาจากปี2521นะครับปีนี้2026เนาะ2026นะอาจจะไม่เคลื่อนไหวกว่านี้มากหรอกนั่นเป็นยังไงองค์การแรงงานระหว่างประเทศบอกว่าการใช้แรงงานภาคบังคับสร้างผลกำไรต่อปีมากกว่า150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับผลกำไรรวมของบริษัทที่ทำกำไรมากที่สุด4อันดับแรกของโลกและผลกำไรต่อปีต่อเหยื่อของการใช้แรงงานภาคบังคับนั้นสูงในประเทศที่พัฒนาแล้วเพียบผ่านมาแล้วเนี่ยที่มาใช้แรงงานภาคบังคับเนี่ยโดยเฉพาะที่สหภาพยุโรปเห็นไหมพวกที่เจริญแล้วเลยมาใช้แรงงานพวกเราอ่ะเห็นไหมนกจะหาว่าเราได้ไงส่วนปัญหาการฟ้องร้องมีอย่างไรบ้างปัญหาการฟ้องร้องมีอย่างไรบ้างการฟ้องร้องอยู่ภายใต้พรบของไทยนะครับอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดฐานขัดหนี้เห็นไหมกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยเรามีคดีพวกนี้ประมาณปีละ 150-250 คดีต่อปีบอกแล้วอ่านของประเทศไทยแค่นี้จบจ่อยจบจ่อยมีรายงานน้อยนะนี่แหละสถิติพวกนี้แหละที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอไว้เห็นไหมขอไว้เอามาหน่อยสิเธอไปไว้ที่ไหนเอามานี่เอามาให้ฉันดูนี่ทำไมอเมริกาจึงออกโรงเราขนาดนี้เห็นไหมออกโรงขนาดนี้เทียร์หนึ่งเทียร์สองที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันหายไปไหนแรงงานภาคบังคับที่ถูกร้องเรียนแหมแนะนำอะไรดีแนะนำกลับไปดูซีรีส์ทนายปีศาจได้ไหมนะทนายปีศาจนะพูดถึงแรงงานภาคบังคับอยู่เห็นว่ามีแรงงานเมียนมานี่ไงมาอยู่บังคับอยู่นะไปดูเหอะไปดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยจัดการประเทศไทยซะเลยเก็บ 12.5% ซะเลยอันนี้ไม่รู้เด้อเขามาจากนี้เขาไม่ดูนี่หนังหรอกเพราะหนังก็มีเยอะแยะใช่ไหมเขาต้องมีสติของเขาแต่จริงอันนี้ไม่ใช่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นทฤษฎีอะไรนิทานอีสปหมาป่าอยากกินลูกแกะหรือมาข่มเหงเอาเพราะว่าเคยเก็บภาษีมาแล้วแล้วศาลเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ภาษีการค้า ก็เลยหาเรื่องอย่างอื่นหาเรื่องอื่นแต่อย่างไรก็แต่นะครับประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวไว้ต้องเตรียมตัวไว้ผมสอบถามว่าเงินภาษีที่เก็บเรา 12.5% นี้ไปจ่ายตอนไหนผู้รู้ผู้กูรู้บอกว่าเออเว้ยก็เก็บตอนไหนอ่ะป้าเงี่ยมบอกว่ายังไงบอกว่าตอนที่เราส่งสินค้าไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสินค้าอย่างเช่นสินค้าของเราส่งไปตีมูลค่าภาษีออกจากศุลกากรเราไปมีมูลค่า10ล้านบาทเอางี้ละกัน10ล้านบาทไม่ต้องดอลลาร์ก็10ล้านดอลลาร์ละกัน10ล้านดอลลาร์10ล้านดอลลาร์เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายภาษี 12.5% เห็นไหม 12.5% 12.5% แล้วจ่ายตอนไหนก็จ่ายตอนพอไปถึงแล้วยังไม่จ่ายนะครับเพื่อนๆครับภาษีนี้จะจ่ายต่อเมื่อเอาสินค้าออกจากสนามบินออกจากท่าเรือออกจากโกดังนะออกจากโกดังจ่ายก่อนจะออกจ่าย 12.5% ก็แสดงว่าใครที่ยังคงค้างอยู่ตอนนั้นคิด 10% ออกช้าไปต้องเพิ่มอีก 2.5% นะครับ 2.5% จึงจะออกได้แต่ถ้าอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าเขตอะไรอ่ะปลอดภาษีเพราะยังไม่เข้าในระบบของภาษีที่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินมาเลยปลอดภาษีเขายังไปคงค้างไปคงค้างสต็อกอยู่ตรงกลางฟรีโกดังอยู่ฟรีโกดังอยู่อันนี้ยังไม่เสียภาษีฉะนั้นสินค้าเราจะขยับราคาเป็นต้นทุนบวก 12.5% ทันทีก็ต่อเมื่อจ่าย 12.5% ก็ต่อเมื่อเอาไปขายในอเมริกานี่แหละคือเหลือร้อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โห ยแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจ
11: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97เราเจอกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคลูคอสระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชูเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 37% โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง 80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนซิสเทนต์แล้วก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร Citibank ประเทศไทยกล่าวว่า Citibank พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันยังอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองข่าวมูลเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานPride Parade ของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไปเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวและก็สาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยที่จะมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะก่อยคิดว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่อาจจะเกิดความสงสัยหรือมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยที่ค่อนข้างที่จะหนักนะคะหรืออาจจะเป็นโรคที่อยู่ในระยะท้ายๆแล้วนะคะที่มีระดับความเจ็บป่วยนี้ที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเองเราก็แยกไม่ออกว่าลักษณะอาการป่วยแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยอะไรหรือต้องได้รับการดูแลแบบไหนการดูแลมีความเหมือนหรือมีความต่างกันยังไงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าดูจากภายนอกแล้วผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจจะมีสภาวะที่คล้ายๆกันคือมีความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลจากคน

ได้นะคะถ้าเราจะแยกว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนต้องดูแลยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์เขาจะดูจากการตอบสนองในการรักษานะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทิศทางของโรคที่เป็นอยู่นะคะว่าควรจะดูแลหรือรักษาแบบไหนนะคะเรามาดูในกลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มแรกก็คือในกลุ่มของผู้ป่วยเรื้อรังนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่แล้วจะป่วยเป็นโรคที่จะรักษาไม่หายแต่ว่าคุมได้นะคะเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาจจะต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่อาจจะต้องกินยาคุมตัวเลขความดันให้อยู่ในค่ามาตรฐานหรือผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงที่ต้องคุมค่าไขมันอยู่ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะหรือผู้ป่วยพาร์กินสันที่อาจจะเคลื่อนไหวลำบากขึ้นเรื่อยๆนะหรือผู้ป่วยไตวายในระยะที่ยังคุมได้อยู่เช่นระยะ 2-3-4 ที่อาจจะต้องคุมเรื่องอาหารยังต้องฟอกไตอยู่แล้วก็ยังสามารถทำได้แล้วก็ได้ผลอยู่นะคะผู้ป่วยเรื้อรังในกลุ่มนี้จะมีการดำเนินโรคที่แบบลักษณะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังสื่อสารนะแล้วก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆของชีวิตได้ของตัวเองได้นะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วค่ะนะคะแล้วความรุนแรงหรือระยะเวลาของการป่วยนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเองเช่นอะไรบ้างนะเช่นการให้ความใส่ใจในเรื่องของการคุมอาหารนะคะการควบคุมโรคนะเช่นถ้าเป็นเบาหวานก็จะต้องระวังในเรื่องของการบริโภคน้ำตาลหรือถ้าเป็นไตก็ต้องระวังในเรื่องของการทานเค็มหรือถ้าเป็นไขมันในเลือดก็ต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารทอดอาหารมันแล้วก็ความใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอหรือว่าการทานยาตามแพทย์สั่งไปพบแพทย์ตามนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่แล้วก็คือการดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตไปได้เรื่อยๆโดยที่ทางแพทย์เขาจะเน้นในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของโรคการควบคุมไม่ให้อาการของโรคต่างๆเนี่ยรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เน้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้นานที่สุดนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการควบคุมโรคไม่ให้เป็นมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตค่ะอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีค่าไตอยู่ในระยะที่3เราจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้ค่าไตคงที่อยู่เรื่อยๆให้อยู่ในระยะนี้โดยไม่แย่ลงไปเป็นระยะที่4หรือระยะที่5ที่จำเป็นจะต้องฟอกไตแล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยให้ค่าไตกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆสามารถเพิ่มค่าไตให้มาอยู่ในระยะที่2ได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะกลับมาดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะคะจริงๆการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังยังคงต้องมีการรักษาควบคู่ไปนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายๆรายนะคะสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเป็นปกติเหมือนคนทั่วๆไปเลยนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับโรคเรื้อรังต่างๆได้ไปได้หลายสิบปีโดยที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆนะแต่ก็มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายรายเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองดีนักนะคะแล้วก็มีอาการป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเกิดอาการแทรกซ้อนจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ได้นั่นคือในส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เราพบมากในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะทีนี้กลุ่มที่2ก็คือผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์มักจะบอกว่าป่วยเป็นโรคที่มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ยากนะคะแล้วก็อาการป่วยนั้นก็อยู่ในระดับที่รุนแรงขนาดที่อาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นอาจจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือถ้าสามารถเดินได้ก็ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะวิธีการดูแลเขาจะเน้นในเรื่องของการจัดการอาการที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายเช่นความเจ็บปวดนะที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหรือการดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเหมือนโรคดำเนินไปในระยะสุดท้ายแล้วก็รักษาไม่หายแล้วนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มของการดูแลแบบประคับประคองถ้าเราดูแลเขาอย่างดีๆนะผู้ป่วยสามารถตอบสนองในเรื่องของยาในเรื่องของการรักษาได้ดีๆผู้ป่วยมีโอกาสมากเลยที่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะในมุมมองของทางการแพทย์ก็บอกว่าผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ป่วย

0: ในทุกระยะของโรคไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเสมอไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ชีวิตแล้วก็ความรุนแรงของโรคนั้นด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเหมือนแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของการที่จำเป็นจะต้องดูแลแบบประคับประคองนะคะก็จะมีอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่อยู่ในระยะลุกลามผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในระยะที่ต้องฟอกไตแล้วนะคะหรือผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะผู้ป่วยพาร์กินสันผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะก็อยู่ในกลุ่มนี้ที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะคะและที่สำคัญก็คือว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอย่างเดียวนะคะแต่เขาจะเน้นในเรื่องของการดูแลความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลด้วยคือการที่ทุกคนในครอบครัวรวมถึงผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องก้าวผ่านข้ามช่วงเวลาที่อาจจะยากลำบากในการดูแลรักษาการให้ความหวังการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจของการดูแลแบบประคับประคองนะคะรวมถึงจะมุ่งเน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดให้ผู้ป่วยมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะในส่วนของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมาถึงจุดที่การรักษาจะไม่ได้ผลมากนักแล้วนะเช่นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อาจจะเคยได้รับยาเคมีบำบัดมาแต่ว่าดื้อยาเคมีบำบัดแล้วนะคะหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะของการฟอกไตระยะสุดท้ายที่สัปดาห์หนึ่งจะต้องฟอกไตหลายๆครั้งนะผู้ป่วยโรคตับแข็งในระยะสุดท้ายที่ตับจะค่อยๆหยุดทำงานแล้วนะหรือผู้ป่วยติดเตียงที่เกิดจากสมองถูกทำลายนะคือมีอาการที่หนักจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรับรู้ทิศทางความเป็นไปของโรคที่มันจะเกิดขึ้นได้นะอาการจะเป็นลักษณะเหมือนกับจะค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆนะโดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายไหนเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเมื่อแพทย์พิจารณาเห็นว่าการยื้อชีวิตนั้นเนี่ยสร้างความทรมานมากกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติในต่างประเทศนะคะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ป่วยระยะสุดท้ายไว้ด้วยนะคะคือการที่เราจะบอกว่าใครเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาจะมีการกำหนดโดยที่แพทย์2คนจะต้องรับรองเหมือนกันว่าผู้ป่วยรายนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนหากโรคดำเนินไปตามปกติแต่ก็ไม่ใช่เป็นกฎตายตัวเสมอไปนะเพราะบางทีผู้ป่วยบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านั้นแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน1ปีคือไม่ใช่หลายๆปีนะคะแล้วการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็จะใช้รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองเช่นกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าเน้นทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่นะคะเราจะพอมองเห็นความแตกต่างของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มแล้วนะคะหลายๆครอบครัวที่อาจจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยใน3กลุ่มนี้นะคะการเข้าใจความแตกต่างในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มก็มีความสำคัญเพราะว่าหากเราดูแลผู้ป่วยดีนะคะเราก็ดูแลได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลเองก็มีแนวทางที่ชัดเจนด้วยว่าเราควรจะต้องดูแลผู้ป่วยยังไงก็จะช่วยลดความเครียดให้กับผู้ดูแลได้ด้วยต่อไปเรามาดูกันนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูแลผู้ป่วยทั้ง3รูปแบบนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะเราเริ่มกันที่การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนกลุ่มนี้จะเหมือนจะเป็นการดูแลที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีในระดับนึงเลยนะคะสามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับโรคอย่างที่กล่าวไปแล้วนะข้อสำคัญก็คือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ย เราจำเป็นจะต้องดูแลเพื่อเรียกว่าป้องกันไม่ให้อาการป่วยของผู้ป่วยเนี่ยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะเช่นผู้ป่วยโรคไตอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะทำยังไงที่จะรักษาความเสื่อมของ ค่าไตให้คงที่ไม่ย่างไปกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานทำยังไงถึงจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่นเกิดโรคปอดบวมหรือเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนี้ก็จะดูแลไม่ยากนักนะคะแต่ว่าการดูแลที่มีความซับซ้อนแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนกับการดูแลของผู้ดูแลได้นะก็คือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะเรามาดูว่าการดูแลแบบประคับประคองกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาเริ่มที่การดูแลแบบประคับประคองก่อนนะการดูแลแบบประคับประคองภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า palliative care นะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการดูแลทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายนะทำให้จิตใจดีขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยคลายความกังวลไปได้การดูแลแบบประคับประคองสามารถที่จะเริ่มได้ทุกเวลาเช่นอาจจะเริ่มดูแลแบบประคับประคองทันทีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อพาผู้ป่วยไปพบแพทย์แล้วแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะท้ายๆแล้วที่อาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการรักษาหรือติดตามผลแล้วอาจจะอยู่ในช่วงของสุดท้ายของชีวิตก็ได้นะผู้ป่วยก็สามารถที่จะได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องตราบใดที่พวกเขายังมีโรคแล้วก็มีกำลังที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเราจะมาลงเจาะลึกในเรื่องของรูปแบบของการดูแลแบบประคับประคองนะคะว่า เรามีวิธีการดูแลแบบไหนบ้างแล้วก็การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสลิปปัญญารชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเราคุยค้างกันไว้เมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะคะเป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบประคับประคองเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดต่างๆหรืออาการอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคที่เป็นนะคะช่วยลดความเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลความโศกเศร้านะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเองหรือญาติก็ได้นะรวมถึงเราจะต้องเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติแล้วก็ผู้ดูแลเพื่อให้ทั้งครอบครัวรู้เข้าใจวิธีการรักษาแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องของการรักษาในอนาคตนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะปรับอารมณ์ในเรื่องของการดึงความเชื่อทางด้านศาสนาเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นรูปแบบนึงของการดูแลเพื่อการบรรเทาอาการนะที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแบบประคับประคองแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะมีไว้สำหรับผู้ที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจากโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมีการตัดสินใจจากผู้ป่วยแล้วก็ญาติด้วยว่าจะไม่ดำเนินการรักษาต่อไปอีกแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็จะมีการให้ความสำคัญกับในเรื่องของการจัดการความเจ็บปวดแล้วก็อาการต่างๆด้วยวิธีทางการแพทย์นะคะ พอนอกจากว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราต้องการที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแล้วเรายังต้องการให้ผู้ป่วยสามารถที่จะทำสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จุดเน้นของการดูแลจะเปลี่ยนจากการรักษาเพื่อให้หายขาดไปเป็นการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสบายมากยิ่งขึ้นนะโดยให้ความสำคัญกับในเรื่องของการบรรเทาอาการแล้วก็ให้ผู้ป่วยมีความสุขกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็อยากจะสรุปภาพให้เห็นง่ายๆนะเปรียบเทียบระหว่างการดูแลแบบประคับประคองแล้วการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเราดูตรงนี้เราดูตรงระยะของโรคการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีสามารถที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในทุกระยะของโรคร้ายแรงในขณะที่การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะมีไว้ในการดูแลผู้ป่วยที่เหลือเวลาอยู่อีกไม่นานนะคะก็คือประมาณ6เดือนบวกลบไม่มากกว่านี้นะคะแล้วก็เป้าหมายของการดูแลแบบประคับประคองก็สามารถที่จะทำควบคู่ไปกับการรักษาให้ดีขึ้นได้ในบางรายการดูแลแบบประคับประคองดีๆสามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้นะคะแต่การดูแลระยะสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยระยะตัดสินใจที่จะไม่รับการรักษาให้หายขาดแล้วก็หันมาเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยแทนนะคะในหลายๆสถานการณ์นะผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะไม่รับการรักษาเพราะว่าผลข้างเคียงจากการรักษาเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าประโยชน์ที่ได้จากการรักษานะคือหมายความว่ามันทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานโดยที่ไม่ได้รับประกันว่าการรักษาแบบนั้นมันจะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถึงเลือกที่จะดูแลแบบเน้นให้ผู้ป่วยเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะรักษาให้หายขาดในทางกลับกันก็คือการดูแลแบบประคับประคองมีไว้ที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือไม่ก็ตามส่วนสถานที่ดูแลนะคะผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับผู้ป่วยประคับประคองจริงๆก็ทำได้ทั้งที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะไปดูแลได้ตามสถานดูแลผู้สูงอายุหรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่พบเจอก็คือผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยมักจะขอกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะว่า อยู่ที่บ้านเราจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายใจกว่านะคะทีนี้ใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือระยะสุดท้ายนะคือแน่นอนแหละไม่ใช่ญาติหรือผู้ดูแลฝ่ายเดียวเพราะส่วนใหญ่แล้วการดูแลแบบประคับประคองเขาจะเป็นมีการดูแลที่เป็นทีมเวิร์กนะคะช่วยกันดูแลโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปอยู่ทางสถานพยาบาลต่างๆที่เขามีการจัดเตรียมไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยประคับประคองเขาก็จะมีกลุ่มแพทย์นะโดยเฉพาะแพทย์เจ้าของไข้นะคะมีพยาบาลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งหลายนะมีนักบำบัดเช่นอาจจะเป็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะหรือนักโภชนาการมีเภสัชกรมีนักสังคมสงเคราะห์นะคะในกรณีที่ผู้ป่วยคนนั้นอาจจะ เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีญาติหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่อาจจะขัดสนนะคะยากจนเราก็มีที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณนะคะซึ่งอาจจะเป็นพระสงฆ์บาทหลวงก็ได้นะซึ่งในกลุ่มของที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจะมีบทบาทมากๆเลยในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องการความสงบทางจิตใจนะหรือว่ากลุ่มญาติหรือผู้ดูแลเองที่ต้องการกำลังใจที่จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยุ่งยากนี้ไปได้เรื่องของการช่วยให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีจิตใจที่สงบมากขึ้นนะคะหลายๆคนก็จะนึกไปถึงพระสงฆ์นะการนิมนต์พระสงฆ์มาการทำบุญการสวดมนต์จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันไปนะการช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตวิญญาณเราก็ต้องศึกษาเบื้องหลังของผู้ป่วยด้วยนะเช่นผู้ป่วยนับถือศาสนาอะไรนะมีความเชื่อยังไงผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่ได้ผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเลยก็ได้นะอย่างเช่นบางคนนับถือศาสนาพุทธก็แค่อยู่ในบัตรประชาชนเขาไม่ได้เลื่อมใสเขาไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลทั้งเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็ต้องดูให้ดีด้วยเราอย่าไปยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ป่วยอาจจะทำให้ป่วยอึดอัดไม่สบายใจก็ได้นะคือเราต้องไม่เอาความเชื่อของเราไปวางอยู่บนชีวิตของผู้ป่วยนะแต่มันคือการรับฟังผู้ป่วยนะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาศรัทธานะคะสิ่งไหนที่ผู้ป่วยทำแล้วสบายใจ นะคะทำเราชอบก็ให้ผู้ป่วยทำนะอย่างเช่นบางคนชอบให้ลูกหลานมานั่งจับมือบางคนชอบให้ลูกหลานมาร้องเพลงให้ฟังหรือบางคนแค่ให้ลูกหลานมานั่งข้างๆก็พอแล้วนะหน้าที่ของทีมดูแลที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเน้นในเรื่องของการใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทุกๆอย่างแล้วทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการหรือปรารถนาเนี่ยมันได้รับการตอบสนองแล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณนะคะให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจผู้ดูแลในช่วงที่เขากำลังรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อแท้หรือหดหู่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่เหมือนกันในการดูแลผู้ป่วยระคับประคองกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของป้องกันแผลกดทับหรือติดเชื้อเนี้ยจำเป็นต้องมีการให้อาหารนะคะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยอันนี้ก็ยังต้องให้อยู่การดูแลเรื่องของสภาพจิตใจก็ยังต้องให้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยนะเราเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของการทำกายภาพบำบัดอาจจะมีการคุมเรื่องของอาหารที่มีรสหวานจัดเค็มจัดหรือมันจัดที่อาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายความที่เราเน้นในเรื่องของความสุขแล้วก็ความสบายบางทีผู้ป่วยอยากจะทานอะไรที่ผู้ป่วยชอบถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกกับโรคที่เป็นบางครั้งแพทย์ก็อนุญาตให้ผู้ป่วยทานได้ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสุขใจนะคะการทำกายภาพบำบัดก็อาจจะช่วยแค่บรรเทาอาการปวดเท่านั้นนะคะแล้วในเรื่องของผู้ดูแลทำงานต่างกันไหมนะคะผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ดูแลจะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนโค้ชนะคะคือต้องมีความอดทนสูงในการที่จะต้องทำยังไงที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยลุกขึ้นมาปฏิบัติตัวปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้ถูกต้องกับโรคนะมีระเบียบวินัยเรื่องการทานยาต้องทานยาตรงต่อเวลาออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกต้องแล้วก็มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแต่ผู้ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายจะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนเดินทางนะคะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์สูงหน่อยนะต้องมีจิตใจที่เรียกว่าอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ช่างสังเกตนะในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับการจากไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพกับผู้ป่วยให้ดีที่สุดนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไหมนะคะคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยญาติอาจจะต้องเจอค่าใช้จ่ายต่อเรื่องเป็นระยะเรียกว่าเบี้ยหัวแตกเลยนะเช่นค่าใช้จ่ายเรื่องค่ายาค่าคนดูแลค่าผ้าอ้อมอนามัยค่าอาหารที่จำเป็นจะต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนนะคะซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเบิกได้บ้างเบิกไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ทีนี้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มักจะพุ่งสูงในช่วงสั้นๆเลยเช่นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจจะจำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อใช้ห้องพิเศษหรือห้อง ICU ในการที่จะมีการรักษาในบางระยะถ้าจำเป็นนะหรือค่าเครื่องช่วยหายใจค่ายาระงับปวดที่อาจจะมีราคาแพงมากๆอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วนะคะถ้าคำนวณแล้วนะค่าใช้จ่ายสมมติว่าจะดูแลแบบประคับประคองจะเป็นระยะสุดท้ายหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยค่าดูแลจะบอกว่าเราดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีสักประมาณแบบ 15,000 ถึง 30,000 อันนี้ก็ในกรณีที่ดูแลแบบดีนิดนึงก็คืออาจจะมีจ้างคนดูแลอาจจะมีพวกค่ายาค่าอุปกรณ์การแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าส่งผู้ป่วยไปดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็เรทเดี๋ยวนี้เนาะก็เกือบว่า 30,000 ขึ้นแล้วนะคะต่อเดือนนะคะในรวมค่าที่พักค่าอาหารค่าดูแล24ชั่วโมงนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครจะไปพวกสถานชีวภิบาลที่เป็นสถานที่ที่เป็นเรียกว่าฮอสปิทแคร์นะคะที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะอันนี้ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก 50,000 ถึง 100,000 หรือ 100,000 กว่าด้วยซ้ำแล้วก็เพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของทีมแพทย์เฉพาะทางเน้นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปดูแลผู้ป่วยประคับประคองในโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปเลยนะอาจจะเป็นหลัก 200,000 300,000 บวกๆขึ้นไปก็ได้แล้วแต่ระยะเวลาการดูแลนะคะ แล้วความรู้สึกของผู้ดูแลต่างกันไหมนะการดูแลแบบประคับประคองส่วนใหญ่แล้วสังเกตดูนะคะญาติจะเกิดญาติหรือผู้ดูแลเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรียกว่าเหนื่อยล้าสะสมนะหรือเขาเรียกว่าแคร์กิเวอร์เบิร์นเอาท์คือความที่บางคนเป็นเดี่ยวมือหนึ่งนะดูแลมานานหลายๆปีอันนี้ก็อาจจะเกิดความเครียดสะสมนะคะก็เกิดขึ้นได้ในกลุ่มของผู้ดูแลผู้ป่วยประคับประคองเพราะเขาต้องดูแลตลอดแต่ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ดูแลหรือญาติมันจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าโศกเศร้าล่วงหน้าก็คือมองไปถึงอนาคตว่าเราจะต้องจากลากันแล้วการบอกลาการโอโหสิขอโอโหสิกรรมคือสิ่งต่างๆที่จำเป็นจะต้องตัดสินใจว่าจะใส่ท่อไหมจะปั๊มหัวใจไหมจะตัดสินใจยังไงอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหากใครที่กำลังดูแลผู้ป่วยประคับประคองอยู่แล้วอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าเราต้องการที่จะยืดอายุของผู้ป่วยไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือคิดว่าการให้ผู้ป่วยอยู่แบบสะดวกสบายแล้วก็จากไปแบบสะดวกสบายอันไหนสำคัญกว่ากันนะเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะคะการคุยกับครอบครัวการให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจเองเคารพแล้วก็คำนึงถึงความต้องการของหรือความปรารถนาของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดนะคะโดยเอาข้อมูลของทางการแพทย์คำแนะนำจากแพทย์มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าเราตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแล้วเรื่องนี้ก็ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะคะเอาละค่ะเวลาวันนี้ลบหมดลงอีกแล้วนะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟังเพลงพระราชินิพนธ์เลยรู้สึกประทับใจมากแล้ววันนี้คือตั้งใจมาให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยจริงๆแล้วว่าเนื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราใช่ไหมวันที่28กรกฎาคมก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานสืบสานประเพณีรัตนโกสินทร์ คนเยอะดีค่ะ2วังเลยน่าจะมาพรุ่งนี้อีกวันนึงเพราะว่าวันอังคารเราจะกลับจากจังหวัดบ้านอยู่บ้านบุรีก็มาชมได้ค่ะได้ตลอดมาได้ทุกคนนะคะก็ดีอะค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนอากาศก็ดีมีสวนของกินดีอร่อยไม่แพงเสิร์ฟได้ดูเด็กๆก็มาเล่นกิจกรรมอะไรก็สนุกดี
2: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้
4: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ Projection Mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์ วีรไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายเกียรติศักดิ์ตรึงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
6: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
7: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
6: นางสุกิจยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
8: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
9: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวันนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
10: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ทททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
11: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและปราชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ30,000นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำ กำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 นาทีสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจู๊ดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จู๊ดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษSC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาร์ดสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการแครนบุ๊กเทนนิสคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทยเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนัลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันรการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พา209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1-4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่ 7-13 กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาเพ พร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตาสีโล
18: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
19: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
20: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
19: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
20: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
19: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
20: คนไทยป้องกันไทยไ
0: ซเบอร์คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: พี่ปุ๋ยบอกว่าถ้าแต่งงานต้องมาสาวลุงชัยเลย
4: จะแน่นข้อมูล
3: เลยทำไมอย่างนั้นอ่ะ
5: พี่หวังว่า20ปีที่แล้วผมซื้อตัว 3-4 หมื่นนี่แพงไหม
3: โอ้โหพี
4: ่ตีในนามสอมีทุวันก็เป็นเยียหมดลงไปกี่ตัวก็เป็นเยียเขาบอกว่าไม่มีที่บ้านไม่มีไก่ตัวผู
3: ้
4: เนี่ยก็คือเป็นไก่ที่ผมเอามาจากบอยไป
5: ผมมานำเข้าทุกเล่มมาก่อนเพราะผมชอบมากไก่ตัวนี้มันเป็นพม่าในฝันของผม
3: ครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะคร
6: ับ สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: พี่บ
6: อ
3: ล
6: คร
3: ับ ครับ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่เป้นะครับวันนี้จริงๆเนี่ยผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคือผมอยากจะมาทำคลิปเนี่ยพี่สอนร่วมชัยนานละ
6: ครับ
3: แต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่บอยโดยตรงเคยโทรมาสัมภาษณ์ไก่ในคู
6: ่ครับ
3: นะครับแล้วมันก็มีคือจริงๆที่ผมบอกว่าผมอยากจะมาทำคลิปสอนร่วมชัยเนี่ยเพราะผมไปทำคลิปต่างจังหวัดยอดไก่หลายๆตัวคือเขาบอกว่าแม่ไก่มาจากสอร่วมชัยบ้างส่วนใหญ่จะเป็นแม่มาจากสอร่วมชัยนะครับบางตัวพ่อไก่มาจากสอร่วมชัยนะครับอย่างที่ผมสัมผัสเองก็คือพลอยแดง
6: ครับ
3: แม่เป็นสอร่วมชัย
6: ครับผม
3: นะครับดำสายฮา
6: ก็อันนั้นพ่อแม่เลย
3: พ่อแม่เลย
6: ครับ
3: นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยผมสัมภาษณ์ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะตัวจินดามณีเจ้าลงกฎตัวพ่อของน้องลงกฎเนี่ยนะครับทำไมว่าผมไม่แน่ใจว่าพ่อหรือแม่นะเป็นสอนลุงชัย
6: ครับ
3: นะครับก็คือมีสายเลือดสอนลุงชัยอยู
6: ่ครับ
3: นะครับแล้วก็จนมาผมเห็นคลิปพี่ปุ๋ยถึงไก่เยี่ยซึ่งตอนนี้ไก่เยี่ยในกระแสมันมาอยู่แล้วคือแต่เราก็ลืมกันไปว่าไก่เยี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยกลับมา

0: ขออนุญาตพี่บอยพี่ปุ๋ย
1: ครับ
0: พี่เป้มา
1: ครับ
0: พูดถึงคือไหนๆก็มาแล้วเนี่ยจะพูดถึงใจเย็นเดียวก็ไม่ได้ขอแบบพูดถึงภาพรวมเลยนะครับเอาเริ่มต้นเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคือต้องถามพี่บอยงี้ตัวพี่บอยเองเนี่ยดั้งเดิมมีอาชีพทำไก่ชนอยู่แล้วหรือว่าเป็นซุ้มชนอยู่แล้วอะไรยังไงพี
1: ่ดั้งเดิมผมเนี่ยมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
0: ครับ
1: นะครับเกี่ยวอุตสาหกรรม
0: ไก่ชนเป็นอาชีพเสริม
1: ไม่ใช่ผมชอบเนี่ยป.สามละ
2: ชอบเลี้ยงตีมากกว่าม
1: ันปลูกฝังแต่ตอนเด็กๆนะครับแล้วก็พอเริ่มโตมาช่วงเด็กก็ตามภาษาเด็กๆทั่วๆไปจับไก่ตีทุกวัน
0: ต่างจังหวัด
1: ใช่ครับตีทุกวันวันผมตีทุกวันแหละไก่ตัวเดียวใช่ตีทุกวันหัวเหือแตกหมด
2: แปะเด็กๆไปกันหมด
1: ใช่ครับแล้วก็รุ่นพี่ก็จะหลอกเราเอ้ยบอยเอาไก่มาปั้มหน่อยดิไม่ต้องพันเดือยเลยของเขานี่เดือยแบบนี้ของผมนี่เดกามแทงผมยับหมด
0: ตัวเดียวที่ตัวเดียวตีได้ทั้งหมู่บ้าน
1: ใช่คิ้วตีนะครับตามภาษาเด็กนะทั้งบอกก่อนครับพอเราเริ่มโตก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาศึกษาจนเราเริ่มมีพร้อมละที่เราจะสร้างซุ้มเป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: ผมกับน้องเขยก็คือเล็กนะครับ
0: ครับ
1: 2คนคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็จังหวะเน
2: า
1: ะ
2: มาดองกัน
1: มาดองกันก็คือเพื่อนผมคนเนี้ยก็คือแต่งงานกับน้องสาวผม
0: ครับ
1: เพื่อนคำว่าสอลมชัยมันมีที่มาผมไม่ได้ว่าตั้งตามสไตล์แบบว่าเหมือนตามฮิตคำว่าต้องมีสอซุ้มแต่คำว่าสอลมชัยของผมเนี่ยมันมีที่มาคือน้องชายผมชื่อสุรชัยส่วนผมเองชื่อณรงค์ชัยนะครับเราก็เลยตั้งคำว่าเรามารวมกันก็คือสอรวมชัย
0: อ๋อโอเคครับคือรวมชัย
1: ใช่เดิมทีก็ เป็นซุ้มเลี้ยงตีนะครับเจอผมอยู่บ้านโป่งบอกว่าผมอยู่อำเภอบ้านโป่งนะครับก็เป็นซุ้มเลี้ยงตีแล้วก็ไก่ตัวดีๆเนี่ยสมัยก่อนน่ะในเขตบ้านโป่งราชบุรีนครปฐมเนี่ย
0: ครับ
1: ใครเห็นว่าตัวไหนดีก็จะซื้อหมด
2: ซื้อ
1: เข้าซื้อเข้ามา
2: ซื้อ
1: หมดผม
0: ซื้อ
1: คือเราบ้าเราบ้าเราข้างไก่เก่งนะครับจะแพงยังไงผมไม่
0: ร
1: ู้แต่สมัยก่อนผมว่าผมซื้อไม่เป็นสองรองใครในจังหวัดราชบุรีด้วย
0: พึ่งต้องคือเรามีธุรกิจส่วนตัวมีกำลังซื้อ
2: ม
0: ี
2: ศักยภาพ
0: มีกำลังซื้อ
1: ใช่เราก
0: ็ให้บอกเก่ง
1: ผมซื้อ
0: เอาหมด
1: ผมซื้อมาทิ้งก็มีทิ้งก็เยอะมีทั้งดีและไม่ดีต้องบอกก่อนนะครับไก่ชนจะให้สมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได
0: ้ชอบเขาชอบเราพี
1: ่บางทีเรามองว่าวันนี้มันเก่ง
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนน้ำเลี้ยงเปลี่ยนมือเลี้ยงวิธีไก่อาจจะไม่เก่งกว่าได
0: ้ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมครับผมเจอมาทุกรูปแบบผมจะนี่พวกนี้ผมจะรับได
0: ้ครับ
1: ผมยอมรับได้นะครับก็เลี้ยงตีไปตะเวนตีตั้งแต่สมัยก่อนเวลนะครับเวลนะครับ
2: เวลช่วงฮอตๆ
1: เลยสนามกุลทองราชบุรีวังเย็นหนองโพทับทิเหล็กบางปะหันท่ามะปางผมตีไปถึงสุโขทัยบนนังซ่าเขาใหญ่
0: เดินสายตี
1: ชายวังวนไปหมดก็คือช่วงก่อนจะเดินสายตีเพราะผมทำอะไรก็อยากจะทำให้มันดีอ่ะพี
0: ่ครับ
1: พี่ฝันก็อย่างคนเลี้ยงเนี่ยผมก็จ้างสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมจ้างสตาร์ทนะครับเมื่อ20ปีแล้วเงินเดือน 7,000 บาท
0: โอ้โหสูงนะ
1: ครับ 7,000 บาท
2: ชนะทองบาทประมาณ 3,000 2,000 3,000
1: ครับตีไก่ชนะผมให้ 10% ถูกไหมครับปกติอยู่แล้วแต่ที่พิเศษคือว่าเลิกก็อีก5แพ้ก็อีก5
0: โอ้โหครับเอาง่ายคือกะ
1: ได้หมดค่อยอยู่ผมได้หมด
0: นี่คือ
2: ได้ตังค์แน
0: ่เอาหยาบๆแต่พูดกันหยาบๆไก่ออกมึงไม่อดอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ขอให้ซื้อสัตว์เลี้ยงตีอย่างเดียว
1: ใช่ครับทีนี้ผมก็หาตัวเองหาซื้อไก่ตั้งแต่เขตบ้านเราเนี่ยราชบุรีนครปฐมหรือสุพรรณบุรีพวกอะไรเนี่ยนะครับผมซื้อไปทั่วหมดเลยนะต้องบอกทั้งอีสานทั้งเหนือ
0: ครับ
1: ครับซื้อมาหมดซื้อตี
0: ใครบอกมีเก่งคือพี่บอยซื้อหมด
1: ซื้อมาทิ้งไปเยอะผมบอกเลยทิ้งไปเยอะไอ้ไก่แบบที่ว่าไก่หูอ่ะเขาว่าเก่ง
2: ไก่หู
0: ทุกวัน
2: นี้มันเยอะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อออนไลน์
1: ใช่
0: เขาโทรศัพท์บอกนี่ก็ยังคุยกันติดต่อกันลำบากนะ
1: ครับ
0: นะครับโอกาสที่เพราะนั่นคือพอผมไปเจอไก่เก่งผมก็โทรบอกพี่บอย
2: สมัยก่อนมือถือไม่มีต้องโทรศัพท์บ้านด้วยนะ
0: ถูกต้องถึงก็บอกแล้วแบบโดนมาอย่างนั้นเนี่ย
1: พี่หวังว่า20ปีที่แล้วผมซื้อตัว 3-4 หมื่นนี่แพงไหม
0: โอ้โหพี่
1: ซื้อมาทิ้ง
0: แชมป์เนี่ยแชมป์ที่ไม่มีตัวตีเลยนะยังตัวละ 10,000-20,000
1: ใช่ครับ
0: พี่ซื้อ

0: ละ3-4 หมื่นนี่คือ
1: ใช่
0: พวกไก่ตี 20,000 คู่เอกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: 20,000 30,000 นี่คู่เอกแล้ว
0: ใช่
1: ใช่
0: ผมจำได้เลยผมมาเวลเนี่ยตอนเด็กๆนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: คือเมื่อก่อนไม่มีเทอร์ไทยไม่มีโบนันซ่า
2: ไม่มี
0: คือเบอร์หนึ่งของประเทศคือเวล
1: ใช่ข้างละ 20,000 นี่คู่เอก
0: โอ้โหคู่เอกแล้วปีนกันดูแล้ว
1: ใช่สมัยก่อนเนี่ยผมเคยเป็นบันไดให้ตัวเก่งหลายตัวนะต้องบอกก่อนนะเป็นบันไดนะ
0: เราเป็นฝาดัน
1: อย่างสมัยก่อนพี่ปุ๋ยก็น่าจะรู้เนาะมิสเตอร์ TKO สมัยก่อน
0: ครับ
2: ตีในดาวพวกผม
1: เขาดังมากนะผมม
0: า
1: ชอบตีตัวดังไงผมก็ตีที่เวลเนี่ยครับสมัยก่อนเปรียบหน้างานมีมัดจำนะ
2: ไม่มีมัดจำ
1: เปรียบหน้างานวันศุกร์เนี่ยคือข้างละ50,000สอลมชัยตีเรืองโรดเลย
2: ตีกับผมตีกับผมแล้วกันเลยผมตอนนั้นกับเสี่ยวิสิตพูดกันในดาวเรืองโรด
1: พอดีเลย
2: ตีกันเอง
1: มิสเตอร์ TKO ดังเลยขายซีดีบาทเลย
0: ครับ
2: ซีดีทุกวัน
0: ใช่แล้วซีดีก็เอามาขายไปเปิดดูตามบ้านตาม
1: โอ้ย
2: ทีเคโอ
0: นั่นแหละ
1: แล้วสอลุมชัยก็
2: เป็นง่อนพนัสตัวนั้น
1: เป็นตัวดับความหวังของไก่เก่งๆหลายตัวนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแค่บันไดอย่างเดียว
0: อ
1: ย่างบนนันซ่าเขาใหญ่ผมก็ตีมาหมดนะ
0: ครับ
1: ต้องเอ่ยชื่ออย่าง
2: รับ ประธาน
1: อด
2: ีต
1: นะทาง CP ผมก็ตีทั้งเคยทั้งแพ้ชนะเคยมาหมด
0: พูดตรงๆอ่ะเบอร์1สมัยนั้นอ่ะเบอร์ต้นๆ
1: อ
0: ่ะท็อป10
1: ผมตีมาหมดแล้ว
2: ว่าทางคือไม่เลือกซุ้มตี
0: แล้ว
2: แล้วสมัยก่อนเนี่ยผมว่าการตีไก่ไม่ค่อยเลือกซุ้มตีกันนะ
1: ไม่
2: ไปเปรียบหน้างานตีกันปกติ
0: ให้ตรง
1: ใช่ครับ
2: แล้วมันตีกันไม่แพง 12,000 อาศัยเล่นนอกกัน
1: ใช่อย่างสมัยก่อนก็ตีหมดนะอย่างท่านสสผมก็ตีไปหมดแล้วท่านสมัยก่อนนะอย่างท่านสมศักดิ
0: ์ก็ตีกันแล้ว
1: ท่านสสชูชัย
2: เสียดอน
1: เสียดอนพี่แกะ
0: ว่าไงครับ
1: คือมันเป็นแบบนี้พี่มันเป็นกีฬามากกว่า
0: จริง
1: มันเป็นกีฬาที่ว่าเราเลี้ยงไก่ออกไปอ่ะเราเลือกไม่ได้พี
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเปรียบเราชอบเราต้องตี
0: ครับ
1: มันใช
2: ่สมัยก่อนผมว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคือว่าดีกันสมัยเนี้ยไก่อ่ะไปเปรียบหน้างานเนี่ย1ความสามารถเฉพาะตัวของมือเปรียบเลย
1: อ
2: ่านทางไก
0: ่ครับ
2: การเลี้ยงไก่ต้องดี
0: คร
1: ับ
2: มันไม่เหมือนสมัยเนี้ยแม่งดูเทปดูคลิปไปก่อนไอ้นี่คลิปนี้กูไม่เอาไอ้นี่ซุ้มนี้แม่งเล่นนี้กูไม่ตีเดี๋ยวนี้ไปสมัยก่อนเนี่ยไปนั่งหน้างานแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเป็นไก่ซุ้มไหน
1: ไม่รู้ไม่รู้
2: เพราะว่าเขาเปลี่ยนหน้ามาเรื่อย
0: แล้วอีกอย่างคืออย่างที่บอกอะตีไก่สมัยก่อนคือมันตีกันได้มิตรภาพ
1: ค
0: ือมันตีกันตรงนั้นคือเจอกันตรงนั้นแล้วตีตรงนั้นแล้วจบตรงนั้น
2: แล้วตอนนี้ก็ตั้งวงกันตรงนั้นเลยกินเหล้ากัน
1: ใช
0: ่แล้วมันไม่มีการมันไม่มีโซเชียล
2: ไม่มี
0: มันไม่มีการแขวะไม่มีอะไรกัน
3: กองเชียร์นะครับ
2: ไม่มีว่าเอ้ยวันนี้ซุ้มนี้ไปตีที่นี่ไว้เราแห่กันไปไล่ต่อหน้าซุ้มไม่มีนะไปเปลี่ยนหน้างานกันหมด
0: แต่ก่อนเนี่ยคือไม่ได้คู่ก็อุ้มกับกัน
1: ชนะก็ดี
2: มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะ
1: แพ้ก็ไม่อยากรับโทรศัพท์ใครนอนกลับบ้าน
2: ขับรถก็เหนื่อยเลย
1: หมดครับหมดกลับบ้านไม่อยากคุยอย่าโทรหาผมนะผมอยากนอน
0: คือเอาง่ายๆคือพี่บอยคือชุดแรกๆของเทอร์ไทยชุดต้นๆของเวลเลยที่ว่าตีเดินสายตี
1: มันเนี่ยพี่คือมันเป็นวิถีของ
2: คนเลี้ยงไก่ตีนะ
1: เลี้ยงไก่ตี
2: เดินสายตี
1: ผมเนี่ยเป็นคนชอบคือชอบลอง
0: ครับ
1: ที่ไหนสนุกก็อยากไปนะครับผมไม่เคยกลัวระยะเดินทางสมัยเนี้ยบางคนทําซุ้มไก่กลัวระยะเดินทางแต่สมัยก่อนผมไม่กลัวผมออกจากบ้านตี4นะผมล่องไปตีบางปะหันตีอ่างทองเนี่ยวิเศษชัยชาญเนี่ยบางจักสมัยก่อนนะครับผมก็ไปของผมเนี่ยสนุกได้เจอเพื่อนนะครับมีความสุขไปถึงสุโขทัยผมออกตี2วังวนก็ไปสนุกสัญจร
0: เหมือนพี่อ้วนพี่คงลานอ่ะคือเอาไก่ไป3ตัว5ตัว
2: ล่องไปตี
0: คือใช่ล่องไปตีวันนี้ตีนี่พรุ่งนี้มีสนามนี้มะรืนนี้มีสนามน
1: ี้ก็อย่างพี่น้อยอ่ะเพื่อนผม
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเอาไก่ผมไปเลี้ยงนะ
0: ครับ
2: พี่น้อยชุบสิชัยที่เสียไปแล้ว
1: อยู่กุยใช่มั้ย
0: ครับ
1: ออกจากกุยตี4
0: ครับ
1: ไปถึงบริษัทเขาใหญ
0: ่ครับ
1: ต่างคนต่างไปเจอกันก
0: ็
1: คือเราก็เอาไก่แบ่งให
0: ้
1: พี่น้อยไปเล่นด้วยนะครับก็มีทั้งแบ่งแล้วก็มีพี่น้อยซื้อเองด้วยก็มีใช่
0: คร
1: ับ นะก็หลายๆตัวนะครับที่ออกจากทางไก่ลูกไก่ทางผมออกไปใช่ครับ
0: คราวนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเนี่ยพี่บอยเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้แบบนี้มาประเด็นของวันนี้เลยไก่เฮียพอปรึกษาพี่ปุ๋ยบอกว่าต้องมาสอนร่วมชัยเลยผมอยากจะให้พี่บอยอธิบายถึงว่าเอาจุดเริ่มต้นเลยที่ไก่เฮียเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนอะไรยังไงก่อน
1: ไก่เฮียอันนี้ผมเล่านะครับ
0: ครับ
1: คือแต่ไก่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนมันพัฒนาไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่นี่คือเป็นเล่า
2: แขนง
1: เริ่มต้นจาก
0: จุดเริ่มต้น
1: ของไก่เยียที่คนพัฒนานะครับ
0: เอาไก่ตัวเมียมาตี
1: ตัวเมียเนี่ยผมบอกพี่หวันเลยผมทำไก่ไว้ผมไม่เคยเอาตัวเมียตีผมดู
0: แ
1: ต่
0: ไก่เมียไก่เมีย
1: ใช่
2: ผมมาเอาไก่ไปเปรียบเทือกไทยแล้วเขาแซวกันล้อกันผมว่าโอ้ยไม่มีไก่มาตีแล้วไอ้ณเดชตัวนั้นดังมากเมื่อสมัยก่อนถ้าตัวนั้นอยู่ณปัจจุบันนี้ผมว่าค่าตัวเป็นล้านนะเพราะมันตี5ไฟท์แล้วก็ไฟท์สุดท้ายเนี่ยปะทะกับพวกโอชัยยัน
0: เอาไก่ตัวเมียมาตีอ่ะพี่
2: มึงไม่มีไก่เล่นเหรอพี่ตาลพี่ณเนี่ยเฮ้ยมึงไม่มีไก่เปรียบแล้วไก่ตัวเมียมาเนี่ยแหละคือที่มาเพราะช่วงนั้นผมไปเปรียบเทือกไทยเนี่ยแทบจะ 100% เลยทุกตัวเป็นเยี่ยมหมดทุกไฟท์เพราะตอนผมไปเนี่ยเทือกไทยแทบทุกนัดผมตีในนามสอมีสุวรรณก็เป็นเยียหมดลงไปกี่ตัวก็เป็นเยียเป็นเยียเขาบอกว่าไม่มีที่บ้านไม่มีไก่ตัวผู
0: ้
2: เนี่ยก็คือเป็นไก่ที่ผมเอามาจากบอยไป
0: มาจากพี่บอย
1: แต่เยียเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือแบบนี้
0: ครับ
1: คือเดิมทีไก่เยียเนี่ยครับเริ่มจุดเริ่มแรกเลยนะครับ ผมเนี่ยเดี๋ยวท้าฟังนิดนึงผมเนี่ยหาไก่มาทั่ว
0: ครับ
1: แล้วพี่เอ็มพอในเลสวนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เอาไก่มาปั้มคือจะเป็นทีมงานแบบเพื่อนกันที่อยู่วงการเดียวกันสมัยก่อนเจอกัน
2: เหมือนกับกลุ่มอำเภอตำบล
1: ก็เจอกันแล้วก็นัดปั้มไก่กันท่านนะพี่เอ็มก็เอาอุ้มไก่มาปั้มที่ซุ้มผมที่บ้านผมที่มาว่าอำเภอบ้านโป่งนะครับ ก็ได้ปั้มกันก็ไก่พี่เอ็มนี่แข็งดีตีลึก
0: ไก่เยีย
1: มีทั้งเยียทั้งปลาดูทั้งเขียวมีทุกสีพี่ต้องบอกก่อนเพราะมันเป็นลูกผสมแล้วแต่ที่ผมเอาปั้มอ่ะแล้วก็อำเภอโพธารามเอามาปั้มเนี่ยส่วนมากแข้งจะลึกไม่ลึกเท่าพี่เอ็มมันตีลึก
2: จุดเด่นจ
1: ุ
2: ดเด่น
1: แข้งยังไก่ผมไก่เหนือมาตัวถ้าตัวแพงๆคมนะพี่หวันใหม่ๆจะตีได้แผลดีเปิดแผลไวมาก
0: แต่
1: พอโดนแข้งยุบ
0: ย
1: ู่หักหมด
0: ใช่
1: นะครับทีนี้ผมมาจะมาบอกเรื่องไก่เยียเนี่ยต้นกำเนิดเลยนะครับจากบางคนอ่ะไม่รู้เดิมทีเนี่ยไก่เยียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่นำเข้ามา
0: ครับ
1: ท่านประธานทานิน CP นะครับอันนี้เป็นคำบอกเล่าของอาเจกเลี้ยงนครปฐมก็คือเฮียเลี้ยงนครปฐม
2: เป็นสมัยก่อนเป็นมือขวา
1: เป็นมือฝาของท่านประธานแล้วก็ไปต่างประเทศค้นหาสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไส้ง่อนไต้หวันญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยอาเจกเล่าให้ผมฟังว่าไก่ชุดเนี้ยเสียสมบัติกับโกหลวงลาวลี
0: ครับ
1: ไปเจอท่านประธานเพื่อจะแบ่งสายพันธุ์แล้วท่านประธานก็ให้ไก่มาทำสายแต่ตอนนั้นน่ะเขานึกว่าเป็นญี่ปุ่นแต่อาเจกเลี้ยงเนี่ยคือฮีเลี้ยงต้องทำปฐมเขาบอกเลยว่าเป็นไต้หวันภูเขา
2: ไต้หวันภูเขา
0: เป็นไต้หวัน
2: ย
0: ู
2: นานแล้วพวกคล้ายๆพวกยูนาน
1: ครับใช่เขาอันนี้คือคำบอกเล่าของอาเจกเลี้ยงผู้ใกล้ชิดท่านประธาน
0: ท่านประธานเนี่ยมาเอาไก่ชุดนี้มาเลี้ยงอยู่ก่อนมาพัฒนาอยู่ที่
1: นำเข้ามา
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็แบ่งสายพันธุ์เนี่ยให้เสียสมบัติกับโกหลวง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอาไปต่อยอด
1: เอาไปต่อยอด
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเข้ากับพม่าโกหลวงเนี่ยเป็นคนพัฒนาคนแรกเอาไปเข้ากับพม่าโกหลวงเนี่ยอยู่อำเภอท่าเรือนะผมเนี่ยเคยซื้อไก่เขามาตัวนึงสมัยก่อนซื้อมาสมัยก่อน 39,000 ถือว่าแพงนะไก่ตี 6,000
0: ครับ
1: ชนะอันกว่า
0: คร
1: ับ เป็นไก่หัวยุบสมัยก่อนแล้วตัวนี้ผมเคยเลี้ยงไปตีชนะที่มองมหาด้วย
0: ครับที่มองมหานี้เดี๋ยวอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยเลยคือภาพลักษณ์เยียสมัยก่อนอย่างมาจากสองมิถุนายนเลยพี่ไก่เยียมันวิ่งไก่เยียเป็นมาล่อเดิมๆอ่ะมาเดิมๆตอนนั้นอ่ะมันเป็นมาล่อไหม
1: บางตัวก็มีมีครับยังมีตัวนึงอันนี้พอเดี๋ยวผมเล่าเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าพอกุ้งหลวงเอาไปทำได้ดี
0: ครับ
1: นะครับแล้วจังหวัดพี่ใหญ่บางนาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเป็นคนที่เลี้ยงไก่ในเขตเวลพิกุลทองนะครับแล้วเขาอยากพ่อไก่
0: ครับ
1: จังหวัดพอดีมันมีพ่อไก่ตัวนึงของพี่เอ็มเนี่ยชื่อเจ้าตองงา
0: คร
1: ับ เจ้าตองงาเนี่ยตีที่พิกุลทองแล้วพี่ใหญ่ก็ชอบแล้วก็คุยกับพี่เอ็มว่าอยากจะพ่อไก่เอาตัวไหนดีพี่เอ็มก็เลยเอาตองงาไปเป็นพ่อพันธุ
0: ์ตองงา
1: ตองงา
0: ครับ
1: ตองงาไปเป็นพ่อพันธ
0: ุ์
1: นะครับแล้วพี่ใหญ่อ่ะก็จะได้ตัวเมียมา2ตัวจากคุณต่อท่าเรือ ก็คือเอาจากโกหลวงเนี่ยไป
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมมีรูปทุกอย่างนะให้ข้อมูล
0: พี่ฝันตัวเมียเยีย2ตัวจากโกหลวง
1: คือตัวเมีย
0: ครับ
1: เยียไม่เยียไม่รู้แต่สีแดง
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมีรูป
0: ครับ
1: พี่ใหญ่ก็เอาไปเพาะกับเจ้าตองงาเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็มาเป็นตะพวกเจ้าเยียลิ้นขาดไอ้แจ้50,000ไอ้เยียแดงไอ้เยียแดงบางปะหัน
0: เอาง่าย
2: ๆบางปะหัน
0: 2แม่เนี้ยให้ลูก
2: เราเลย
0: ให้ลูกโอ้โห
1: ข้าวกับตองาของพี่เอ็มทอนเนลเลส
0: โอ้โหอ
1: ันนี้เป็น
0: เรื่องจุดเริ่มต้นเลยนะ
1: ผมไม่มีปิดบัง
0: คือเอาจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเคยจากท่านประธาน
1: ธน
0: ิน
1: นำเข้า
0: คือนำเข้ามาเอาเข้ามาเลี้ยงมาพัฒนาแล้วแบ่งให
1: ้ก็หลวงกับเสียสมบัติ
0: เสียสมบัติ
1: แต่เพราะ
0: เอามาเพาะพอมาเพาะได้ลูกแล้วเนี่ยก
1: ็
0: คือแบบ
1: คุณต่อท่าเรือที่สนิทกับก็หลวงเอาตัวเมียไปให้พี่ใหญ่2ตัว
0: พี่ใหญ่2ตัวก็คือเหมือนพักพวกกันไม่ได
1: ้
0: ตีเป็นมูลค่าแบ่งกันไปเลี้ยงแบ่งกันไปเพาะแบ่งกันไปพัฒนาเนี่ยนะแล้วเขาได้ตองงามา
1: เข้ากันผสม
0: ตองงานคือแชมป์ไม่ได้ไก่เยีย
1: ไม่ใช่สีประดูครับ
0: สีประดูด้วย
1: สีประดู
0: ตองงาสีประดู
1: ตีที่พื้นท้องไปตองงานเนี่ยเป็นไก่ของพี่เอ็มพอในสวน
0: พอในสวน
1: ครับ
0: พี่บอกว่าแข่งลึกๆนี่นะพี่เอ็มมาตีแข่งกับชาวบ้านเขาได้นะ
1: เอามาผสมกัน
0: ครับ
1: เอามาผสม
2: เป็นลูกพวกนี้
0: ได้อันเนี้ยคือเอาแบบหยาบๆนะคืออีสองแม่เนี้ยคือบรรพบุรุษของไก่ณปัจจุบันจุดเริ่มต้นเลย
1: ถูกต้อง
0: โอ้โห
1: คือ
2: คำว่าบอกแต่เป็นลูกพวกน
1: ี
0: ้โอ้โห
1: คือแบบนี้ครับแล้วก็พี่ใหญ่เพาะมา
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งให้พี่เอ็มเลี้ยงชนนะครับพี่ออกตีกัน
0: จากสองแม่นี้นะเพาะออกมาก
1: ับตองงาใช่ก็เพาะส่งมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: เป็นไก่แข็งดีครับ
0: เป็นไก่แข็งดี
1: ใช่ครับก็แข็งดีแข็งลึก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ผมก็ได้ตัวเมียชุดพวกนี้มาพี่ใหญ่ก็แบ่งมา
0: ครับ
1: แบ่งให้นะชิดมั่งนะแดงกล้วยไม้พี่ลมบ้าง
0: ครับ
1: นะครับพี่เอ็มเอามาเนี่ยเอามาให้กระจายกันมา
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ตัวแม่ปอกแดงเนี่ยที่คำว่าแม่ปอกแดงเนี่ยที่คนเขาไต้หวันปอกแดงอ่ะมันมีจุดเกิดเหตุที่คือผมอ่ะได้ตัวเมียตัวนี้มาจากนาชิตให้เอามา
0: ครับ
1: มาให้ผมเพาะแล้วจังหวะผมอ่ะนำข้าวสุกเลมาจากตัวแดง
0: คือส่งไก่มาให
1: ้
0: พี่บอยได
2: ้หมูชิด
0: หมูชิดส่งไก่มาให้แล้วพี่บอยได้สุกเลมา
1: สุกเลผมอ่ะนำข้าวสุกเลมาก่อนเพราะผมชอบมากไก่ตัวนี้มันเป็นพม่าในฝันของผม
0: ครับ
1: ผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะลองเพาะดูตอนนั้นสมัยก่อนบ้านเราจะเล่นไก่ตัวใหญ่ประมาณ3โล2 3โล4 3โล7
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ตุกะเลผมเอามามันไม่เกิน2โล7หรอก
2: ตุกะเลนี่เดี๋ยว
0: มัน2โล7นี
2: ่ประวัติก็คือคุณบอยเขาซื้อจากพี
1: ่โกแดง
2: โกแดง
1: ตัวนี้คือพี่แอดคาราบาวตีที่โคตรหินระยอง
0: ครับ
1: ไอ้สาย
2: นามสาคาราบาว
1: จอม
2: ตุกะเลนี่ก็คือสาคาราบาวตัวเดียวกัน
1: ใช่ๆ
0: ตัวเดียวกันพี่แล้ว2โล7ตอนนั้นมันหาคู่ได้เหรอ
1: คือไก่เหนือมันเล็กถูกมั้ยครับทีนี้พอผมเอามาเนี่ยจุดหมายผมเนี่ยตอนที่ผมมาเนี่ยคือผมอยากจะมาทำเป็นพ่อพันธุ
0: ์
1: ผมรักมันมากเพราะผมตอนที่ตัวแดงยังมีชีวิตอยู่ผมก็เคยเอาลูกๆเข้ามามาลองเล่นดู
0: ครับ
1: เหลี่ยมดีแม่นใช้เดียดีแต่ไก่เหนือพี่กระดูกมันเล็ก
0: บาง
1: พอมาเจอไต้หวันแล้วมันหัก
2: กระดูกรวม
0: กระดูกรวมเลย
1: ผมก็เลย
0: คือมันตีเนี่ยมันตีแผลแบบแป๊บเดียวทั่วเลยนะแต่พอโดนแป๊บเดียวมันยอมหัก
1: อันนี้ผมยอมรับหักมันก็เป็นจินตนาการของผมเอง
0: ครับ
1: แล้วเพื่อนๆผมอ่ะไม่ว่าจุดที่อยู่ในกลุ่มกันนะเอาพูดแบบตลกนะไอ้นี่บ้าแล้วมึงเอาม
0: ารวมกัน
1: เอาไก่ตัวทั้งหมดมาทำเป็นพ่อพันธ
0: ุ์ครับ
1: เขาว่าผมกัน
0: ครับ
1: ผมก็เฉยๆ
0: ครับ
1: นะครับเราก็ตัวเมียมาผสมชุดแรกผมได้มา4ตัว
0: ชุดแรกได้มา4ตัว
1: 4ตัวลูกสุกเลย
0: ครับ
2: เข้ากับอีแม่ปอกแดงแล้ว
1: ก็คือไอ้มดแดง
0: ไอ้มดแดง
1: ไอ้มดแดงเนี่ยเป็นไก่ที่ผมเพาะกับแม่ปอกแดงชุดแรกเข้าถูกก็เลยแล้วผมเป็นไก่ใหม่นะ
0: เป็นไก่ใหม่
1: สมัยก่อนไม่เคยไล่อันด้วย
0: ครับ
1: ผมตีกับ
2: สมัยก่อนไม่มีไล่อัน
1: เสี่ยววิสิตกับพี่อนันต์เลืองโลดที่วังเย็น
0: ครับ
1: สมัยก่อนนะไก่ใหม่ๆค่าละ100,000
0: ค่าละ100,000
1: เสียเปรียบกับ2ขีด
0: ครับ
1: วันนั้นเป็นการรวมเซียนอยู่ที่นั่นหมด
2: นักประวัติศาสตร์นะสมัยก่อนเป็นประวัติศาสตร์
1: เปีย
2: กน
1: ั่นไง
0: ก็เหมือนพี่เบิร์ตตีร้อยล้านล่าสุดในค่า100,000นี่ก็คือสนามแตกนะ
1: วันนั้นอาเจกเลี้ยงก็อยู
2: ่รถทัวร์เต็มสนาม
1: หมดทุกคนอยู่หมดครับอยู่หมดแล้วผมเป็นตัวน้องแล้วเล็กลูกหนุ่มเจอลูกถ่ายตัวนี้ชนะบางมหันต์มา4เที่ยว
0: ตัว
2: ที่เตียว
0: เสวิสิตนะ
1: ใช่ครับ
2: ตัวดัง
1: ใช่ครับ
2: พี่นันซื้อตอนนั้น
1: ใช่ครับ
2: ซื้อหุ้นกับเสวิสิตเรืองโรจ
1: น์2อันกว่า
0: เราตีเขาชนะเขาสองอันกว่า
1: สองอันกว่าครับสองอันกว่ามดแดงเป็นไก่ที่ใช้ดีดีมาก
0: เป็น
1: แผ่คม
0: พม่า
2: ไต้หวัน
0: สุกเล
1: ตัวแรก
0: บวก
2: ไต้หวันปอกแดง
0: ไต้หวันปอกแดง
1: ใช่สุกเลบวกแม่ปอกแดงแล้วคำว่าแม่ปอกแดงเนี่ยมันมีที่มาคือป๋าผมอะ
0: ครับ
1: อย่างสมุดเล่มเนี่ยจะมีจดไว้หมดมันถึง
0: คัมภีร์เลย
1: คัมภีร
0: ์เลย
1: ตั้งแต่ปี47
2: เนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดดูแต่ปี47
0: โอ้โห
1: ก็คือแม่ไก่สมัยก่อนเราจะไม่มี
2: กิ๊บปีก
1: ครับ
2: อย่างที่ผมเคยพูดไว้อ่ะไม่มีกิ๊บ
1: เขาก็จะมีห่วงขายกัน
0: ห่
1: วงแดงมีเบอร์ว่าอะไรเน
2: ี่
1: ย
2: เอาพลาสติกบอกพลาสติก
1: ตาผมเน
2: ี่ยก็เอา
1: ห่วงสีแดงมาใส่กับแม่ไก่ตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็จบถึงว่าแม่ปอกแดง
2: ที่มาคําว่าปอกแดง
1: ใช่
2: ที่ผมเคยพูดในคลิปเก่าไป
1: ใช่ครับ
0: คือกิ๊บเนี่ยมันมาสมัยหลังๆเองมาไม่กี่ปีนี่แหละพี
1: ่ใช่
0: ย้อนหลังไม่เกิน10ปีกิ๊บปีกนะ
1: ใช่
0: แต่สมัยก่อนใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยเหมือนมัน
2: คล้ายๆท่อ PVC
0: เหมือนห่วงนกพิราบ
1: ใช
0: ่นกพิราบมันจะมีห่วงขาแต่อันนี้คือ ใช่แล้วก็ของผมทำเป็นลวดบ้างอะไรบ้างผูกไว้ให้มันเป็นตำแหน่ง
2: แบนไทย
0: มันจะจำได
1: ้สมัยก่อนจะมี
2: ครับ
1: เ
2: ป็นมันท่อ PVC ตัดเป็นชิ้นๆ
0: ใช่ครับ
1: ใช่แล้วมันตั้งกล่องเบอร
0: ์มาอะแดปเอง
1: ใช่นั่นแหละก็คือเป็นคำว่าแม่ปอกแดงเขาก็ติดปากกันไปว่า
2: ไต้
1: หว
2: ัน
1: ปอกแดงแต่จริงๆคือเป็นแม่ไก่จากพี่ใหญ่บางนา
0: ครับ
1: แล้วมาใส่ห่วง
0: ผมเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกอย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยไก่ชนเนี่ยการซื้อขายเนี่ยเอาแบบหยาบๆเลยคือน้อยมากคือเพาะไว้เล่นเองโดยเฉพาะแล้วเขาว่าซื้อขายไหนว่าไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังซื้อนะเจ้าของไม่ขาย
1: เขาห่วงกัน
0: พี่บอยก็คือหนึ่งในคนที่ไม่ขาย
2: สมัยก่อนไม่มีใครได้ครับขึ้นชื่อเลย
0: ทุกวันนี้คุณได้สายพันธุ์ของสอนลูกชายไปคือคุณโชคดีแล้ว
1: มันเปลี่ยนพี
2: ่ยุคการเวลาย
1: ุคนี้มันเปลี่ยน
2: เราไม่ขายคนอื่นเขาขายมันก็กระจาย
1: มันเราต้อง
0: เมื่อก่อนเนี่ยไม่ขายนะ
1: ใช่
0: คือพอไม่ขายปั๊บไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์จ่ายเนี่ยมันก็ยังไม่มีทำมาไม่รู้จะขายใคร
1: สมัยก่อน
0: ที่
1: รวมทีมตีกันอยู
0: ่
1: นะครับในเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะ
0: ครับ
1: คือเวลาไปไหนผมไปด้วยกันหมดแหละ
0: ครับ
1: อย่างพี่เอ็ม
0: ครับ
1: พรนเรศวรพี่บีวชนะศึก
0: ครับ
1: แล้วก็หลายๆคนที่อยู่ด้วยกันนะครับราชบุรีครับเวลาไปอ่ะสนุกไปด้วยกันรวมกันตี
0: ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไก่ตัวเมียเนี่ยไม่มีใครเอาเป็นว่ายากมากที่จะได้ไก่ผมทำลายหมด
3: เชื่อหมดไม่เพื่อนเองก็ไม่ได้แบบพ
0: ี่
3: บอย
0: โอ้โหพี่เต้อันนี้ผมเคยจองมานะ
1: ครับ
0: นี่เอาไม่ต้องสมัยก่อนอ่ะเป็นอย่างนี้เอาสมัยนี้ที่ผมเจอล่าสุดเนี่ยไอฉลามตอดำที่เจอกับหมูหกวิเชียรชัยตัวหมูหกเนี่ยเป็นไก่ที่ซื้อคนเพาะเนี่ยเอาไอคือเป็นคนเพาะขึ้นมาตัวเมียคู่เกิดไอตัวหมูหกเนี่ยพี่เชิญก็ฆ่าทิ้งไม่แบ่งผมถามว่าเขาคิดอะไรอยู่สมัยนี
3: ้โอ้ไม่ยิงกันทั้งนั้นเลย
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้จักฉลามตอดำอันนี้ผมเป็นคนสัมภาษณ์เองฉลามตอดำเสี่ยโป้งซื้อมาเสี่ยโป้งบอกว่าผมชอบแล้วผมถามเสี่ยโป้งเสี่ยโป้งรู้ไหมว่าเสี่ยโป้งเจอกับตัวดำตัวเก่งเสี่ยโป้งบอกรู้เสี่ยโป้งบอกว่าผมมีช่องเอาชนะคือไก่เขาบอกผมเขาทิ้งทักผมผ่านตามดูขนาดไก่ตัวนี้ผมชอบไอ้ฉลามตอดำตอนนั้นนะแล้วมันก็ตีแบบนั้นจริงตอนนั้นผมต้องยอมรับตัวหมูของพี่เชียงชัยตัวนั้นดังมากตัวมีค่าทั้งหมด
1: ไม่เหลือ
0: สมัยก่อนเป็นจริงๆหูการได้ไก่การได้หูถ้าเกิดสมมติผมแบบอยากได้ไก่พี่บอยตอนนั้นนะหูเท่าไหร่แบบทุกอย่างนะต้องเอาใจพี่บอยเลยขอให้ตัวมีย
1: ากมากพี่ยากสมัยก่อนยากมากผมนี่เลยว่าสมัยก่อนคนสมัยก่อนคนเล่นไก่อ่ะตัวเมียตัวเมียสำคัญที่สุดในการแพร่พันธ
0: ุ์ใช่ครับ
1: นะครับเขาก็จะห่วงกันไม่มีหลุด
0: ก็อย่างผมไปทำคลิปที่อลาดินขนาดแบบระดับกำนันบอยสจโบนะครับมาเอาม่าสวนมะนาวเนี่ยก็โอ้โหกว่าจะได้ตัวเมียเนี่ยนะ
1: ยาก
0: โอ้โหยากมากๆคือได้มาตัวเดียวนี่คือแทบจะมีรถแห
1: ่ผมว่าบางทีอ่ะสมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: ผมว่ามันอยู่ที่เป็นเพื่อนกันพ่อพ่วงกันจริงถึงจะได
0: ้ครับ
1: บางทีเงินซื้อไม่ได้นะพี่
0: ใช่ครับ
1: มันต้องได้ใจกัน
0: ได้ใจกัน
1: ต้องได้ใจรักกันจริง
0: ๆครับ
1: โอเคผมแบ่งให้คุณไปพ่อแล้วเล่นด้วยกันแบบนี้แบบนี้จริง
0: แบ่งกันเล่นได้ลูกมาก็คือคุณก็มา
1: ใช่ครับ
0: ผมเรียกว่าอะไรบ้างเนี้ยนะ
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวผมย้อนไปนิดหนึ่งพี่ย้อนกลับไปที่สองแม่แรกเนี่ยที่ได้ลูกมาแล้วสร้างความฮือฮาเนี่ยสองแม่เนี่ยได้ลูกได้หลานมาเป็นตัวไหนบ้าง
1: โหเยอะถ้าเป็นตัวผู้
0: นะฮือฮานะฮือฮาแบบ
1: มันฮือฮาตรงเรื่องแข้งเลยแล้วที
2: ่
1: เขาตีกันมาต่อยอดอย่างไอตัวเยแดง
0: ตัวแรกเป็นเยแดง
1: เยแดงบางมหันเนี่ยผมว่าเป็นไก่ที่แข้งดีแล้วทางดีมันเป็นมาล่อวิ่ง แข่งดีมากตัวนี้ผมชอบมากเลยแต่ตีเที่ยวเดียวกลับมาแล้วขามเจ็บ
0: เป็นมาโล่ด้วย
1: เป็นมาโล่ด้วย
0: แข่งดีด้วย
1: แข่งดีด้วย
0: คือแข่งลึกทำให้ทุกคนโห
3: ไม่เคยเห็น
0: นะใช่ไก่ตรงเมียพี่ไก่ตรงเมียไปตี
1: ใช่อันนี้
0: จากเขาแบบเขาล้อแบบพูดล้อนะเอาไก่ตัวเมียไปตีพี่ปุ๋ยโดนอ่ะ
1: จากอันนี้จากพี่ใหญ่บางนาพอนะต้องบอกก่อนอันนี้คือเป็นต้นเหล่าคนเพาะพัฒนาคนแรกแล้วก็ถึงมากระจายถึงพวกผมแล้วก็พวกนัดชิดนัดแดงพวกอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้คือเจน2อ่ะ
0: ครับ
1: เจน2เจน3ละ
0: เอาเจนแรกเลยพี่ใหญ่มาเนี่ยคือ
1: คนแรกนะ
0: เยแดง
1: เหล่านี้นะครับใช่ครับ
0: เยลิ้นขาด
1: เยแดงเยแดงไงเยสมัยก่อนแบบนี้มันจะมีเยลิ้นขาดกับเยแดงคู่กัน
0: ครับ
1: มันเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเลย
1: ข้อเดียวกันเหมือนกันเลย
0: อ๋อไปจากคู่เกิดกันด้วย
1: ใช่จนทุกวันนี้ก็คือไอชุดพวกนี้แหละที่เขาเรียกกัน
0: กระจายไป
1: ที่เอาเป็นว่าต้นเหล่าหลายๆ
2: หลายๆตุ้มหลายๆฟาร์มดังๆใน
1: ประเทศไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่าง
0: ลีซอ
1: ไม่ใช่ลีซอไม่ใช่แบบนี้อย่างพวกสมเวนแตก
0: ครับ
1: ประ
0: วุฒิแตก
1: ก็ใช่หมดเพราะมาจากหลังนี้เราพัฒนาต่อ
0: โอ้
2: เชื้อเพราะเชื้อหัวเชื้อ
0: คือถ้าเกิดเอาตามที่พี่บอยกับพี่ปุ๋ยเล่าเนี่ยคือเกิดจากหัวสุดเลยเนี่ยนะครับก็คือท่านประธาน
1: ใช่
0: ลงมาปั๊บนะครับเป็น
2: พี่ใหญ่โกหลวง
1: มาพี่ใหญ
0: ่นะครับพี่ใหญ
1: ่พี่เอ็ม
0: โกหลวงป
1: ั๊
0: บ
1: ไล่มาเรื่อย
0: ออกมา
1: แตก
0: คือเอาง่ายๆคือไคลแม็กมันอยู่ที่แม่สองแม่นี่แหละออกมากับเจ้า
1: ผมถึงบอกไงพี
0: ่ตองา
1: ไก่ชนเนี่ยจะไปหาต้นเหล่าตัวจริงที่ไหนผมว่
2: ามันไม่มีใครเป็นต้นเหล่าหรอก
1: ผมบอกแล้วมันบอกกับผู้พัฒนาสายพันธุ์มาก
0: ครับ
1: ผู้ที่ได้มาแล้วมาพัฒนาสายพันธุ์ใครจะทำได้ดีกว่ากัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดจะมาไล่สาย
2: ใครเป็นต้นเรา
1: ไอ้นี่ตามยาวเหยียด
0: พวกไก่เมียไม่มีปีพอแล้วก็ลมหายใ
4: จสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายสัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
12: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: พี่จองเยอะไหม
4: ตอนเนี้ยผมบอกพี่ฝันนะวันเนี้ยผมปิดไปเนี่ยเมื่อวาน
5: กี่ตัวยอดจะ
3: ไ
5: หน
3: ได้กี่ตัวพี่
4: ก็ได้เอาเป็นว่าเลยทุนเสือปลาเลย
3: เลยทุนเสือปลานะโอเคผมขอ3คู่พี
4: ่ได้ได้โอเค
3: นะครับแล้วนอกจากเสือปลาแล้วเนี่ยพี่มีพ่ออื่นแนะนำอีกไหม
4: โอ้เยอะนะอย่างตอนนี้ที่เป็นไก่มีเด็กเสิร์ฟ
3: คร
4: ับเด็กเสิร์ฟเนี่ยผมนำเข้ามา100,000 บาทจากขาวแดงชนะ1,800,000 บาททอธิรยา
3: ผมน่าจะได้เล่นแล้วมั้งเขาแดง
4: วันนั้นตีที่ทอธิรยาครับตีกับทีมงานน้องๆผมนี่แหละ
3: ผมน่าจะสัมภาษณ์ด้วยมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคุณ
4: ครับชนะอัน3
3: ครับ
4: ใช่ไปไก่เตะแล้วตอนนี้ลูกๆเขาเนี่ยเริ่มขึ้นมาไม่เริ่มมีผลงาน
3: เริ่มมีผลงาน
4: ใช่เดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่ค่อยแข่งเพราะไก
3: ่
4: มันอยู่ในช่วงแบบหนุ่ม
5: ลอยต่อลอยต่ออ
4: ่าเดี๋ยวรออีกสัก 2-3 เดือน
3: คร
5: ับ ตอนนี้ตัวนึงปั้มนัก4ยก5ยก
3: อย่างลูกเด็กเสิร์ฟเนี่ยลูกไก่2เดือนนี่พี่แบ่งยังไง
5: เด็กเสิร์ฟจะแพง
4: คู่ละ10,000
3: คู่ละ10,000นะ
4: คู่ละ10,000
3: คู่ละ10,000เด็กเสิร์ฟคู่ละ10,000
4: ครับ
5: เอาพ่อเขาล้านนึง
3: อันนี้คือเราต้องเข้าใจค
4: ือ ใช่ๆมันมีมาตรฐานของเขาอยู
3: ่แปลลูกเสิร์ฟปลาซะ 4,000 คุณมาซื้อไก่2ลูกชาย 4,000 นี่คือมันคือปรากฏการณ์แล้ว
4: เพราะว่ามันหนูเฮงดีนะเก่งเก่งนะ
3: คือแต่เขาเสือป้าออกพี่เอาแค่ตัวเมียสองลมชัยเนี่ยมันก็คือปรากฏการณ์แล้ว
4: ใช่
3: นะครับเด็กเสิร์ฟคู่ละ10,000ตัวคู่ไก่หนูวัดดวงเท่าไหร
4: ่สตาร์ทเลยนะ
3: ครับ
4: สตาร์ทเนี่ยขั้นต่ำกว่า10,000แล้ว
3: 10,000
4: วัดดวงนะ
3: วัดดวง10,000
4: แล้วขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยนะ
3: ครับ
4: บางทีถ้าเกิดจังหวะเป็นพ่อแม่แล้วเป็นแม่ที่แบบว่าผมนำเข้ามา
3: แล้ว
4: เป็นชุดเก่งแล้วหรือบางแม่ผมนำเข้ามาแพง
3: ครับ
4: เอายกตัวอย่างนะ
3: ครับ
4: แม่ไก่สมชัยบางตัวผมนำเข้ามา10,000 บาท
3: คร
4: ับ ก็เราก็มาจำหน่ายใช
3: ่ครับ
4: ก็ตัวหมื่นกว่าบาทเนี่ย15,000-20,000แล้วแต่ความสวย
3: แล้วตัวเมียไก่สาวแล้วครับพี
4: ่ไก่สาวก็เหมือนตัวผู้เลยพี่สตาร์ทที่10,000ขึ้นไปเลยครับ
3: ก็ย้อนกลับมาที่เสือป้ายอ่ะโอ้โหคือปรากฏการณ์4,000เน
4: ี่
3: ย
4: แล้วของผมเนี่ยผมก็ยืนยันได้ไก่ผมชัดเจน
3: ครับ
4: อย่างไก่ในฝูงเนี่ย
3: ครับ
4: เนี่ยในร้านพี่ไปจับตัวไหนมาม
3: ีประวัติทุกตัว
4: มีหมดทุกตัววันเดือนปีเกิดพ่อแม่พัน
3: คร
4: ับไม่มีมั่ววิ่งวิ่งอยู่นี้ก็มี
3: ครับ
5: ผมเอาไก่ไป10ปีที่แล้วมันยังประวัติยังอยู่เลย
3: ใช่อันเนี้ย
5: คัมภีร์ไบเบิล
3: ตั้งแต่ปี47นะครับ
6: แล้วเขียนด้วยนะว่าใครซื้อไป
3: คือถ้าเกิดพี่มีไก่ของสอลุงชายเป็นต้นเหล่าพี่อยากรู้ประวัติเอาเฉยพ
5: ี
3: ่เอากิ๊บปีมาม
4: ันชิเล่มเนี่ย
5: ลายมือตั้งแต่รุ่นป๋ารุ่นพ่อคุณบอย
4: นี่ป๋าผมทำนะ
3: โอ้โห
5: พ่อคุณบอยเนี่ยเป็นคนทำ
3: นี่
5: ที่ว่าปอกแดงปอกอะไรเนี่ยมาประจำในจุดเน
3: ี่
5: ย
3: นี่นะ
5: 47
3: นี่47นะครับ
4: 47
3: นี่โอ้โหนี่47นี่30 31กรกฎาคม47
4: ระบุ
5: เพราะฉะนั้นใครมามั่วไม่ได้หรอ
3: เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือชัวร์เลยนะนะครับ
4: คือสมัยก่อนเราไม่มีคอม
3: อะไรไง
4: ครับจับกระจก
3: แล้วชุดเนี้ยคือ47นี่คือคุณไม่ไปซื้อเขานะ
4: ผมไม่ได้ขาย
3: เขาทำไว้เล่นนะเพื่อที่จดไว้เพื่อต่อยอดนะ
4: ใช่ผมไม่ได้ขายครับ
3: นะครับพี่พอเพิ่งมาขายไก่เมื่อนี้เองนะ
5: เนี่ยครับ
3: ไม่ใช่ขาย
5: สาลอยปอกแดงลูกครับเยียแดง
3: เนี่ยข้อใหญ
5: ่สาใหญ่ปอกแดงขุนสาขุนสาก็ดัง
4: อันนี้ป๋าผมเป็นคนนี่แหละแม่อย่างพวกปอกแดงใครใครแกจะจดมัน
3: จดไว้นี่
4: ใช่เนี่ยผมดูมันจะมี
5: ขุนสาสาใหญ่ปอกแดงดังตัวดังเลยนะ
3: อันนี้เริ่มมีระบบกิฟต์อันนี้อันนั้น
5: ยังไม่มีระบบกิฟต์เริ่มมีกิฟต์ปีกแล้ว
3: เริ่มจดแล้วกิฟต์ตัวไหนอะไรยังไงพ่อแม่ไหน
5: เราไม่มีแก้ครับไม่มีลายมือแก
3: ้นี่เป็นพระนี่ก็แท้ตาเปล่าเลย
5: ไม่ต้องดูขอบตัด
4: จดหมด
5: นี่ไม่ต้องดูขอบตัดเลยเนี่ย
3: ทำไปเรื่อยๆนะคนรู้จักพี่บอยเนี่ยนอกจากเป็นเซียนไก่นี่พี่บอยเป็นเซียนพระด้วยนะ
4: มา
5: ไม่ถึงเลิกแล้วครับ
3: ผม
4: เลิกแล้ว
3: ก็คือเสือปลาเด็กเสิร์ฟสองพ่อแล้วมีพ่อไหนแนะนำอีกไหมพี
4: ่แล้วก็เป็นพ่อไก่ที่ผมพัฒนาขึ้นมาเองนะครับอย่างตอนนี้เป็นมดแดงก็เอามาผสมผสาน
3: ครับ
4: นะครับคือไก่เนี่ยบอกพี่จุดเด่นจุดด้อยมันมีของมัน
3: ครับ
4: บางตัวชอบหน้าหงอนบางตัวชอบหน้าคาง
3: ครับ
4: บางตัว นักข่าวไม่เก่งผมก็พยายามหามาแต่งเอา
3: ครับ
4: แล้วก็จะมีพวกพ่อพันธุ์ดาวลูกอีกหลายๆตัวที่พัฒนาเองแล้วก็นำเข้ามาอีก
3: ครับ
4: นะครับผมว่าเตรียมมาผ่าเลือดใช่ผมใช้พ่อพันธุ์ทั้งหมด10กับพ่อ
3: 10กับพ
4: ่
3: อ
4: ใช่อ
3: ย่างพ่อที่เราพัฒนาขึ้นมาเองพี่แบ่งยังไง
4: มาตรฐานเดียวกันพี
3: ่
4: ลูกมดแดงใช่ครับ8,000 10,000 หมด
3: โอ้โห
4: ครับเพราะผมเน้นไงผมเน้นคุณภาพนะครับคือเอาจริงๆอ่ะคนแล้วอ่ะไม่ต้องมาหลอกกันพ
3: ี
4: ่เอาจริงๆเลย
3: คือไม่ได้ทำเยอะแต่ทำเน้น
4: ใช่
3: ออกมาเนี่ยอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าไก่ที่พวกผมเอาไปตีเนี่ยไม่ใช่คัดเก็บไว
4: ้ไอ้แค่ตัวคัด
3: มันคือหางไก่ที่เหลือจะพวกพี่เอาไปแล้วนี่แหละ
4: จริง
5: จริงครับ
4: เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง
5: เนี่ยอย่างขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูไก่นมอ่ะเขาคัดไปหมดแล้วบางทีเหลือ
3: หางไก่เลยตัวเล็ก
5: เน
3: ี่ย
5: มาแตะนมดูเอ้ยเอามาผมมาไปเลี้ยงเองเอามาไปเลี้ยงเอง
4: ใช่
6: เห็น
4: ไ
6: หมพี่ปุ๋ยโทรหาพี่ปุ๋ยของบริษัทนี้เขาเก่งเลย
4: ไปแล้ว
6: พี่บอกขายไปแล้ว
5: คือเขามีต้นทุนมีค่าใช้จ่าย
4: มันต้องให้พี่
5: ต้องให้เขาแล้วเราจะมาห่วงคนข้างนอกเขาจะมองว่าตัวดีมึงเก็บไม่หมด
3: ใช
6: ่คือขายจริงที่เนี่ย
4: ใช่ต้องให้พี
3: ่ผมพูดคือไม่ได้ยินยอมเลยคือผมเนี่ยผมทำฟาร์มทำมา
6: ต้องขายของดีให้ลูก
3: ฟาร์มไก่เนี่ยผมทำมาเพื่อขายลูกนะผมไม่ได้ทำมาเพื่อเก็บลูกแล้วผมไม่ได้ซุ้มชนคือตัวดีเนี่ยเพราะพวกอยากได้แบ่งไปตีคือผมไม่ได้ห่วง
4: ครับ
3: แต่การที่ผมจะให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเนี่ย
4: มันน่าตัวของดี
3: ผมต้องเอาของดีไปเขา
4: ใช่ต้องวันนั้น
3: คือลูกค้าซื้อซ้ำเนี่ยเขาไม่ได้มาซื้อไก่นวม
4: ใช่ใช่
3: เขามาซื้อไก่ตี
4: ใช่ใช่
3: เพราะฉะนั้นคือพี่บอยก็ตัวดีเนี่ยไปหมด
4: ก็คัด
5: คืออย่างบางทีลงคลิปเตะอย่างเงี้ยตัวนี้แบ่งไหมถ้าสมมติเราเป็นคนซื้อแล้วไปเจอคนขายแบบว่าอ๋อตัวนี้ผมขอเก็บไว้ตี
3: ครับ
5: อารมณ์เปลี่ยนละ
4: อารมณ์เปลี่ยน
3: ใช
5: ่พอตัวที่สองตัวนี้โอ้ตัวนี้ลูกน้องจะเอาไว้ก่อน
3: แล้วกูจะได้ตัวไหนแล้วเน
5: ี่
3: ย
5: พอตัวที่สามมีถึงเลย
4: ใช่มันเป็นแบบนั้น
3: คือพี่บอยแบ่งทุกตัวแต่ถ้าเกิดไปแล้วอันนี้พูดตรงๆนะ
5: ตามราคาตามราคา
3: ตามมาตรฐานผมย้ำเสมออย่างผมเนี่ยผมคนเล่นแล้วผมก็คนซื้อไก่เล่นคือถ้าเกิดตัวเนี้ยถามตัวเองว่า 30,000 ผมซื้อแล้วผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ผมขาย 8,000 5,000 มันก็ไปไม่ได้
5: ไม่ได้ตามมาตรฐาน
3: เราก็ต้องตามราคาตามเกจไก
4: ่
3: นะครับทำไม่ได้ไปนะพี่ปุ๋ยที่ผมทำฟาร์มเพราะอะไรคือผมไม่ได้มีซุ้มเลี้ยงชนนะแต่ชอบไก่เก่งเจอไก่เก่งแล้วซื้อมาไปฝากลูกพวกเลี้ยงนะแล้วพอเลี้ยงมาปั๊บพอมันปลดระวางแล้วจะไปทำอะไรอ่ะ
5: เยอะเลยของ
3: เราอ่ะ
5: เราก็เยอะเลย
3: อันนี้มาทำเอามาพอดีเลย
5: ของผมได้เยอะเลยพอตีเสร็จจานบอยเอาไปด้วยเนี่ยพี่เป้ได้ไปเยอะตัวดีๆที่ว่าตีเสร็จแล้วพี่เป้เอาไปเพาะพี่เป้เอาไปเพาะ
3: แล้วก็นี่แหละผมถึงบอกว่าตอนเนี้ยพี่คลิปเนี้ยมันตัดต่อเนี่ยหลังจากที่พี่ปิดรับเจ้าเสือป่าไปแล้ว
4: ครับ
3: คือคนเนี่ยผมกล้าพูดเลยคือคนดูคลิปนี้เนี่ย
6: ม
3: ัน
6: จะเอาเส
3: ือ
6: ปลา
3: เ
6: ด
3: ีย
6: ว
3: มันจะเอาเสือปลาแน่พี่ 4,000 คือผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยผมคิดว่ามีหลายๆคนคิดเหมือนผมไม่ได้มองเป้าที่เสือปลา
4: พี่สะดวกยังครับพอดีพี่ใหญ่โทรมาพอดีเดี๋ยวพี่ใหญ่เดี๋ยวผม
5: แนะนำก่อน
4: เฟซไทม์เลยนะพี่นะ
3: เดี๋ยวคุณเล่นเสือปลาก่อนเดี๋ยวเราคุยกับพี่ใหญ
4: ่เดี๋ยวคุยพี่ใหญ่ครับนี่
3: จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของคนที่ทำเดียร์มา
4: วิดีโอคอลได้ไหมครับพี่ใหญ
3: ่เดี๋ยวว
4: ิดีโอคอล
7: สว
4: ั
7: สด
4: ี
7: คร
4: ับ พี่ตุ๋ยพี่ปุ๋ยสวัสดีพี่ใหญ่นะ
5: สวัสดีครับพี่จำ
7: สว
5: ั
7: สดีครับ
5: จำได้ป่ะเนี่ย
6: สว
5: ั
6: สดีพี่ใหญ่สวัสดีครับ
4: ครับพี่ปุ๋ย
6: นี่พี่ปุ๋ยนี่พี่ปุ๋ย
5: จำได้ป่ะเนี่ยพี่ใหญ
4: ่
5: จำได้นะ
4: เป็นโอกาสดีๆที่พี่ใหญ่
5: เนี่ยครับคือ
4: พี่ใหญ่จะไม่เคยไม่ออกสื่อเลยพี่ใหญ่พี่ฝันมาเนี่ยได้สัมภาษณ์พี่ใหญ่บางนา
5: เป็นคนแรกนะเป็นคนแรกนะ
3: ครับ
4: ให้คนเห็นพี่ใหญ่ยังไงดี
3: เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้
4: นี่พี่ใหญ่
3: นะครับ
4: นี่พี่ฝันสัมภาษณ์พี่ได้เลย
3: พี่ใหญ่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาต
4: ขออนุญาต
3: นะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์พี่บอยสอนรุ่มชัยเนี่ยครับเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของไก่เยียนะครับแล้วพี่บอยบอกว่าพี่ใหญ่นี่แหละคือคนที่
4: พัฒนา
3: ออกมาแล้ว
5: แก่เปล่า
3: ได้ชนในสนามจริงนะครับได้ชนในสนามจริงเลยนะครับผมอยากจะพี่ใหญ่เล่านิดนึงคือ
4: คันคอ
3: ไก่ที่พี่ใหญ่ได้มาตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วเอามาผสมเอามาพัฒนาออกมาเป็นเยียปอกแดงนะครับเยลิ้นขาดนะครับเยียแดงบางมหันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนอะไรยังไงครับพี่
7: ครับคือผมเนี่ยได้พ่อพันธุ์นะ
3: ครับ
7: มาจาก กรณ์เลสวนคือคุณเอ็มนะ
8: ครับครับ
7: ชื่อตองอา
8: ตองอาครับ
4: ตองอา
7: ไก่ตัวเนี้ยเคยชนะ
8: ครับครับ
7: ผมไม่แน่ใจว่าได้กี่เที่ยวนะ
8: ครับครับ
7: แต่ว่าพรในสวนบอกว่าเก่งที่สุดตั้งแต่เคยเลี้ยงมา
8: คือตองอาเนี่ยเป็นไก่ของพี่เอ็มที่พี่เอ็มบอกพี่ใหญ่ว่ามันเป็นไก่เก่งที่สุดของเขาณตอนนั้นแหละที่เขาพัฒนามาเลี้ยงมา
7: ใช่
8: พี่ซื้อตองอามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับตอนนั้น
7: จริงแล้วไม่ได้ซื้อ
8: ไม่ได้ซื
7: ้อคุณเอ็มก็ให้ยืม
8: ครับให้ยืมมาทำพ
7: ่
8: อ
7: ให้ยืมมาทำพ่อ
8: ครับ
7: เขาก็บอกว่าในยุคนี้ถ้าจะพ่อไก่เนี่ยต
8: ั
7: วนี้นะกระดูกดีนะ
8: ครับ
7: กระดูกดีมาก
8: ครับ
7: คือล่ำแต่ไม่สูง
8: ครับ
7: พี่ก็บอกมันของจริงเว้ยไก่เราไม่เคยเลยจับจากบ้านไป
8: ครับ
7: ไก่นอนเลยนะ
8: พี่ใหญ่แล้ว
7: ก็เพิ่มหมดอ
8: ่
7: ะ
8: แล้วเยียแดงบางปะหันเยียแดงบางปะหันเนี่ยแล้วก็เยียลิงขาดเนี่ยคือเป็นตองากับแม่พม่าแม่เยียไต้หวันนี่ใช่ไหมครับพี่
7: ใช่หมายความว่าไม่ใช่นะแต่น่าจะคุณบอยก็ไปผสม
8: ต่อ
4: ไม่ใช่ครับพี่ใหญ่ไอตัวเดียบางมหันกับไอแจ้ห้าหมื่นอ่ะวิใหญ่ลูกไอตองงากับแม่ของต่อใช่ใช่
7: ใช่พูดตรงๆว่าผมส่งไปให้คุณเอ็มเนี่ย
8: ครับ
7: เดือนนึงเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประมาณ12ถึง15ตัว
8: โอ้โห
7: เวลาเข้าที่แล้วนะ
8: ครับ
7: 12ถึง15ตัว
8: เอาไปตีอย่างเดียวเลย
7: ตรงไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณเอ็มก็จะไปให้ใครบ้าง
8: ครับครับ
7: ยังคุณบอยเนี่ยก็คงจะได้จากคุณเอ็ม
8: ครับ
7: ไปเยอะเหมือนกัน
8: ครับสุดท้ายนี้พี่ใหญ่มีอะไรฝากให้กับ FC ที่ติดตามนะครับเยียไต้หวัน
4: ผู้ใหญ่เป็นไง
8: นะครับคือเอาง่ายๆคือพูดตรงๆนะคือถ้าเกิดแบบเอาพูดแบบเยินยอเลยเนี่ยคือต้นเหล่าเยียนี่เลยเนี่ยคนชอบไก่เยียเนี่ยตอนนี้พี่ใหญ่มีอะไรฝากให้เขาบ้างครับ
7: ก็คงจะพูดเหมือนเดิมนะ
8: ที่
7: พูดกับคุณบอยนะ
8: ครับ
7: ถ้าได้ตัวเมียไปนะ
8: ครับ
7: ก็ต้องไปหาที่หนักเตะหนักแล
8: ้
7: วความเร็วให้เร็วขึ้น
4: ให้เร็ว
8: ความเร็วให้เร็วขึ้นครับ
7: ง่ายว่าถ้าโดนคล้องแล้วมุดออกมาไม่ได้เนี่ย
8: ครับ
7: ไม่ได้
8: ครับ
7: นะพูดง่ายว่ามาเชิงกอก
8: ครับ
7: เติม
8: ครับ
7: ถ้าไม่ได้ทุกเติมเนี่ยก็อย่ามาทำ
8: โอเคครับครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นทุนแรงพี่น้องเขาไก่ชนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ใหญ่บางนามมากๆเลยคือผมพูดตรงๆแบบไม่ได้เยินยอนะครับอันนี้คือต้นสายเยีย
4: ต
8: ้นสายเยียนะครับ
4: ประเทศไทยเลย
8: คือถ้าเกิด
9: เล่นๆกันอยู
8: ่ถ้าเกิดไม่มีเยียชุดนี้ที่ออกมากระจายคือถ้าเกิดมาไม่มีพี่ปุ๋ยนะครับไม่มีพี่ใหญ่เนี่ยคือทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักสายเยียอาจจะอยู่กันในวงแคบๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับพี่ใหญ่ขอบคุณมากเลยครับครับผมขอบคุณครับพี่สวัสดีครับโอเคนะครับ
4: โอเค
8: นี่พี่ใหญ่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาพัฒนาโดยพี่บอยพี่เอ็
4: ม
8: นะครับแล้วก็มากระจายนะครับมากระจายโดยพี่ปุ๋ย
4: คือนี่แผนกออกสน
8: คือถ้าเกิดตอนนั้นไม่หลุดไปถึงพี่ปุ๋ยนี่ไม่มีหลุดออกจากพี่บอยแน่นอน
4: โอ้โหพี่ปุ๋ยนี่เหมือนเป็นตัวโฆษณานะ
8: ใช่ครับเป็นสื่อกระจายสินค้า
4: ใช่
8: นะครับ
4: ก็ทำแมปไปต่อเป็นสอมีซีวันไหนเยอะแยะไปหมดคนน
8: ี้ครับ
4: ใช่
8: คราวเนี้ยกลับมาแบ่งนะครับก็คือเสือปลานะครับลูกคู่ 4,000 ฝักผสมเนี่ย 6,000 ผมก็แนะนำเหมือนเดิมว่าไม่ต้องส่งมาฝักผส
4: ม
8: ปวดหัวด้วยซื้อแล้วได
9: ้กับพ่อแม่
8: เราได้สิ่งที่ทุกคนอยากได้ด้วยนะครับนะสายเลือดสอนร่วมชัยนะครับเด็กเสิร์ฟลูกคู่ละ 10,000
4: ใช
8: ่นะครับไก่นุ่มนะครับเริ่มต้น 10,000 บาทแล้วก็ไล่สเต็ปไปตามสายแม่ไก่สาวเหมือนกันเริ่มต้น 10,000 ไล่สเต็ปตามสายแม
4: ่ตามสายแม่ด้วย
8: นะครับแล้วลูกไก่พ่อไก่ที่เกิดจากการพัฒนาของพี่บอยก็เริ่ม 8,000 ถึง 10,000 บาท
4: ใช่ประมาณนั้นคร
8: ับ ไก่หนุ่มแล้วครับพี่เหมือนกัน
4: ใกล้เคียงกัน
8: ใกล้เคียงกัน 10,000 นะครับตัวเมีย 10,000 ไล่ขึ้นไปตามสเต็ป
9: ถ้าไซส์เล็กหน่อยผมว่าอาจจะ
8: ครับ
9: ลดลงมา
8: ครับ
9: นะครับไปแก่ไซส์เล็กก็จะถูกลง
8: แล้วไก่คัดผ่านพี่บอยแบ่งยังไงบ้าง
9: ตามเกียรติเลยพี
8: ่ตามเกียรติเลยนะ
9: ตามเกียรติเลยครับ
8: ตามเกียรติเลย
9: ครับสตาร์ทตามฝีมือของไก่
8: ตามฝีมือไก่คือเขาว่าไก่คัดผ่านเนี่ยมันไม่มีจุดสตาร์ทมันขึ้นอยู่กับความใช่
9: ใจระหว่างผมชอบแค่ไหนผมตั้งราคาแค่ไหน
8: ครับ
9: คนซื้อตรงกันไหม
8: ครับ
9: ยังบางตัวเป็นแสงก็มี
8: ครับ
9: ใช่ครับไก่หนุ่ม
8: ก็คือเชื่อผมเถอะใครอยากได้สายพันธุ์ที่เขาทำไว้ใช้ในสนามจริงผมต้องบอกงี้สอลุ่มชัยทำไก่มาเพื่อเอาไว้ชน
9: ไว้ชน
8: สอลุ่มชัยไม่ได้ทำไก่มาเพื่อเอาไว้ขาย
9: ใช่ครับ
8: ครับ
10: 20-30ปีนะ
8: แล้วก็ทุกวันนี้ที่ขายเนี่ยเพราะคือเราต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไป
9: ใช่มันเป็นอาชีพ
8: นะครับมันเป็นมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เริ่มต้นขายเนี่ยก็คือพี่ปุ๋ยก่อนเอาไปกระจายกระจายจนเป็นที่ยอดกับมหาต้นเหล่าแล้วคราวนี
9: ้
8: พอไก่พอมันเริ่มเวิร์ลไวด์เราไม่ขายคุณก็ขายอย่างเงี้ยเราก็ต้องขาย
9: ใช่ครับ
8: คือคุณได้ไก่ที่เขาทำไว้ใช้ในสนามจริง
9: ก็อย่างคนเอาไปพัฒนานะคร
8: ับ
9: ฝันก็เอาตัวเมียไป
8: ครับ
9: ก็ออกมาเป็นไก่เงินล้านเยอะแยะเลย
8: จริงผมสัมภาษณ์เนี่ย
9: ใช่ใช่เยอะเยอะ
8: สอนลมชัยตัวเมียสอนลมชัยตัวเมียสอนลมชัย
9: ครับ
8: พลอยแดงที่เห็นชัดๆเนี่ยพลอยแดงเนี่ยแข้งเนี่ยโดนเป็นหักโดนเป็นแชกเนี่ย
9: ใช่
8: นะครับแบบฉบับสอนลมชัยเลย
9: ล่าสุดก็มีของยอดเพชรต
8: ั
9: วของ
8: เสื้อขาว
9: เสื้อขาวเสื้อขาวก็แข็งดีทัน
8: นะครับ
9: ใช่
8: ยอดเพชร
9: นั่นก็ตัวเมียก็คือแบ่งเราแบ่งไป
8: ครับ
9: แบ่งให้ลูกค้าไป
8: ครับ
9: ลูกค้าเขาก็เอาไป
8: พัฒนา
9: ของไก่ของเสื้อขาว
8: ครับ
9: ก็ออกมามีผลงาน
8: แล้ว
9: ใช่
8: จะติดต่อพี่บอยได้ทางไหนครับ
9: เฟซบุ๊กเลยครับ
8: ครับเฟซบุ๊กเลย
9: ก็คือซุ้มสอนลมชัยเหลือแล้วก็อีกลูกชายผมชื่อธนัทรัตนจันทนนท
8: ์ครับ
9: ใช่ครับแล้วก็เบอร์โทรก็0819426246
8: โอเคอ
9: ันนี้เบอร์ผมนะ
8: เบอร์พี่บอยโดยตรงเลย
9: ใช่ครับแต่ถ้าสะดวกก็คือ Facebook ดีกว่า
8: Facebook ดีกว่า
9: หรือแม่ก็ Line @farm
8: ครับ
9: จะมีอยู
8: ่ Line @farm
9: Line @farm ก็สอนลมชัยเลยครับ
8: สอนลมชัยเลย
9: ใช่ใช่
8: เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้
9: ครับ
8: นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับขออีกนิดนึงพี่
9: ฮะ
8: ช่วงนี้มิดเยอะไม่ใช่มิตรภาพมีฉาชีพ
9: มีฉาชีพ
8: คือโอ้โหฟาร์มใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีโคลนนิ่งมีร่างโคลนนิ่งหมดมีเจ้าของเยอะมาก
9: คร
8: ับคือคนที่จะโอนเงินเนี่ยนะครับอยากจะให้ทักโทรมาคุยกันก่อน
9: ใช่
8: ผมขอแต่ว่ากันไว้ก่อนคือคนที่จะโอนเงินผมขอเป็นธนาคารกับชื่อบัญชีพอพี่
9: ครับก็คือติดต่อน้องแม็กได้เลยครับ
8: น้องแม็กได้เลยนะ
9: โดยตรง
8: ชื่อบัญชีธนาคารเลยธนาคารอะไรครับพี
9: ่มีหลายธนาคาร
8: นี่แหละแล้วชื่อบัญชีอะไรครับ
9: ธนัทรัตนจันทานน
8: ท์ธนัท
9: ธนัทรัตนจันทานนท์
8: จันทานน
10: ท์ชื่อนี้ชื่อเดียว
8: ชื่อนี
9: ้
8: แต่อาจจะเป็นกสิกรนะครับไทยพาณิชย์กรุงไทยอันนี้คือแล้วแต่แต่ต้องเป็นชื่อธนัทชื่อบัญชีธนัทนี้เท่านั้น
9: ใช่คร
8: ับนะครับชื่อบัญชีปริญญาชื่อบัญชีพี่ปุ๋ยนี
9: ่
8: มิดไว้ก่อนเลย
9: ใช่ใช่ใช่
8: นะครับย้ำนะครับว่า
9: ธนัทได้ยา
8: ไม่ใช่นะครับนี่วันนี้สปอนเซอร์นะครับอยากให้พี่ปุ๋ยแนะนำนิดนึงนะครับนี่คนมาตั้งเห็นแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วพี่ปุ๋ยแนะนำหน่อยมีตัวไหนอะไรยังไงบ้าง
10: อันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวฉีดนะครับสำหร
8: ับ
10: ป้องกันและรักษาพวกเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อหลังการซ้อมการชนมาลดอาการอักเส
8: บ
10: ในหนึ่งตัวยาหนึ่งขวดเนี่ยจะมี4ตัวยาอยู่ในนี
8: ้ครับ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะครอบคลุมค่อนข้างชัดเจน
8: ครับ
10: นะครับตัวนี้เนี่ยทำมาเกือบ20ปีแล้ว
8: ครับ
10: ที่หลายๆชุมหลายๆฟาร์มใช้กันเยอะแยะใช้เยอะมากนะครับ
8: ขวดละเท่าไหร่พี่
10: ขวดนึงราคา250บาท
8: 250บาทก็คือหาซื้อได้ตามร้าน
10: ขายยาม
8: ีไก่ชนนะครับ
10: นะครับตัวที่2
8: ตัวที่2ครับ
10: ตัวที่ยอดฮิตเลยนะครับยากำจัดพยาธิทุกเพศทุกวัยนะครับไก่หนุ่มไก่สาวพ่อแม่พันธุ์ไก่เลี้ยงชนอะไรเนี่ย
8: ต้องกิน
10: ยาฆ่านะครับไม่ใช่ยาถ่ายยาฆ่าพยาธินะครับไม่โซมไม่ซีดแน่นอนตัวนี
8: ้
10: ทำมาเพื่อสัตว์ปีกโดยตรง
8: ร
10: นะครับอันนี้เป็นยาที่นำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมนะครับที่ใช้ในสัตว์ปีกโดยตรง
8: ครับมีพยาธิแล้วกัดมันไม่สมบูรณ์ทั้งเลี้ยงชนทั้งการสืบพันธุ์นี่แหละ
10: ตัวนี้ไข่ไม่มีเชื้อบางทีพยาธิปลายลำไส้เยอะปัญหาฟาร์มหลักๆเลยเนี่ยบางทีฉีดน้ำเชื้อไปได้เชื้อน้อย
8: ติดพยาธ
10: ิพยาธิกินไปหมดให้เรากินตัวนี้พยาธิจะตายออกมาให้เห็นเลยถ
8: ้
10: าผมกล้าบอกเลยว่าถ้ากินไปไม่เกิน24ชั่วโมงพยาธิมาเป็นกองให้เห็นเพราะว่าไหล หลายๆฟาร์มเลยใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยตอนนี้สั่งเยอะแบบ
11: เบอร์ใช้เยอะ
12: สั่งเป็นพันกระปุกนะไม่ใช่สั่งทีละสามสี่กระปุกนะ
10: สั่งเป็นพันเม็ดมันจะมีอย่างซองละร้อยเม็ดด้วย
12: อ๋อมีอย่างซองละร้อยเม็ด
10: มี
11: ราคาฟาร์ม
12: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระปุกละเท่าไหร่ครับพี่
10: 170 บาท
12: ร้อยเจ็ดสิบบาท
10: แต่ถ้าเป็นราคาซองร้อยเม็ดเนี่ยซองหนึ่งพันสองร้อยบาท
12: พันสองร้อยบาทร้อยเม็ดก็ตกเม็ดละ12 บาท
10: โ
12: อเคครับ
10: ตัวต่อไปตัวนี
12: ้โอ้ช่วงนี้ต้องใช้เยอะตัวนี้ต้องใช้เยอะ
10: ตัวนี้เนี่ยเป็นยาละลายน้ำสำหรับป้องกันโรคต่างๆเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อต่างๆที่สำคัญคือเป็นยากำจัดพยาธิในเม็ดเลือ ดซ
12: ึ่
10: งเป็นตัวสร้างความภูมิต้านทานในตัวไก
12: ่ซีดเริ่มจุดเริ่มต้นของซีดนี่แหละ
10: บางครั้งเนี่ยไก่ป่วยบอกว่าเป็นโรคจริงๆแล้วมันไม่อาจจะไม่ใช่โรคนั้นก็ได
12: ้เป็นพยาธ
10: ิเป็นพยาธิในเม็ดเลือดที่ว่าผอมแห้งกินข้าวเยอะแล้วก็ค่อยๆซีดแล้วก็ตาย
12: ครับ
11: เก็บเลือดต่ำ
10: เนี่ยครับ
12: ตัวนี้เลย
10: ครับอันนี้ซองละ300 บาทผสมน้ำได้ถึง80 ลิตร
12: โอ้โห
10: ใช้ลืม
12: ครับใช้ลืมครับ
10: ส่วนอันนี้เป็นชุดเลี้ยงบำรุงพ่อพันธุ์นะครับอันนี้เป็นเวโปรตีนสกัดจากเนื้อปลาแซลมอนเป็นแคปซูล
12: ครับ
10: เวลาพวกน้ำเชื้อน้อยหรือไก่เลี้ยงชนเนี่ยตัวนี้กินจะคึกมาก
12: นี่เลยผมอยากได้มาก
10: ถ้าพอไก่ที่น้ำเชื้อน้อยหรือว่าไก่ที่ซึมๆไม่ค่อยคึกลองดูแล้วกันครับนิดนึงถ้าไม่กัดมือเอามาด่าผมได
12: ้คึกแน
10: ่จิกรองเท้าจิกขาตัวนี
12: ้ครับ
10: ตัวนี้เป็นวิตามินสำหรับวิตามินรวมที่ใช้ในนกพิราบแข่ง
12: ครับ
10: ผมเอามาแบ่งขายให้
12: ครับ
10: นิดนึงตัวผมเองเนี่ยทำเกี่ยวกับสมาคมนกพิราบแข่งอยู่แล้วเป
12: ็
10: นเลขาสมาคมสหพันธ์นกพิราบแข่ง
12: ครับ
10: ดังนั้นเรื่องยาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับนกพิราบค่อนข้างเยอะ
12: โหนกพิราบคือถ้าเกิดคนนึกถึงนกพิราบเนี่ยคือการบินแข่งขันบินข้ามจังหวัดบินข้ามประเทศนะ
10: ครับ
12: มันใช้กำลังสูง
10: วิตามินเกลือแร่อะไรต้องพร้อม
12: ครับ
10: อันนี้จะเป็นสมุนไพรอันเนี้ยที่ใช้ในของประเทศฟิลิปปินสำหรับไก่ที่เขา
12: ไก่บินครับ
10: แล้วพอดีคนฟิลิปปินเนี่ยเขาเลี้ยงนกพิราบแข่ง
12: ครับก็เลยเปลี่ยนกันโอเค
10: ก็เลยมาจัดเป็นชุดชุดเนี้ย3 ขวดขวดละชุดละ900 บาทเอง
12: ครับ
10: ในการเลี้ยงออกชนนะไก่ผมที่เลี้ยงชนออก
12: ชุดนี้เลย
10: ก็คือแค่ชุดนี
12: ้โอเค
10: ครับผม
12: สุดท้ายนี้พี่บอยมีอะไรฝากให้กับ FC สองลมใช้บ้างครับพี
13: ่ครับก็สำหรับคนที่รักไก่ชนและชอบพัฒนาไก่ชนก็ลองเลือกดูครับผมบอกว่าไก่ชนเนี่ยสมัยเนี้ยมันทันกันหมด
10: ครับเป็นแชมป์นะ
13: มีไก่ดีมีทุกที
12: ่ครับ
13: ก็ชอบไหนก็ทำแบบนั้นพัฒนากันไป
12: ครับ
13: เลือกสิ่งดีๆก็คือสายพันธุ
12: ์ครับ
13: นะครับที่มันค่อนข้างชัดเจน
12: ครับ
13: นะครับความชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสายพันธุ
12: ์ครับ
13: ที่จะเกิดไก่เก่งนะ
12: ครับ
13: แล้วสามารถต่อยอด
12: ครับ
13: นะครับรุ่นสู่รุ่น
12: ครับ
13: แล้วจะมีความสุข
12: ครับ
13: นะครับในการทำไก่ชน
12: โอเค
13: ครับผม
12: สุดท้ายนี้นะครับผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยพ
13: ี่
12: เ
13: ต
12: ๋พี่เต๋มากเลยที่มาให้ความรู้นะครับแนวทางการพัฒนานะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าสอร่วมชัยเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้ผมกล้าพูดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของซุ้มหลายๆซุ้มนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆฟาร์มและเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหัวเชื้อของยอดไก่หลายๆตัวนะครับผมกล้าพูดเลยพี่ไปเช็คดูได้นะครับไปไล่สายดูได้นะครับผมสัมภาษณ์มาเนี่ยตัวเมียสองร่วมใช้ตัวเมียสองคือเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับจากนะครับไก่จากซุ้มไก่ที่เขาทำเพื่อใช้ในสนามแข่งขันใช้ชนเองไม่ได้แบ่งใคร
13: ครับ
12: ห่วงมากนะครับแล้วตอนนี้แบ่งแล้วมีโอกาสแล้วเอาเชื่อผมเถอะย้อนกลับไปเมื่อ20 ปีไม่ถึง30 ปี20 ปีก่อนผมกล้าพูดเลยว่าทุกคนอยากได้สายเลือดสองร่วมชัยนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับมาดูคลิปนี้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการไก่ถ้าเกิดคุณชอบไก่เยียไก่เบอร์แข้งผมมั่นใจว่าสองร่วมชัยตอบโจทย์คุณได้ขอบคุณมากเลยครับพี่
13: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
14: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์

0: รู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
11: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.เช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.เช้านะ

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: Follow the Games
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97สปอร์ตสเตชันครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์จันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จัง
4: สวัสดีครับ
3: จังสกุลนะครับ
4: ครับเป็นยังไงบ้างฟุตบอลโลกจบไปแล้วนะฮะ
3: กำลังนึกอยู่ว่ากี่สัปดาห์นะประมาณ3สัปดาห์ก็จะเปิดการแข่งขันกันแล้วนะสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับ
4: ครับ
3: ก็จะเริ่มแข่งกันเนี่ยวันศุกร์ที่21ประเดิมด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คืออาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอโคเวนทรีในค่ำคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา 14:00 นะคู่ประเดิมนะครับก็จะเป็นการดวลกันระหว่างอาร์เตต้ากับแฟรงค์แลมพาร์ดนะ
4: ครับ
3: ก็เป็นมิดฟิลด์ในยุคเดียวกันเนาะ2คนนี
4: ้อาร์เตต้าก็น่าจะทันกันนะครับ
3: นะครับก็ทันกันทั้ง2ยุคแหละผมว่านะทั้งยุคที่อาร์เตต้าอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็ไปช่วง5ปีสุดท้ายกับอาร์เซนอลน่าจะทันกัน
4: น่าจะท
3: ัน น่าทันกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือแฟรงค์แลมพาร์ดอยู่กับเชลซีแล้วนะครับส่วนแมนยูก็เบาๆบาไหมนัดแรกบุกไปเยือนเฮา
4: สบายเบาๆฮะ
3: เนื้อบุกไปเยือนกับเฮาซิตี้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหลือก็แมนซิตี้เล่นในบ้านเจอกับบอนมัธสเปอร์บุกไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็มีโอ้ลิเวอร์พูลนี่ถือว่าแข็งหน่อยลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับสำหรับนัดแรกของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ส่วนเชลซีก็ประเดิมด้วยลอนดอนดาร์บี้เลยนัดแรกต้องบุกไปเยือนฟูลแลมนะครับอันนี้คือนัดเปิดฤดูกาล 2026-2027 สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันประเดิมนัดแรกนี่ก็ช้ากว่าพรีเมียร์ลีก1สัปดาห์นะครับช้ากว่า1สัปดาห์ก็จะแข่งกันในวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 13:30 แชมป์บุนเดสลีกาก็คือบาเยิร์นมิวนิกพบกับสตุตการ์ดนั่นเองนะครับโอ้ไอชื่อเจ้าหนุ่มอะไรนะที่อยู่กับเอลส์เวเบิร์กอะ
4: เอ็นิคลาสมิเคลสัน
3: เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์คูเซ่นนะครับเอลส์เวเบิร์กนะ
4: ได้เชียร์คนไทยลูกครึ่งนะลูกครึ่งมิเคลสันนะครับ
3: เป็นสตาร์เตอร์11ตัวจริงอยู่แล้วป่ะมิเคลสัน
4: ใช
3: ่ใช่มั้ยอาจจะได้เห็นนักฟุตบอลน่าจะคนที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากโค้ชเฮงป่ะที่ไปเล่นในบุนเดสลีกา
4: ใช่ครับ
3: คนที่สองเลยใช่ไหมไม่ใช่คนที่สาม
4: ใช่ใช่คนที่สองแหละ
3: นะก็คือมิเชลก็ถือว่าเป็นเชื้อสายไทยนะครับที่ได้ไปค้าแข้งอยู่ในเยอรมันแล้วก็ได้ลงเล่นในบุนเดสลีกานะครับต่อจาก
4: ครับ
3: โค้ชเฮงใช่ไหมโค้ชเฮงใช่ไหมถูกนะ
4: ใช่ฮะแห่งวิทยาเราครับคุณนะครับ
3: ครับก็สมัยนั้นแกก็อยู่กับฮัมบวร์กถูกว่าจะจำเอ๊ะใช่ฮัมบวร์กไหม
4: ไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเออเดี๋ยวขอหาข้อมูลหน่อยกลัวยืนยันแล้วผิดนะฮะกับใครครับคาอาจจะใช่นะ
3: โค้ชเฮงอยู่
4: เดี๋ยว
3: ก
4: ด
3: ั
4: ู
3: บ
4: ก่อน
3: ขออภัยเป็นแฮทาเบอร์ลิน
4: อ๋อ
3: แฮทาเบอร์ลิน
4: อืม
3: นะอยู่กับแฮทาเบอร์ลินนะครับ
4: อ่า
3: อ
4: ต
3: ๋
4: ออ นนี้
3: แก
4: ก็เป็
3: ไป
4: นฝ่ายพัฒนาเทคนิคให้ชลบุรีนะ
3: อ๋อแกไปเจลีกก่อนจะไปอยู่กับแฮทา
4: ครับ
3: ก็ไปอยู่กับแฮทเทอร์เบอร์ลินสองฤดูกาลนะครับปี22แล้วก็24ถึง24นะสองฤดูกาล
4: เจ็ด
3: แล้
4: ส
3: ว
4: ิบ
3: ก็
4: สองเจ็ดสิบกว่าปีแล้วอ่ะโค้ชเฮงอายุยังแข็งแรงดูแข็งแรงดูอะไรอยู่เลยนะครับ
3: แล้วก็เคยไปอยู่กับซาบุเคนนะครับซาบุเคนนี่ก็น่าจะในเยอรมันหรือเปล่าซาบุเคน
4: ใช่
3: ซาบุเคนนะครับก็ไปอยู่กับซาบุเคนอีก2 ปีด้วยกันนั้นไปอยู่อีก2 ปีก็รวมๆแล้วก็อยู่ในเยอรมันเนี่ยค้าแข้งในเยอรมันเนี่ยประมาณ4 ถึง 5 ปีนะ
4: อ
3: คร
4: ื
3: ับ
4: ม
3: สำหรับโค้ชเชงวิทย
4: ค
3: าร เ
4: ั
3: ร
4: บ
3: าพักคุณนะแต่ก็ดูมิเกลสันจะทำผลงานในบุนเดสลีกาเยอรมันกับเอลส์เวเบิร์กได้ดีขนาดไหนนะครับทีมที่ต้องบอกว่าไม่เคยขึ้นไปอยู่บนลีกสูงสุดของเยอรมันเลยมั้งเอลส์เวเบิร์ก
4: น่าน
3: ะ
4: จะนะตั้งแต่เราดูมาแล้วกันนะไม่เคยได้ยินชื่อนี้อ่ะไม่
3: ครับ
4: มีชื่อนี้ในสารระบบบุนเดสลีก้า
3: ก็
4: มาก่อนเลยฮะชื่อแบบแปลกใหม่มาก
3: ตอนแรกก็ได้เล่นในบ้านก่อนนะเจอกับเลเวอร์คูเซ่นก็ถือว่าก็เป็นบิ๊กทีมหนึ่งอ่ะในบุนเดสแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือทีมใหญ่หน่อยก็มีแฟรงก์เฟิร์ตไปเยือนยูเนี่ยนเบอร์ลินอาร์บีไลป์ซิกเจอกับกราดบัคดอร์ทมุนด์เจอกับฮัมบูร์กนะครับนี่ก็ทีมพวกแบบที่ว่าดูแล้วใหญ่ๆหน่อยนะ
4: ครับ
3: ส่วนเกาโชซิลานัดประเดิมสนามก็แชมป์เก่าอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดบ้านเจอกับมอนซาจะแข่งกันในค่ำคืนวันเสาร์ที่22เวลา17:3022 สิงหาส่วนที่เหลือนะครับนาโปลีไปเยือนเจนัวยูเวนตุสไปเยือนโฟซิโอเน่แอตแลนต้าเล่นในบ้านเจอกับซัสซูโลเอซิมิลานของรูเบนอโมริมไปเยือนโตริโน่นะ
4: อ
3: ค
4: ื
3: ร
4: ม
3: ับลาซิโอไปเยือนโบโลญญาแล้วก็โอ้คู่นี้น่าสนใจโรม่าเจอกับฟิออร์
4: ครับ
3: นะผู้ประเดิมสนามเกาโชซิลานะครับแล้วก็อีกหนึ่งลีกลาลิก้าสเปนประเดิมสนามนัดแรกเอ๊ะลาลิก้าเขาไม่ได้มีการเอาแชมป์เก่ามาเป็นนัดเปิดสนามนะโอ๊ตลาลิก้าสเปนเป็นลีกแรกที่เปิดก่อนชาวบ้านชาวช่องก็เลยครับฤดูกาลนี้อังกฤษเปิด22อิตาลีเปิด22เยอรมันเปิดช้าสุด29
4: อืม
3: สเปนนี่เปิดตั้งแต่ก่อนอังกฤษ1 สัปดาห์ครับแข่งกันในค่ำคืนวันที่15 สิงหาเวลาเที่ยงคืนครึ่งนัดเปิดสนามเป็นอาราเบสเจอกับเกตาเฟ่
4: อืม
3: เอ๊ะแปลกเลยไม่ได้ว่าเอาเป็นบาร์เซโลนามาเปิดหัวแล้วก็เปิดสนามฤดูกาลสัปดาห์แรกก็แข่งกันเพียงแค่8 คู่ด้วยซ้ำ HI 7คู่แข่งกัน7คู่นะจากทั้งหมด10คู่เรอัลมาดริดบาร์ซ่าไม่ได้แข่งจัดตารางแข่งแปลกๆฮะสัปดาห์แรกเนี่ยมาดริดกับบาร์ซ่าไม่ได้ลงแข่งนะครับรวมไปถึงโซเซดัดก็ไม่ได้แข่งเบติสก็ไม่ได้แข่งส่วนอีกหนึ่งคู่บิลเบาไม่ได้ลงแข่งโหแล้วก็อีกคู่อีกทีมนึงก็คือบาเลนเซียนี่คือ6ทีมที่ไม่ได้ลงแข่งในสัปดาห์แรกนะครับก็ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยแกนหลักของทีมชาติสเปนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือให้พักอ่ะให้ทีมพวกนี้พักอ่ะเนื่องจากว่าพวกแกนหลักเป็นตัวทีมชาติแล้วมันจะเตะไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนัดชิง
4: ครับ
3: นะครับก็เลยอาจจะสัปดาห์แรกก็เลยทีมพวกนี้ที่เป็นพวกบรรดาทีมที่แกนหลักเป็นทีมชาติก็เลยได้ลงแข่งล่าช้ากว่าทีมอื่นๆนะครับ
4: ครับแต่ฟาเลเทสของอาร์เจนติน่านี่ลงไปแล้วนะพัก2วันแล้วไปเล่นโหนโบคาอึดมากอึดถึกทนมากครับงงเลย
3: โบคาจูเนียร์แข่งไปเมื่อวันเมื่อคืนหรือวันก่อนนี่แหละ
4: งงเลย
3: ก็เดินทางไม่ไกลอ่ะจากสหรัฐอเมริกาก็บินกลับไปอาร์เจนใช่ไหมบินลงใต้กลับไปที่อาร์เจนนะ
4: ถึกมากครับจบบอลโลก2-3 วันอ่ะแล้วก็ลงกลางสัปดาห์แล้วเมื่อวานก็ลงอีกเหรอโอ้โหสุดจริง
3: ๆน่าจะเป็นเมื่อคืนมั้งที่โบค่าลงเล่นถ้าผมจำไม่ผิด
4: ไม่เขาลงตั้งแต่จบบอลโลก2 วันอ่ะแล้วก็ลงเลยผมเห็นอยู่อะไรชื่อเห็นอยู่แล้วโอ้โหก็เลยจะขนาดนั้นครับไม่มีพักไม่มีผ่อนเลยเมสซี่ก็กลับไปโรซาริโอนะบ้านเกิดของเองไปนั่งชมเกมกับลูกๆเกมท้องถิ่นดิวิชั่น3สบายสบายชิวๆนะแต่งตัวแบบหนาวเลยนะทำไมเมืองเขาหนาวล่ะ
3: ปาเลเดสลงเล่น2นัดติดเลยเมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็เมื่อวันก่อนนะครับลง2นัดติดเลยนะก
4: ็เขาดูบ้ามากนะโอ้โหไม่พักเลยสุดจริงๆ
3: อย่างว่าคือหลีกพวกนี้มันช่วงตารางการแข่งขันมันไปเหลื่อมแบบหลายช่วงของ FIFA Day ด้วยไงใช่ไหมบางครั้งถ้าสังเกตดูดีๆในช่วงจังหวะ FIFA Day อ่ะแต่พวกลีกบราซิลลีกอาร์เจนเนี้ยพวกทีมใหญ่ๆก็ยังเล่นกันอยู่ไอ้พวกที่ไปติดทีมชาติก็ไปดิมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าทีมหนึ่งโดนเรียกติดทีมชาติ 5-6 คนอะไรอย่างนั้นอ่ะนะ
4: ครับ
3: ก็เรียกติดคน2คนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกจากยุโรปซะด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนหรือว่าบราซิลอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบเลยสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยตารางการแข่งขันเขาก็มันเหลื่อมทับกันกับช่วงเวลา FIFA Day อ่ะเนี่ยแต่ก็อย่างที่น้าพูดมันไม่ได้พักเลยนะปาเลเดสเนี่ย
4: สุดจริงๆกลั้นดึกนะครับบอลโลกอ่ะเป็นเดือนกว่า
3: เดือน
4: ไม่รวมไม่รวมเก็บตัวก่อนหน้านั้นนะกับทีมชาติอย่างน้อยมี2-3 อาทิตย์
3: เดือนครึ่งแล้วก็เก็บตัวอีกก็รวมๆแล้วก็รวมๆ2 เดือนประมาณนั้น
4: เกินอ่ะ2 เดือนกว่าโอ้อะไรจะขนาดนั้นเลย
3: ก็น่าจะเป็นมิดฟิลด์ไดนาโมคนหนึ่งเลยแหละถ้าพูดอย่างนี้นะตัวแบบพลังเหลือล้นเลยปาเลเดสนะครับแอนโดปาเลเดสก็เป็นคนที่มีประเด็นด้วยแหละที่ไปกระชากคอไอ้เจ้ากาบีอ่ะใช่ไหม
4: ก็เดือดอยู่แล้วนะฮะ
3: ก็สายมิดฟิลด์พันดุนะครับปาเลเดส
4: ครับ
3: เจ๊ปาเลเดสมันก็เคยค้าแข้งในสเปนบอกว่าหรืออิตาลีสักอย่างนะ
4: อิตาลีเนี่ยโรม่าเปเชอะไรพวกเนี้ย
3: ใช่ไหมป
4: ต
3: าเล
4: ลอด
3: เด
4: เลย
3: ส
4: ทั่ว
3: ผมขอดูจะคุ้นๆเหมือนกันว่ามันเคยไปอยู่ในยุโรปเลนโดปาเลเดสคืออ่าอ๋อเคียโวโรม่าเอมโปลี
4: อื
3: เซ
4: ม
3: นิตเซนต์ปีเตอร์
4: ไป
3: เบ
4: เ
3: ิ
4: ร
3: ร
4: ื่
3: ์
4: อ
3: ก
4: ยเออ
3: ปารีสแซงต์แชร์กแมงยูเวนตุสกลับมาอยู่กับโรม่าแล้วก็สองปีที่ผ่านมานี้ก็คืออยู่กับโบค่าจูเนียร์
4: กลับเป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะด้วยความ
3: อ
4: เป
3: ื
4: ็นกัปตัน
3: ม
4: ทีมก็ต้องรีบกลับไปโชว์คว
3: ภ
4: าม
3: า
4: เป
3: ร
4: ็น
3: ะภาระเอ่ออะไรนะพลังงานยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระใช่ไหม
4: อืม
3: สไปเดอร์แมนไป
4: เป็นกัปตันทีมนะเออเลยต้องแต่เมสซี่ก็ลงแล้วนะไอ้อินเตอร์ไมอามี่เนาะไอ้เมเจอร์ลีกก็กลับมาเตะกันยุบยับยุบยับแต่ลูกพี่ก็ขอชิวก่อนครับเพราะว่าทางนั้นเขาก็มีโซเลสมีอะไรคุมอยู่ก็ไม่ต้องกลัวเมสซี่ก็ฝากโซเลสจัดการไปก่อนเดี๋ยว
3: คา
4: เดี๋ยว
3: เซ
4: ค่อยกลั
3: ม
4: บ
3: ิ
4: ไป
3: โลไง
4: เออย้ายไปสมทบด้วยนะครับ
3: สวมใส่เบอร์ห้านะครับสำหรับทางคาเซมิโลนะไปอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ไปเป็นลูกน้องพี่เบคแล้วเรียบร้อยนะครับ
4: อ่ะ
3: เออผมจำสกอร์ไม่ได้ครับเปิดประเดิมนัดแรกสวยหรูไม่ว่าอินเตอร์ไมอามี่
4: ชนะนะโซเลสยิงรู้สึกชนะทีมของไอ้เลวานดอฟสกี้เลย
3: อ๋อมินิโซตาเหรอ
4: เออมีโซเลสยิงสองลูกอ่ะ
3: นี่เป็นบอลถ้วยหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่
4: บอลลี
3: ใช
4: ก
3: ่
4: นั่นแหละ
3: ล่าสุดก็คือเมื่อวันที่26อินเตอร์ไมอามีชนะมอนทรีออลไปได้1-0จากจุดโทษของซัวเรสนะครับ
4: อืมยังมีทิศสองอยู่นะโซเรส
3: โอ้
4: ก็ยิงได้เรื่อยๆนะ
3: คาสิมิโลสวมใส่เบอร์ห้าโซเลสเบอร์เก้าโอ้ซาโจเลกิลอนไปอยู่กับไมอามี่แล้วว่าใส่
4: โอ้
3: เบอร์สามแบ็กซ้ายสเปนนะครับ
4: มากันใหญ่ฮะ
3: แล้วพวกที่เหลือดาวดังนี่มันจอร์ดี้อัลบาแล้วก็บูสเก้แขวนสตั๊ดแล้วยอร์ดี้อัลบานี่น่าจะแขวนสตั๊ดแล้วอีกคนหรือเปล่า
4: น่าจะนะอัมบา
3: อ๋อ
4: แล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วอัมบา
3: ครับเราค่อยๆแขวนสตั๊ดไปทีละคนนะในเซตรุ่นเมสซี่ก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็เหลือเนย์มาร์ที่ยังค้าแข้งอยู่
4: ครับ
3: เมสซี่โซเลสนะครับสามคนที่ยังค้าแข้งอยู่เพราะนอกนั้นในเซตยุครุ่งเรืองเซตลามาเซียทั้งหลายก็แขวนสตั๊ดกันไปหมดแล้วเอ๊ะเปโดผมไม่แน่ใจ
4: ไป
3: เป
4: แล้ว
3: โดลดแขวนหรอ
4: ไปแล้วไปดูไปหมดแล้ว
3: เปโดลดิเกสเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วจำได้ว่ายังอยู่กับลาซิโออืมปัจจุบันแขวนสตั๊ดแล้วเหรอเปโดนี่ก็ไปใช่อ๋อยังไม่ได้ประกาศแขวนสตั๊ดแต่ว่าหมดสัญญากับลาซิโออ
4: ื
3: ส
4: ม
3: ำหรับเปโดโรดริเกสนะครับตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู่ก็38 ปีแล้วสำหรับเปโดนะอืมก็ไม่แน่ใจว่าจะแขวนเลยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ามีบรรดาพวกชุดสเปนชุดเพื่อนเมสซี่อ่ะซาบี้อินดีเอสตาอะไรต่อใครหลายๆคนอ่ะที่เป็นตำนานสเปนอ่ะนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อก VIP อ่ะดูนัดชิงสเปนกับอาเจนอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็นั่นแหละเพื่อนเพื่อนเมสซี่กันทั้งนั้นนะ
4: ครับ
3: อ้าวเกริ่นกันเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเบรกแรกของเราในค่ำคืนนี้ เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: Follow the games.
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ นาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ Upskill Reskill และ New Skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าในธนาคารหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
6: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้ผู้บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์ไวยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: Follow the games
17: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็พูดไปถึงนัดเปิดฤดูกาลนะว่าของลาลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยมีใครเจอกับใครบ้างนะครับทีนี้ก็จะย้อนกลับมาพูดคุยกันถึงฟุตบอลโลกนิดนึงแล้วกันนะ
18: ได
17: ้สิ่งหนึ่งที่ลืมถามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะจริงๆก็ลืมนะครับไอ้วันที่ว่าไปดูที่สวนรถไฟบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
18: หมอคนเยอะครับคนเยอะผมว่าจองมันเตี้ยไปหน่อยมันแบบพอคนมาออมันดูไม่ค่อยเห็นนะ
17: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งเป็นคำถามไว้ตั้งแต่สัปดาห์นั้นนี่คือว่าการที่ดูกลางแจ้งกับจออย่างนั้นน่ะมันมีเรื่องแสงรบกวนอะไรไหม
18: ไม่มีนะเยี่ยมเลยไม่มีแค่คนบังเฉยไอ้เรื่องแสงตอนเช้าตอนอะไรมันเดี๋ยวนี้จอมันพัฒนาอะไรแบบเยอะอะ
17: จอภาพคือคมชัดเลยเหรอ
18: คมชัดเลย
17: ไม่ได้ว่ามีการส่งกันสาดอะไรมาบังแสงเลยนะเป็นจอตั้ง
18: อ
17: ากาศนี่ใช่ไหม
18: จอเดี๋ยวนี้มันชัดนะคมชัดเยี่ยมเลยแต่ว่าคนล้นไม่หน่อยแบบไม่รู้จะยืนตรงไหนยืนแล้วบางคนข้างหน้า
17: ร้อนไหมวันนั้นไปดูแต่เช้าเนี่ย
18: ใช่ดูตอนเช้าเลย
17: ร้อนไหม
18: ไม่นะไม่ร้อนครับต้นไม้มันเยอะอยู่แล้วอ่ะบนรถไฟ
17: ก็ดีหน่อยนะ จะต้องไปยืนดูร้อนๆแบบว่าแดดกำลังออกเงี้ยนะเรียบร้อยเลยเหมือนกันนะบรรยากาศ
18: บรรยากาศถือว่าโอเค
17: กลับมาที่นัดชิงเลยแล้วกันในฐานะที่ก็เป็นแฟนอาร์เจนตินานะ
18: ครับ
17: รู้สึกยังไงบ้างกับคู่ชิงสเปนอาร์เจนตินา
18: ก็ตื่นไปหน่อยนะฝืดฝืดจืดไปหน่อยอ่ะแบบมันน่าจะสนุกกว่านี้แต่ว่าเน้นเข้าใจแหละว่าเน้นแบบไม่อยากพลาดด้วยทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นเกมที่ตื่นเต้นเร้าใจอะไรมากนักนะครับ
17: ก็อย่างที่คุยไว้ก่อนนะว่าน่าจะเป็นเกมที่ตึงนะครับน่าจะเป็นเกมที่ตึงแล้วก็จุดสำคัญก็คือว่าอาเจนอย่าพลาดปล่อยให้สเปนครองบอลได้แล้วก็กลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็กลายว่าสเปนมีพื้นที่มีเวลาครองบอลเยอะมากเพราะว่าเจนเนี่ยไปแพ็กเกมรับซะจนปล่อยให้แบบสเปนแบบของได้ของไปอะไรไปใช่ไหม
18: ใช่
17: แล้วยิ่งมาช่วงก่อนหมดเวลาไอ้เจ้าเอนโซเฟรนเดสมาโดนใบแดงไปซิทำให้ในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยิ่งเข้าทางสเปนเข้าไปใหญ่นะครับพื้นที่มันเปิดมากขึ้นสเปนต้องแพ็กเกมรับขอไปอาเจนต้องแพ็กเกมรับหนักขึ้นนะก็เลยยิงเข้าทางแล้วก็สุดท้ายก็ต้านไม่อยู
18: ่
17: เสีย1ประตูให้กับสเปนเป็นแชมป์โลกไปนั่นเองเนี่ย
18: ไปพลาด
17: ได้มั้ย
18: โอ้เอ็นโซไปเข้าพวดอ่ะจังหวะนั้นเลยเข้าพวดก็จบเลยเรียบร้อยเลย
17: เสียดายมั้ยกับการที่แบบโอ้โห
18: แต่ไม่ได้เสียใจมากเพราะว่าเหมือนภารกิจมันจบตั้งแต่ไอ้คราวก่อนแล้วไงมันได้แชมป์ก็ขอแบบภาวนาขอสักครั้งว่าก็ได้มาแล้วถ้าได้อีกก็เป็นโบนัสแบบนะแต่ก็ลุ้นอยากให้ได้อะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นนะ
17: นะก็อย่างที่บอกไปว่าตำนานเนี่ยมันรอที่จะเกิดขึ้นอยู่สำหรับคู่นี้นะครับอาเจนได้อาเจนก็จะเป็นตำนานที่แบบโอ้สุดยอดตำนานเลยอ่ะ60ปีที่ไม่มีทีมชาติไหนได้แชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเมสซี่ก็จะกลายเป็นตำนานของทีมชาติอาเจนที่พาอาเจนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันในกรณีถ้าอาเจนได้กลับกันในกรณีถ้าสเปนได้ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าในช่วงต้นยุค2000เนี่ย2008 2010 2012เนี่ยอาเจนกวาดทุกแชมป์ที่ลงทำการแข่งขันยูโร2สมัยแล้วก็ขั้นกลางด้วยฟุตบอลโลก
18: ครับ
17: ตอนนี้ก็ป้ายต่อไปของสเปนก็คือยูโร2028ถ้าสเปนได้แชมป์ยูโรก็จะเทียบเท่ากับชุดตำนานชุดนั้นชาบี้เฮนันเดสชาบี้อลองโซอินิเอสตาเปโดบุสเก้ปีเก้อะไรพวกนั้นนะครับชุดตำนานชุดนั้นนะทำไมถึงพูดแต่ชื่อนักเตะบาร์ซ่าเป็นส่วนใหญ่ก็ทีมชาติสเปนมันมีแต่บาร์ซ่าจริงๆอ่ะ
18: ยุคนั้นนะ
17: ผมได้ตั้งคำถามไว้ว่าความสำเร็จของทีมชาติสเปนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับขุมกำลังลามาเซียของบาซ่าหรือเปล่าเพราะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ช่วงยุคต้น2000เนี่ยขุมกำลังหลักก็อย่างที่บอกไปปีเก้บุสเก้เปโดอินิเอสตาชาบีดาวิดบีย่า
18: ค
17: ือส่วนใหญ่บาซ่าหมดเลยแล้วพอมาดูสเปนชุดนี้ที่ได้แชมป์ยูโรครั้งล่าสุดปี2024แล้วก็มาได้แชมป์ฟุตบอลโลก2026กับบีเปดีโอโมเฟรันตอเลสแล้วก็กูบาซี่แล้วก็มีน่าจะอีกประมาณ2คนได้มั้งที่ว่ามาจากค่ายบาซ่าแล้วก็ถ้าพูดตามตรงก็คือมาจากชุดเยาวชนลามาเซีย
18: ครับ
17: น่าคิดว่ามีส่วนไหม
18: มีสิ
17: อืม ในช่วงในช่วงสุญญากาศที่สเปนมันตกลงก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บาร์ซ่าฟอร์มตกด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่บาร์ซ่านักเตะเยาวชนจากลามาเซียหายต่อไปเลยแทบไม่มีใครที่จะได้ขึ้นมาติดชุดใหญ่บาร์ซ่าเลยนะครับแล้วก็พอมาช่วงหลังเนี่ยที่หลายๆคนได้ก้าวขึ้นมาติดบาร์ซ่าชุดใหญ่แล้วก็ดันกลายเป็นว่านอกจากจะติดบาร์ซ่าชุดใหญ่แล้วมันก็ดันก้าวขึ้นไปถึงขั้นที่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่แล้วก็พาสเปนประสบความสำเร็จด้วยนะกลับกันไม่มีมาดริดเลยในทีมชาติสเปนชุดนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีดานี่คาบาคาวแบ็คขวา
18: ดามลามอสอะไรเงี้ย
17: แต่ก็กลายเป็นว่าพวกนั้นออกไปจากมาดริดหมดแล้วทำให้ณเวลานี้เนี่ยถ้าถามว่าตัวสเปนมาดริดมีไหมมีหลายคนด้วยไอ้เจ้ากอนซาโลกาเซียศูนย์หน้าดาวรุ่งลาอูอาเซซิโอเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งดีนฮอยเซนที่เพิ่งย้ายมาจากไอ้บอนมัสก็เป็นสเปนแล้วก็มีอะไรนะไอ้แบ็กซ้ายอ่ะฟานกาเซียนะครับก็เป็นสเปนแต่กลายเป็นว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสำรองไม่ได้ว่าเป็นตัวจริงของมาดริดมันก็เลยทำให้โอกาสในการจะติดทีมชาติสเปนเนี่ยมันน้อยมากๆน้อยมากนะครับนอกจากว่าไอ้พวกนี้มันจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของมาดริดได้นะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องย้ายออกไปโชว์ผลงานไปโชว์ฝีเท้ากับสโมสรอื่นๆนะครับก็เลยทำให้เห็นว่าสเปนเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะจากมาดริดเลย
18: ครับ
17: มีความประทับใจอะไรกับฟุตบอลโลกครั้งนี้อยากจะพูดถึง
18: ประตูสวยๆไม่ค่อยมีนะมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมๆคัดวงคัดแบ็กอะไรมาลูกยิงไกลลูกฮือฮาแม้จะยิงกันเยอะก็ตามนะแต่ว่าหาสวยๆน้าว่าลูกไหนอะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยที่แบบประทับใจตึงมันจะต้องมีอ่ะทุกปีอ่ะนะแต่ปีนี้ไม่มีเว้ยแปลกมากเลยนะมันต้องมีลูกคือฮาลูกจดจำแบบ
17: นึกไม่ออกเหมือนกัน
18: ใช่เห็นไหมแบบแข่งกันตั้งกี่นัดอ่ะ48ทีมเกมก็เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นแต่ว่าถามประตูในความทรงจำนี่แบบเฮ้ยประตูไหนวะดูมาได้เยอะแยะยิงกันเป็นร้อยๆลูก
17: ถ้านับเฉพาะช่วงตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายนะวันที่สเปนยิงเบลเยียมได้2ประตูนี่ก็เป็นจังหวะเข้าทำตบเข้ากลางอะไรอย่างนั้นไหม
18: ผมก็จำไม่ได้
17: เอฟฟาเบงลุยนี่หม่งหรือเปล่าวะจำไม่ได้ฮะฟาเบงลุยนี่หม่งหรือเปล่า
18: ถ้าเกิดไม่มีนะประตู
17: เลยอ๋อฟาเบงลุยซ้ำเข้าไปจากลูกจังหวะแรกของดานิโอโมฟาเบงลุยซ้ำจ่อๆแล้วก็ประตูที่สองของเดเคเตเลแลที่ยิงใส่สเปนก็เหมือนจะหม่งเข้าไปเดเคเตเลแลหม่งเข้าไปนะส่วนลูกประตูชัยของมิเกลเมลิโน่นี่ก็เหมือนจะยิงจดจ่อใช่ไห
18: ม
17: ลูกคุกขิดมาเข้าทางแล้วก็ซ้ำจ่อๆอ๋อใช่ไอ้ที่เลเดเซเมน
18: รับกระชอก
17: เซเดเลเมนมันรับกระชอกแล้วก็เมลิโนสอ๋อใช่ไอ้ลูกแรกของฟาบิงลุยก็เหมือนกันทีโบคูตัวปัดแล้วก็มาเข้าทางฟาบิงลุยซ้ำเข้าไปจ่อๆอันนี้อ่ะเริ่มคู่แรกคู่สเปนก็มันก็เป็นลูกยิงอย่างเงี้ยไอ้ฝรั่งเศสยิงโมร็อกโก 2-0ลูกยิง ลูกแรกเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยิงยังไงลูกแรก
18: เอ็มบัปเป้มันชอบยิงไกลมันก็มียิงไกลแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายมันยิงไกลแต่ไม่ได้หวือหวาอะไรยิง
17: ไอ้
18: ยี่
17: ล
18: ส
17: ู
18: ิ
17: ก
18: บ
17: แร
18: ห้
17: ก
18: าน หล
17: ี่
18: ายิงอะไรแบบเนี้ยยิงด้วยความแรงด้วยอะไร
17: เดเซดูเอไหลให้เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลไปลูกแรกลูกที่สองของอุสมันเดมเบเล่ก็เป็นเอ็มบัปเป้แอสซิสต์ให้แล้วอุสมันเดมเบเล่ยิงยังไงเอ็มบัปเป้ให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงไปหัวกะโหลกแล้วก็ยิงจากบริเวณหัวกะโหลกเลยเสียบมุมเข้าไปคือมันก็ไม่มีลูกไหนที่รู้สึกว้าวจริงๆนะ
18: มันไม่ได้ว้าวจริงๆมันยิงไกลได้เห็นบ่อยแล้วอะไรเงี้ยปั่นเสาสองปั่นไกลปั่นอะไร
17: ไอ้ลูกนี้โอเคนะเหมือนจะดวงหน่อยๆอ่ะลูกที่นอร์เวย์ยิงอังกฤษอ่ะจะเจอเดินลูปอ่ะน้าน่าจะได้เห็นแล้ววันนั้นก็ไปดู
18: กึ่งเปิดกึ่งเข้าอะไรเงี้ย
17: ลูกนั้นก็ถือว่าโอเคไหมแต่ถ้าดูกันจริงๆถ้าพูดกันจริงๆ
18: ม
17: ัน
18: ก็ไม่ได้
17: อ
18: ย่าง อะไรอย่างมัน
17: ดวง
18: แบบฟุกอ่ะมันเป็นลูกฟุกอ่ะกึ่งยิงกึ่งเปิดกึ่งผ่านแล้วมันไปเข้าเลยอะไรเงี้ยม
17: ั
18: วมัวซัวซัวอ่ะมันแบบไม่ได้มีลูกยิงตีลังกาโอเวอร์เฮดลูกยิงไซก้อยแบบจับจัดลูกยิงหนักๆแบบบานาน่าเคิร์ฟหรือว่าทำชิ่งหลุดไปชิปย้อยๆหยดๆงามๆหรือว่าการเข้าทำแบบข้ามหลอกอะไรไม่ค่อยมีหรอกไม่รู
17: ้ไอ้ลูกที่เบลลิงแฮมมันดึงจังหวะหลอกแล้วยิงอ่ะถือว่าโอเคไหม
18: นัดสุดท้ายเหรอนะ
17: ใช่ป่ะที่ดึ
18: ง
17: จังหวะ
18: ฝรั่งเศสที่มันหลุดไปมันก็โอเคอ่ะแต่มันก็แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงเดี่ยวขึ้นหนามากไอ้กองหลังพลาดฉกบอลไปแตะหลบดึงจังหวะยิงลอดขากองหลังตัวสุดท้ายเข้าไปอ่ะมันไม่รู้ดิเด็กสมัยนี้จะหวือหวาแต่เราเห็นว่าเคยเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
17: อย่าง
18: อะไร
17: การไปลุ้นกับลูกยิงปฏิหาริย์ของเมสซี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่มีให้เห็นเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะลูกแบบว่าตัดเข้ากลางยิงเสียบเสาไกลหรือว่าลูกชิปข้ามหัวโกลูกฟรีคิกสวยๆจากเมสซี่มันทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่มีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดตามตรงก็พอมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ถือว่ามันก็น่าแปลกกันนะที่ทำไมฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ดูอยู่หลายนัดแต่ทำไมมันถึงไม่รู้สึกมีภาพจำกับประตูสวยๆสักเท่าไหร่เลยวะ
18: ไม่มีอ่ะไม่มีแบบภาพจำ
17: เพราะปกติเวลาดูบอลดูอะไรเงี้ยถ้ามันมีลูกยิงที่มันแบบเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยขึ้นมาแล้วเราจะจำได้เลยว่าจุดเริ่มต้นมายังไงจบยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่ะครั้งนี้ก็เหมือนกับไม่มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเหมือนกันนะกับฟุตบอลโลกนี้ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะ
18: ตอนนี้ยิงกันไปกี่ลูกอะมากสุดเลยมั้งในประวัติศาสตร
17: ์ก็สมควรจะต้องมากสุดเพราะว่าเพิ่มแมตช์การแข่งขันมานี่ใช่ไหมล่ะจาก32ก็เป็น48ก็เป็น48เกมมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนประตูก็ต้องมากขึ้นการที่นักเตะคนหนึ่งจะยิงได้10ประตูก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแมตช์การแข่งขันมันเยอะขึ้นนะครับก็คือเอ็มบัปเป้นั่นแหละที่ได้รองเท้าทองคำไปนะดาวยิงประจำทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนในฟุตบอลโลกครั้งหน้าสเปนโมร็อกโกที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับแล้วก็ อีกชาติหนึ่งถ้าจะไม่ผิด
18: โปรตุเกส
17: สามเจ้าภาพร่วมนะครับ2ยุโรป1แอฟริกานะแต่ว่าคือภูมิประเทศเขาก็ไม่ได้ไกลกันมากแหละ
18: ครับ
17: โมร็อกโกก็แค่อยู่ตอนใต้แล้วก็มีช่องแคบกั้นกลางไว้กับทวีปยุโรปเท่านั้นเองนะส่วนโปรตุเกสก็เป็นติ่งเล็กๆอยู่ตรงตะวันตกเฉียงใต้ของ
18: ใช่ก็เป็นดินแดนของสเปนไปนั่นแหละ
17: นะครับสำหรับโปรตุเกสนะ
18: เป็นจังหวัดหนึ่งของสเปนนะ
17: ก็เป็นรัฐอะรัฐดีกว่าใช้คำว่ารัฐดีกว่าใช่ไหมเป็นรัฐหนึ่งของสเปนเพราะว่ามันก็มีหลายจังหวัดของโปรตุเกสอยู่ในนั้นนะ
18: ครับ
17: เนี่ยพอเราไปเห็นแผนที่ภูมิศาสตร์แล้วใครไปเชื่อว่าครั้งหนึ่งสเปนคือเจ้าโลกในการออกทะเลเดินทางไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆไปทำเมืองขึ้นนู่นนี่นั่นแข่งกับสเปนแข่งกับอังกฤษแต่ประเทศแม่เล็กแค่นั้นอะเหมือนกันกับอังกฤษอะเป็นเกาะเล็กๆแค่นั้นอะแต่ใครไปคิดว่ามันจะไปแบบโอ้โหแผ่ขยายอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสก็แผ่มาเนี่ยใช่ไหมสองฝั่งบ้านเราอะพม่าเขมรลาวเวียดนามอะไรตก

0: บราซิลสิต้องพูดว่าบราซิลด้วยซ้ำบราซิลเนี่ยเป็นโปรตุเกสเพราะว่าใช้ภาษาแม่เป็นโปรตุเกสแต่ว่านอกนั้นน่ะโคลอมเบียชิลีอะไรส่วนใหญ่อะสเปนหมดเลยใช้ภาษาทางการคือภาษาสเปนหมดเลยเปร
1: อ
0: ุ
1: ่
0: เ
1: า
0: ปรูอะไรพวกนั้นเป็นสเปนหมดมีแค่บราซิลเท่านั้นน่ะ
1: อือฮึ
0: ที่ใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่สุดในทวีปอเมริกาใต้
1: ใช่
0: ที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนอก
1: ค
0: น
1: ร
0: ั้น
1: ับ
0: น่ะคือสเปนหมดเลยนะครับมันก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะครั้งหน้า48ทีมเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือนโยบาย64ทีมจะใช้จริงในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2034จริงหรือเปล่า
1: อืม
0: นั่นหมายความว่าจะเพิ่มขึ้นอีก16ทีมนะครับสำหรับการลงเล่นฟุตบอลโลก64ทีม48ทีมใช้ช่วงเวลาในการแข่งขันหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มยันจบเนี่ยประมาณเดือนครึ่ง
1: ครับ
0: โดยประมาณนะครับเดือนครึ่งนะเพราะว่ามันเริ่มเท่าไหร่นะมันเริ่มช่วง
1: สิบ
0: เกือ
1: ส
0: บ
1: อ
0: กลาง งเดือน12 มิถุนาไปจบ20 กรกฎาก็
1: ครับ
0: เกือบเดือนครึ่งประมาณนั้น
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ประมาณใกล้ๆกับเดือนกว่าๆเดือนเกือบครึ่งอ่ะประมาณนั้น
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ถ้าเป็น64ทีมนี่นั่นหมายความว่าร่วมๆ2 เดือนเลยนะเพราะว่ามันจะต้องมีแมตช์การแข่งขันเพิ่มอ่ะคูณเท่าไหร่ล่ะ
1: อืม
0: 16 คูณ 3เข้าไปอ่ะ16 คูณ 3เป็นกี่แมตช์48นัดอ่ะต้องมีเพิ่
1: อ
0: ม
1: ืม
0: เข้าไปนะก็เรียกได้ว่าอย่างที่น้าพูดเมื่อกี้ปาเลเดสอกหักจากบอลโลกได้2 วันต้องไปลงทำการแข่งขันกับโบค่าแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มไปอีก48นัดอ่ะใช้เวลา2 เดือนอ่ะไอ้
1: อื
0: ท
1: ม
0: ีมที่ตกรอบตั้งแต่แบ่งกลุ่มก็สบายหน่อยมีเวลาพักผ่อนมีเวลาอะไรจัดแจงชีวิตตัวเองส่วนในพวกที่เข้าไปถึงรอบชิงอย่างเนี่ยสเปนเนี่ยลาลิก้าต้องเบรกให้กับทีมที่มันมีแกนเป็นทีมชาติอ่ะได้พักมากกว่าเพื่อนอาร์เจนตินาก็อ่ะถ้าใครฟิตพอก็กลับไปเล่นต่อใครอย่างไอ้นี่ก็อ่ะพักผ่อนไป
1: อืม
0: ได้กลับมาลงเล่นช้ากว่าเพื่อนนะคิดว่าพอเพิ่มเป็น64ทีมแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวแทนจากอาเซียนจะได้เข้าไปร่วมทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกมีไหมผมใ
1: ก
0: ช
1: ็
0: ้คำว่าอาเซียน
1: ม
0: น
1: ี
0: ะ
1: มากขึ้นก็มีมากข
0: เอ
1: ึ้นแหละ
0: ใช้คำว่าอาเซียนนะไม่ได้ว่าหมายถึงว่าทีมชาติไทยหรอกนะ
1: ใช่มีมากขึ้นมีมากขึ้นแต่ก็ยากครับอืม
0: คิดว่าทีมไหนมีโอกาส
1: ไ
0: ต
1: ท
0: ัวแท
1: ย
0: นอ
1: ส
0: าเ
1: ิ
0: ซียน
1: ไทยไทย
0: แล้วเวียดนามอ่ะ
1: ก็มีโอกาสพอๆกันนะก็ต้องฝ่าด่านเวียดนามไทยเนี่ยแหละ
0: ถ้าพูดถึงณเวลานี้อาเซียนเราเนี่ยทีมที่แข็งที่สุดท็อปทรีอ่ะเอาให้ท็อปทรีอ่ะท็อปทรี
1: ไทย
0: ของ
1: เวียดนา
0: อ
1: ม
0: าเซียน
1: แล้วก็น่าจะเป็นอินโดก็มาแรงนะแต่ก็น่าจะเป็นมาเลย
0: ก็ยังคงเป็นสามเจ้าพ่อฟุตบอล
1: แต่อินโดก็
0: นั้น
1: ไปเกณฑ์ไปโกยพวกฮอลแลนด์มาซะเยอะ
0: พวกเอ้ยที่มีเชื้อสายเขาใช่ไหม
1: ใช่ก็น่ากลัวตรงนี้แหละที่ไปเอาฮอลแลนด์มาทั้งรุ่นเลย
0: แต่ถ้าพูดถึงว่าท็อปทรีที่นายกตัวอย่างเนี่ยนี่คือท็อปทรีของ3 ลีกใหญ่ในอาเซียนเราเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: วีลีกของเวียดนามก็ถือว่าเป็นลีกใหญ่ไทยลีกแล้วก็มาเลเซียนี่ผมไม่แน่ใจเขาใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะ
1: มาเลเซียก็มาเลลีกมั้งไม่รู้เหมือนกัน
0: มาเลเซียซูเปอร์ลีก
1: มาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับใช่
0: เข
1: อย่
0: า
1: างนั้
0: ใช
1: น
0: ้ชื่อว่าซูเปอร์ลีกนะครับสำหรับมาเลเซียนะ

0: ครับ
1: อืมถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าสำหรับเอายกแค่เฉพาะอาเซียนแล้วกันถ้าลีกมีความแข็งแกร่งมีมาตรฐานก็ส่งผลกับทีมชาติถูกไหม
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะซูเปอร์ลีกวาเลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลีกในอาเซียนเราที่เรียกได้ว่าลงทุนเม็ดเงินมหาศาลอยู่เหมือนกันในการดึงนักเตะนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ว่าเป็นถึงขั้นแบบโอ้บิ๊กเนมเกรดบีเกรดบีบวกเกรดเออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ถือได้ว่าก็ไปเอาตัวที่พอมาเล่นในอาเซียนแล้วก็สร้างชื่อได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: วีลีกเวียดนามก็นำเข้าอยู่หลายคนไหมวีลีกเวียดนาม
0: พวกบราซิลก็เยอะนะ
1: อืมนะครับแล้วก็รวมไปถึงไทยลีกบ้านเราก็เห็นกันอยู่ทุกตลาดซื้อขายจะต้องมียุโรปเวียดบราซิลเนี่ยต้องมีให้เห็นแล้วมีบราซิลให้เห็นมียุโรปให้เห็นยุโรปนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุโรปตะวันตกก็คือพวกแบบประเทศที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นประเทศแบบว่าท็อปของยุโรปอ่ะนะก็จะมีให้เห็นบ้างแล้วก็ในเอเชียเราก็มีไหมญี่ปุ่นเกาหลีก็มีบ้างเนาะแต่ว่าก็
0: มีเยอะอย
1: ไม
0: ู่
1: ่ก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเป็นตัวเกรดเออะไรขนาดนั้นนะครับอืมคือมันก็เป็นการบ่งบอกเหมือนกันนะว่าถ้ารากฐานของฟุตบอลแข็งแกร่งมันก็ส่งผลกับทีมชาติอย่างชัดเจนเหมือนกันนะอืม
0: ใช่ลีกแข็งก็ทีมชาติก็แข็งตาม
1: อืมอืมอืมแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าแข็งเนี่ยมันแข็งเฉพาะในภูมิภาคหรือว่ามันสามารถแข็งในระดับที่เกินภูมิภาคไปได้ตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเพราะว่าอ่ะอย่างไอ้ถ้วยอะไรนะช้อปปี้อ่ะ
0: ช็อปปี้
1: ใช่ไหมก็ผูกก็แทบจะเรียกได้ว่าผูกขาดกับบุรีรัมย์สองสมัยติดต่อกัน
0: ครับ
1: แต่พอไปไอ้อะไรนะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกป่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปสู่รอบ8 ทีมได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเลย
0: ใช่
1: ใช่ไหมฤดูกาลที่ผ่านมานี่เขาเข้าไปถึงรอบไหน
0: รอบก็รอบ8อ่ะ
1: ประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วน ทีมจากอินโดทีมจากมาเลหรือว่าทีมจากเวียดนามก็ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปถึงรอบ 8จนเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆที่เห็นก็คือไทยตัวแทนไทยเราเนี่ยการจะเข้าไปถึงรอบ 8ได้ก็ถือว่าโอ้โหปีนั้นนี่ท็อปฟอร์มสุดๆแล้วนะครับ
0: ลึกสุดแล้ว
1: ก็มารอดูว่าถ้าเขาประกาศมาเป็น64 ทีมแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลา8 ปีเนี่ยไทยเราจะยกระดับฟุตบอลของตัวเองไปได้ขนาดไหนนะเพราะอย่างที่คุยกันเมื่อกี้รากฐานมันคือจุดเริ่มต้นของการที่จะไปติดทีมชาติอ่ะเหมือนอย่างคำพูดของโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาบอกว่าทีมชาติอ่ะมันคือยอดพีระมิดทีมชาติจะประสบความสำเร็จได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานของพีระมิดมันแน่นขนาดถ้าฐานของพีระมิดมันมั่นคงแข็งแกร่งมันก็จะส่งผลไปถึงยอดพีระมิดให้ได้ทำผลงานได้ดีแล้วก็อย่างที่เห็นว่าญี่ปุ่นก็ใช่ไหมเบอร์หนึ่งของเอเชียนะเวลานี้แม้ว่าในฟุตบอลโลกอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหเข้าไปถึงรอบ 16 ทีม8 ทีม4 ทีมอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็ชัดเจนว่าเขาได้ไปทุกครั้งอ่ะก็มารอดูนะครับ
0: คร
1: อ
0: ั
1: ี
0: บ
1: ก8 ปีข้างหน้าถ้าเป็น64 ทีมจริงๆเนี่ยโอกาสมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแหละ ก็มาลุ้นกันว่าตัวแทนอาเซียนทีมแรกที่จะได้ไปฟุตบอลโลกจะเป็นใครจะเป็นธงช้างศึกของเราไหมหรือว่าจะเป็นธงของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรานะครับต้องมารอดู
0: ได้ไหมนะว่าได้ไปไหม
1: สำหรับผมอ่ะที่ผมคิดไว้นะแต่มันก็เป็นการคิดเล่นๆแหละเพราะว่าในภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะมันอาจจะยากก็คือในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเราเนี่ยจะไปคุยกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียในการที่จะขอแยกในกรณีถ้าฟุตบอลโลกเพิ่มเป็น64ทีมขอแยกมาคัดหาตัวแทนคุณจะให้มากี่โควต้าก็แล้วแต่ทีมครึ่งสองทีมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแ
0: ค
1: ต
0: ร
1: ่
0: ับ
1: แยกมาเลยแยกจากเอเชียมาเลยอ่ะก็ในเมื่อคุณเพิ่มโควต้าทีมเป็นถึง64ทีมแล้วนี่เอเชียเราเนี่ยประเทศเนี่ยมีพอๆกันกับทวีปอเมริกาใต้10 กว่าประเทศรวมกันอยู่พอๆกันเลยอเมริกาใต้เขายังได้โควต้าทวีปเขาโดดๆทั้งๆที่มี10 กว่าประเทศเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: เป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะแยกออกมาจากเอเชียแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนต้องไปคุยกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าเอเชียเห็นด้วยก็ต้องไปคุยกับฟีฟ่าอีกว่าเอเชียอยากจะขอแยกเฉพาะนะใช้คำว่าเฉพาะในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยแบ่งให้โควต้าทางอาเซียนสักหนึ่งหรือสองทีมได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ต้องไปดูอีกว่าคำตอบของฟีฟ่าจะโอเคไหมหรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียจะโอเคไหมถ้ามันแยกมาอย่างนี้ได้เนี่ยก็อย่างที่คุยกันน่ะมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เห็นทีมตัวแทนจากอาเซียนเราได้ไปเล่นเพราะอย่าลืมว่าขนาดโซนโอซิเนียแต่ก่อนก็จะมีเด่นๆอยู่สองประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จากโซนโอซิเนียแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกหมู่เกาะซามัวหมู่อะไรต่างๆอ่ะซึ่งเป็นประเทศเล็กๆยิบๆย่อยๆอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็ไปผูกขาดแค่สองประเทศนิวซีแลนด์ไม่ก็ออสเตรเลียที่ได้มาฟุตบอลโลกแต่แค่ว่าคุณจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะนัดเพลย์ออฟก่อนเท่านั้นเองสำหรับโควต้าของโอซิเนียน่าจะได้โควต้าครึ่งเดียวมั้งประเทศครึ่งหรือครึ่งเดียวสักอย่างเนี่ยแหละนะโซนโอซิเนียก่อนที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกมันก็เลยจะต้องไปหลังจากได้แชมป์ของโซนโอซิเนียแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปแข่งเพลย์ออฟอีกเพื่อหาทีมอ่ะก็จะต้องไปเจอกับไอ้พวกโควต้าครึ่งของแต่ละทวีป
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุยกันลงตัวได้นะแล้วก็สามารถแยกออกมาเป็นเฉพาะภูมิภาคอาเซียนได้ผมว่าโอกาสที่ไม่ว่าจะไทยไม่ว่าจะมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอะไรก็แล้วแต่ผมว่าโอกาสในการที่เห็นตัวแทนจากอาเซียนไปเล่นฟุตบอลโลกมันน่าจะง่ายขึ้นนะใช้คำว่าง่ายขึ้นแต่ก็อีกนั่นแหละเมื่อวานก็คุยกับห่านไว้คร่าวๆแล้วห่านก็ติงไว้ว่าได้ไปแล้วเกิดไปแพ้ขึ้นมาแบบเละเทะล่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ไปเหมือนเช็คหมดต้านบริหาร
1: ใช่ไหมมันก็ไม่รู้สิแฟนบอลจะคิดยังไงนะถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างที่ผมพูดมันเกิดขึ้นมาได้จริงเนี่ยแล้วเกิดไทยได้ไปแล้วก็3 นัดแรกโดนถล่มยับ
0: โดนอยู่แล้วโดนอยู่
1: อ
0: แ
1: ะ
0: ล
1: ไร
0: ้ว
1: เงี้ยนะนะครับแต่ก็อย่างว่าถ้ามันไม่มีครั้งแรกมันก็จะไม่รู้แหละว่าควรจะต้องทำยังไง
0: ครับ
1: ในโอกาสครั้งหน้าที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีโอกาสครั้งหน้าใช่ไหมผมก็เลยพูดไปว่าก็มันก็จะได้รู้กันไปเลยว่าไทยยัง ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างในกรณีถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วเนี่ยก็เนี่ยคุณอยากไปใช่ไหมพอคุณไปแล้วเนี่ยคุณเข้าใจหรือยังล่ะว่าทีมของเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอถึงขั้นนั้นจริงๆเนี่ยแล้วมันจะถึงเวลาหรือยังที่จะต้องหันมามองมากขึ้นว่าเราจะต้องแก้ไขจุดไหนอะไรยังไงเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งหน้าหรือในอนาคตก็ว่ากันไป
0: ใช่
1: นะครับ
0: โดนครับต้องเตรียมใจโดน
1: มันจะได้ตื่นจากฝันสักทีว่าโอ้ไทยเราเก่งไทยเราจะต้องผูกขาดอาเซียนคุณจะได้รู้ทีว่ามันควรจะก้าวคำว่าอาเซียนไปได้ตั้งนานแล้วนะสำหรับทีมชาติเราเนี่ยถ้าเอากันจริงๆเนี่ยถ้าคุณมีความพร้อมมีความตั้งใจจริงๆอ่ะมันควรจะมองไปถึงการเป็นท็อป10ของเอเชียได้แล้วหรือยังอาจจะยังไม่ต้องไปมองถึงขั้นแบบท็อป5อะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมก็ยังเห็นอยู่นะว่าเป้าหมายสูงสุดเป็นแชมป์อาเซียนก็เหรอแล้วยังไงเราอยู่ในเรา
0: ว
1: อย
0: น
1: ู่ใน
0: ลู
1: กลุ่
0: ป
1: มอ
0: เด
1: า
0: ิ
1: เซ
0: ม
1: ียนจริงเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มอาเซียนจริงเนี่ยแต่พอคุณเป็นแชมป์อาเซียนแล้วยังไงอะคุณแล้วเอเชียคุณมองไปถึงตรงไหนอะหรือคุณขอแค่ได้เป็นแชมป์อาเซียนแล้วคุณก็พอใจกับตรงนั้นแล้วรู้อยู่แล้วว่าเราสู้ระดับเอเชียไม่ได้แค่นั้นเองเหรออะไรเงี้ยนะก็ต้องดูนะว่าถ้ามันถึงณเวลานั้นมันมีโอกาสแบบนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยสมาพันธ์ฟุตบอลในบ้านเราจะเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็หันมาจริงจังมากน้อยขนาดไหนจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เพียงแค่สมาพันธ์ฟุตบอลนะครับมันก็ต้องรวมไปถึงอย่างที่เราพูดมาโดยตลอดนะกระทรวงกีฬาอะไรต่างๆก็ต้องมาให้ความร่วมมือด้วยในการช่วยผลักดันโอเคแหละอาจจะบอกว่ามันเป็นแค่กีฬาชนิดเดียวอ่ะกระทรวงกีฬาจะมาทุ่มเต็มที่ให้ได้ไงมันยังมีวอลเลย์บอลมันยังมีบาสมันยังมีมวยมีเทควันโดอะไรอีกเยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะคุณคือกระทรวงกีฬาใช่ไหม
0: ก็
1: อ่ะ
0: รอ
1: โอเค
0: ดูต่อไปครับไทยฮะหมดยุคชนาธิปทีละสีแล้วก็จะยังไงฮะ
1: เมื่อคืน50โอเคไหม
0: ไม่ได้ดูแต่ก็โอเคแหละในระดับนี้ตามมาตรฐาน
1: เนี่ยเมื่อคืนไทยก็ชนะลาวไป50นะครับเป็นฟุตบอลอะไรนะเอเชียนคัพเหรอนัดแรกว่ะ
0: นัดแรก
1: ไทยชนะลาวไป5-0นะครับสำหรับเอเชียนคัพนัดแรกนะเมื่อคืนที่ผ่านมาลาวโดนใบแดงด้วยนะครับ5-0นี่ก็ในครึ่งแรกได้นำ2-0จาก
0: ธีรศักดิ์มง
1: ลูกแรกใช่ไหมธีรศักดิ์พลอยพิมาน
0: เผยพี
1: ล
0: ู่ ไม
1: กที
0: ้
1: ่สองเผยพิมายลูกที่สองก็คคณะคำยกนะครับสำหรับครึ่งแรกนะช่วงท้ายครึ่งแรกลาวก็โดนใบแดงแล้วก็ครึ่งหลังอีก3 ประตูก็มียศกรบุรพานะครับประตูที่ 3ประตูที่4เป็นสารัตอยู่เย็นโอ้สารัตยังติดอยู่อีกวันนี้34 ปีแล้วก็ลูกที่5เป็นประตูที่2ของคคณะคำยกนะครับนะเอ๊ะค่าเฉลี่ยนักเตะชุดนี้นี่มันอายุเยอะเหมือนเดิมไหมวะเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วก็โดนด่ายับยับใช่ไหมว่าเอาแต่พวกแก่ๆลงเล่นกัน
0: ใช่
1: ในชุดนี้นะครับผู้สาประตูวัย33 ปีกำพลนะวัย33 ปีในแนวรับก็มี มานูเอลวัย32 ปีณัฐพงษ์ศิริยาเหรอใช่ไหม
0: สายวิยา
1: สายริยา34 ปีแล้วก็นฤบดินทร์นะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดม32ปีอ่ะก็เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยอายุน้อยลงนะครับมีตัวแก่ๆ30 กว่าในเพียงแค่3 คนในแดนกลางตก9 อันนะโอ้โห35 ปีตก9 อันนั้นกับทางนี่แหละสหรัฐอยู่เย็นที่ทำประตูได้นะครับ34 ปีนอกนั้นก็มีคคณะคำยกที่ทำไป2 ประตูวัย22 ปีเสกสรรลาตีวัย23 ปีแล้วก็ชวันวิทย์เสเราเหรอแซ่เรานะครับ
0: ควร
1: ัั ย
0: บ
1: 21 ปีนะเมื่อกี้ลืมพูดไปในเกมรับก็มีวาลิดชู
0: วา
1: ท
0: ริ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ชูทอง
1: วัย22 ปีชัยพลอดทนวัย23 ปีนะครับแล้วก็มีอุสมาเที่ยงค
0: อุสมาเชียงคำ
1: ำวัย22 ปีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็เกือบ30แล้วล่ะวันชัย
0: จา
1: จ
0: รุ
1: ร
0: น
1: ุ
0: งคาน
1: วันชัยจรุนงคำนะครับอันนี้ก็29 ปีนะก็ถือว่าค่าเฉลี่ยลดลงกว่าครั้งที่แล้วแหละที่โดนด่ายับๆอ่ะส่วนในด้านหน้าโอ้โหเหมือนประชดหรือเปล่ายศกรบุรพานะครับวัย21 ปีเจฮานาฟรีมาม่าวัย20 ปีใครวะเนี่ย
0: ลูกครึ่งมั้ย
1: จากประจวบนะครับเจฮานาฟรีมาม่านะเป็นลูกครึ่งอะไรอ่ะเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหม
0: ไม่เคยฮะ
1: โอ้นะครับเจฮานาฟรีมาม่านะสัญชาติไทยเลยครับแต่ก็สูง180ก็โอเคอยู่สูง180อยู่กับสโมสรประจวบนะครับเจฮานาฟี
0: คร
1: ม
0: ับ
1: าม่าเนี่ยข้อมูลยังไม่ค่อยมีให้เห็นเยอะสักเท่าไหร่เล่นในสูตรหน้านะครับอายุ20 ปีนะเจฮานาฟีมาม่านะครับแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือธีรศักดิ์นะวัย23 ปีครับก็สำหรับโค้ชอย่างแอนโทนีฮัดสันนะครั้งนี้ก็ค่าเฉลี่ยอายุก็ถือว่าไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนบอลหลายคนหรือเปล่านะเพราะว่าก็ถือว่ามีเด็กดาวรุ่งหลายคนอยู่เหมือนกันนะสำหรับชุดชิงแชมป์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ประเดิมนัดแรกก็ชนะลาวไป5-0ถือว่าเปิดตัวได้ดีนัดต่อไปล่ะเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกับมาเลเซียในวันที่1 สิงหาคมก็วันเสาร์หน้านะครับทำไมเว้นระยะนานจังวันเสาร์หน้านะไทยเจอมาเลเซียนะครับเวลา2 ทุ่มแ
0: ค
1: ล้
0: ร
1: วก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ไปแข่งกันอีกทีในวันอังคารเวลา2 ทุ่มนะครับวันอังคารที่4เจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็ปิดท้ายด้วยวันที่8วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่8 สิงหาคมเจอกับเมียนมานี่คือสี่นัดในรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยนะ
0: ครับ
1: ดูชื่อแล้วไหวไหมมาเลเซีย
0: ไหว
1: ฟิลิป
0: ส
1: ปิ
0: ิน
1: ส์เมียนม
0: อย
1: า
0: ่ากลัวเลย
1: เปิดหัวมาสวยด้วยนะ5-0นะครับหวังว่าจะไม่สะดุดขาหรืออะไรเกิดขึ้นนะมาเลเซียก็เอาชนะมา2-1นะครับเอาชนะเมียนมามา2-1ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาดูนะผลงานนั้นเอเชียนคัพนะครับของเอเชียนคัพหรืออาเซียนคัพนะ
0: อาเซียน
1: นี่แหละถ้วยที่พวกคุณใฝ่ฝันอยากจะเป็นแชมป์กันนักนะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ฝั่งฝันหรือเปล่าเดี๋ยวเราพักเตะกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับผม
2: สถานีFollow the game คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดริ
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตีนรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดริกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ่มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริมภัสสรการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงท
10: ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจ
12: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
16: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97
17: ห่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
18: Follow the games.
19: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลนะลิเวอร์พูลก็ลงทำการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับที่เป็นซีรีส์ที่จะมีทีมร่วมการแข่งขันเนี่ย4ทีมด้วยกันนะสำหรับครั้งนี้นะครับก็จะมีลิเวอร์พูลเร็กซ์แฮมลีสแล้วก็ซันเดอร์แลนด์โดยนัดแรกนี่ก็ลิเวอร์พูลชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้4-2สำหรับ4ประตูนี่ก็มี มีมอริสันนะครับอันนี้นี่คีแลนมอริสันนะเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับวัย19ปีทำประตูขึ้นนำให้ก่อนแล้วก็เลเฟมายิงตีเสมอให้ซันเดอร์แลนด์นะครับครึ่งแรกเสมอ 1-1 ครึ่งหลังนี่ก็เปลี่ยนตัวกันชุดใหญ่เลยครับสำหรับทั้ง2ทีมนะเป็นซูเทลอฟนะครับมายิงให้กับซันเดอร์แลนด์แซงนำเป็น 2-1 ก่อนที่โดมินิกโซบอสไลครับมายิงตีเสมอเป็น 2-2แล้วก็ช่วงท้ายเกมเฟเดริโกเคซ่ามายิงให้ลิเวอร์พูลนำเป็น3-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยลูอิสปูมาสนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย20ปีของลิเวอร์พูลยิงปิดกล่องให้ลิเวอร์พูลชนะไปได้4-2ก็ประเดิมนัดแรกสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครั้งนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่ายังแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าผมขอดูหน่อย ถ้า
13: ส่วนมากเ
19: เท
13: ป็
19: น
13: น
19: เนสซ
13: อ
19: ี
13: เมริกานะ
19: นัชวิลล์เทนเนสซีนะครับนะก็ไปแข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะสำหรับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับส่วนคู่ระหว่างลีดส์กับเร็กแฮมเนี่ยที่เร็กแฮมเอาชนะลีดไปได้3ประตูต่อ2นี่แข่งกันที่สนามเดียวกันหรือเปล่าแข่งกันที่สนามอ๋ออันนี้ไปแข่งกันที่เมืองแทมปาฟลอริดานะครับเรย์มอนด์เจมส์สเตเดียมที่แทมปานะที่ฟลอริดานะครับแล้วก็คือทั้ง4ทีมก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานั่นแหละนะแต่ว่าก็แข่งกันคนละสนามส่วนนัดต่อไปลิเวอร์พูลจะเจอกับเร็กซ์แฮมนะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยจะเจอกับลีดส์แล้วก็นัดสุดท้ายลิเวอร์พูลจะแข่งกับลีดส์แล้วก็เร็กซ์แฮมจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ซึ่งครั้งที่แล้วแมนยูได้ใช่ไหมพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดฤดูกาลที่แล้วนี่แมนยูจะได้ไปนะ
13: ครับ
19: ครั้งที่แล้วนี่ก็ครั้งแรกเนี่ยจัดการแข่งขันในปี2023นะครับทีมที่เข้าร่วมเนี่ย4ทีมก็มีเชลซีวิลล่านิวคาสเซิลแล้วก็ไบรตันเชลซีเป็นแชมป์วิลล่านะครับจบอันดับ2นิวคาสเซิลจบอันดับ3แล้วก็ไบรตันเนี่ยจบอันดับที่4แล้วก็มาแข่งขันกันอีกทีนึงปี2025นะครับก็มีแมนยูบอร์นมัธเวสต์แฮมเอเวอร์ตันแมนยูได้แชมป์เวสต์แฮมได้อันดับ2บอร์นมัธได้อันดับ3แล้วก็เอเวอร์ตันได้อันดับที่4นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปลิเวอร์พูลซันเดอร์แลนด์เร็กซ์แฮมแล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือครั้งที่3ในการจัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะส่วนมาที่ทีมอื่นๆกันบ้างนะครับมาดูกันหน่อยว่าจะลงทำการแข่งขันกันเมื่อไหร่บ้างนะสำหรับช่วงปีซีซั่นนะครับสำหรับอาร์เซนอลนี่ก็เดี๋ยวจะเจอกับทางจิโรน่าไปแข่งกันต้นเดือนหน้าเลยนะไปแข่งกันในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับทางอาร์เซนอลนั้นแล้วก็นัดที่2เจอกับเบติสนะครับแข่งกันในวันที่6สิงหาคมอาร์เซนอลนี่ก็ถือว่าแข่งน้อยมากนะเพราะว่าเดี๋ยวจากปีซีซั่น2นัดเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเตะถ้วยอะไรนะคอมมูนิตี้ชิลด์ใช่ไหมกับทางแมนซิตี้อีกนะครับไม่ใช่แมนซิตี้
13: เหมือนมีข่าวว่าวันนี้เพิ่งอ่านเจอเราวินิฟิอุดนะฮะ
19: ต่อขออภัยหลังจากเบติสเนี่ยจะไปแข่งเอมิเรตคัพกับดอทมุนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับโคโมก็เจอกับทางเชสฟอร์เบกาสนั่นเองนะทีมเชสฟอร์เบกาสนะครับก่อนที่จะไปเตะคอมมูนิตี้ชิลด์กับแมนซิตี้ข่าวที่ว่าจะเอาวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ย
13: เห็นข่าววินิซิอุสจูเนียร์ว่าแบบวันนี้แล้วก็แบดลี่บาโคล่าจะไปหงเหรอไม่ต่อสัญญากับปารีสนะคร
19: ับ ใช่ปฏิเสธการต่อสัญญากับปารีสแล้วก็มีแนวโน้มนะว่าอาจจะไปลิเวอร์พูลนะครับแบดลี่บาโคล่าส่วนอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆนอกจากข่าวกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีข่าวว่าอาจจะใช้วิกตอร์โยเคเลสนะครับพ่วงไปกับเงินในการแลกตัวกับทางไอ้เจ้าชูเลียนโรเบเลสนะก็คือเงินบวกกับวิกตอร์โยเคเลสนะครับยื่นให้กับทางอาร์เรติโกมาดริดก็ไม่รู้ว่าทางอาร์เรติโกมาดริดจะตอบรับข้อเสนอนี้ไหมนะเพราะถ้าว่ากันตามตรงแล้วก็ระหว่างปล่อยให้ไปอยู่ลีกอื่นกับปล่อยให้กับบาร์ซ่ามันก็ให้ไปอยู่ลีกอื่นดีกว่าไหมดีกว่าส่งดาบให้กับศัตรูถูกป่ะ
13: ก็ใช่
19: นะ
13: ก็มีแต่ข่าวคราวการย้ายยกย้ายทีมนะก็ยังแบบไม่รอติดตามแล้วกันนะฮะยังไม่ชัวร์อะไรเท่าไหร่ ส่วนมากเป็นข
19: น
13: ่าวลืออยู่ในใกล้ๆน
19: แ
13: ั
19: ล
13: ่น
19: ้
13: แ
19: ว
13: หละ
19: ก็เพราะว่านี่ล่าสุดก็เท่าที่เข้ามาดูเนี่ยลิเวอร์พูลคืออาจจะใช้คำว่าเต็งจ๋าในการได้บารี่บาโคล่านะครับ
13: อือฮึ
19: แต่ว่าทีนี้เนี่ยรอการตัดสินใจของทางปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือตัวเลขอ่ะมูลค่าในการย้ายทีมเนี่ยปารีสยังไม่ได้บอกมาว่าต้องการเท่าไหร่นะครับ
13: ครับ
19: แต่ว่าตามข่าวที่เขียนเนี่ยคือว่าทางบาโคล่าเนี่ยโอเคและกับการที่จะย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลที่เหลือก็คือข้อตกลงของสองสโมสรระหว่างลิเวอร์พูลกับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองว่าปารีสต้องการค่าตัวเท่าไหร่นะรายละเอียดของสัญญาอะไรยังไงแอดออนอะไรมีไหมหรือว่าต้องการเงินเพียวๆนะครับ
13: อืม
19: คิดว่าฝีเท้าขนาดนี้ค่าตัวจะประมาณเท่าไหร่
13: โอ้พู
19: ใ
13: ด
19: น
13: ไม่
19: ว
13: อ
19: ัย
13: อกเลยครับ
19: 24-25ปีประมาณนั้นวัยประมาณ24-25ปี
13: สมัยนี้มันเวอร์อ่ะไม่รู้เลยอ่ะว่ามันจะยังไงอืม
19: อาตีกลมๆนักเตะ25ปีทำผลงานได้ดีทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
13: 50 ล้าน
19: ดี
13: ไหม50 ล้าน
19: ใช่เหรอ50 ล้านเองเหรอ
13: ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลย
19: ลองดีลองคิดสักนิดสิ
13: ก็เนี่ยแหละ50 ล้านผมคิดแล้ว
19: ยุคนี้นะเงิน50 ล้านเนี่ยนะ
13: เหรอมันน้อยอ่ะ50 ล้านปอนด์น้อยอ่ะ
19: ค
13: มั
19: ่
13: น
19: า
13: น้อย
19: ตัว
13: ขน
19: ป
13: า
19: ร
13: ด
19: ะ
13: น
19: เ
13: ั
19: ม
13: ้นเล
19: ิ
13: ย
19: น
13: นะสมัยน
19: ค
13: ี้
19: ่าตัวประเมินนะอยู่ที่90 ล้านยูโรนะ
13: โอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะฮะไม่รู้อ่ะฮะขนาดนั้นเลย
19: สัญญาเหลืออีก2 ปีค่าตัวในตลาดราคากลางนะที่เขาประเมินกันไว้นะ
13: ค
19: เ
13: ร
19: ก้
13: ั
19: า
13: บ
19: สิบล้านยูโรส
13: โอ
19: ำหร
13: ้
19: ับ
13: โห
19: นักเตะวัยขออภัยวัย23ย่าง24ปีเท่านั้นเอง
13: ครับ
19: นะเล่นได้ทั้งปีกซ้ายตำแหน่งถนัดโยกไปเล่นขวาก็ได้หรือจะเล่นเป็นหน้าเป้าก็ได้แต่ตำแหน่งถนัดที่สุดคือปีกซ้ายซึ่งเอาจริงลิเวอร์พูลก็ต้องการปีกทั้งสองข้างแหละในเวลาเนี้ย
13: อืม
19: ครับทางขวาก็เพิ่งจะเสียโมซาร่าไปทางซ้ายขายไอ้เจ้าหลุยดีอาร์ตไปให้กับบาเยิร์นซะอีกไอ้ฤดูกาลที่ผ่านมาฟอร์เรนเวียสก็เล่นไม่ค่อยเวิร์กกับทางซ้ายโคดี้กักโปก็เล่นทางซ้ายอยู่บ่อยแต่ก็ชัดเจนแล้วว่ามันเหมือนจะไม่เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งนี้หรือเปล่า
13: อือฮึ
19: นะแล้วก็เอ็นกูโมฮาตำแหน่งเริ่มต้นเขาก็คือปีกซ้ายนี่แหละแต่ช่วงหลังก็เห็นว่าโดนเปลี่ยนไปเล่นขวาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมไอ้เจ้าหนุ่มเรียวเอ็นกูโมฮาเนี่ย
13: ใช่
19: แต่ก็ด้วยความ
13: ส่วน
19: ที
13: ม
19: ่
13: ากจะเล่นซ้าย
19: แต่ด้วยความที่อายุยังเพิ่งจะ17-18อาจจะต้องค่อยๆพัฒนาฝีเท้าต่อไปนะครับ
13: ใ
19: ส
13: ช
19: ำ
13: ่
19: หรับไอ้เจ้าเรียวเอ็นกูโมฮานะแบลลี่บาโคล่าถ้าได้มาจริงก็น่าจะเพิ่มโอ้โหเกมลุกน่าสนใจมากขึ้นเลยแหละนะสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับก็สัญญา2 ปีราคากลางอยู่ที่90และด้วยความที่ปารีสเก็บไว้ก็ได้จะขายก็ได้เอาตังค์โอ้ไอ้ตัวเลขที่ขึ้นมาในหัวผมเนี่ยคือ120 ล้านยูโรนะ
13: อืม
19: ประมาณนั้นนะประมาณ120 ล้าน
13: โอ้ไป
19: แต่
13: ท
19: ก
13: ะ
19: ็
13: ลุ
19: แต่ก็อาจจะมีคุยรายละเอียดปลีกย่อยอะไรกันก็ได้เพราะว่าอย่างเมื่อวานที่คุยกับหานเนี่ยตัวเลขกลมๆคือ120แต่จริงๆแล้วค่าตัวเพียวๆอาจจะประมาณอยู่ที่60-70 ล้านและอีกที่ประมาณ50 ล้านน่ะก็คือพวกโบนัสต่างๆเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ยิงประตู ได้ถึงกำหนดกี่ลูกกี่ลูกก็ว่าไปเป็นแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้อะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละข้อรายละเอียดสัญญาเนี่ยมันก็จะมีแบ่งไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกพาทีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คุณต้องจ่ายเพิ่มให้กับปารีสอีก10ล้านนะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้คุณต้องจ่ายเพิ่มให้กับปารีสอีก15ล้านอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยแต่ว่าตัวเลขกลมๆก็คือทั้งหมดโดยรวมประมาณ120อันนี้คือยกตัวอย่างเฉยครับนะส่วนค่าวันนี้โอ้โหช่วงโอ้โหเลื่อนฟีดมานี่ก็นั่นแหละข่าวเด่นสุดของวันนี้ก็คือกรณีของแบรลี่บาโคล่านั่นแหละนะครับที่ว่าเจ้าตัวโอเคแล้วกับการที่อ่ะถ้าจะไปลิเวอร์พูลก็เต็มใจที่จะไปแต่ก็เหลือแค่ว่าจะตกลงตัวเลขกันได้หรือเปล่าสำหรับทั้งสองสโมสรนะครับส่วนอีกคนนึงที่ก็ค่าตัวบ้าบอเหมือนกันยานดิโอบันเดนะครับปีกดาวรุ่งชาวไอวอรี่โกสต์วัย19ย่าง20ปี
13: ครับ
19: มาดริดยื่นข้อเสนอให้กับอาบาไลฟ์เซ็กไปที่100ล้านยูโร
13: เดี๋ยวนี้มันโอ้โหร้อยนี่ยืนพื้นเลยใครดาวรุ่งเล่นดี
19: นะปารีสแซงต์แชงแบงเนี่ยเขาเวลาตัดสินใจอีกประมาณ24ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะยื่นข้อเสนอเพิ่มให้กับทางอาบาลาฟซิกแข่งกับทางเรอัลมาดริดนะก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานกับฮานเนี่ยคือรายละเอียดเนี่ยตอนเป็นข่าวมันจะบอกตัวเลขสรุปรวมไงว่ามูลค่าการย้ายทีมพวกนี้มันเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกว่าในรายละเอียดภายในมันยังมีพวกโบนัสแอดออนอะตัวเลขค่าตัวจริงๆมันก็อาจจะ60 70แล้วก็ที่เหลือที่มันรวมแล้วเป็น100ล้านเนี่ยมันก็คือพวกโบนัสต่างๆที่นักเตะจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นตัวเลขที่มันอยู่ในสัญญาเฉยๆสมมติว่าเซ็นสัญญากับแบรลี่บาโคล่า5ปีค่าตัวจ่ายไปแล้วเนี่ย60ล้านจะจ่ายเพียวเงินเต็ม60เลยหรือว่าจะผ่อนจ่าย5ฤดูกาล5ปีที่เซ็นสัญญาไว้ปีละ10กว่าล้านก็แล้วแต่ข้อตกลงเขานะแต่ว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยที่มันจะรวมให้ได้100ล้านเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานของนักเตะล้วนๆเลยซึ่งปารีสแซงต์แชงแมงก็ต้องไปประเมินแล้วว่าถ้าปล่อยบาโคล่าไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยโอกาสที่มันจะพาทีมเป็นแชมป์แล้วเราจะได้เงินเพิ่มเนี่ยมันมีมากขนาดไหนถ้าเขาประเมินแล้วว่ามีมากเขาก็อาจจะใส่ออปชั่นตรงนี้เข้าไปว่าถ้าพาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คุณต้องจ่ายผมเพิ่มนะถ้าประเมินแล้วว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์เปี้ยนลีกภายในระยะเวลา5ปีเนี้ยก็อาจจะใส่เพิ่มเข้าไปแต่ถ้าประเมินแล้วว่าโอ้โหมันก็เก่งจริงแหละบาโคล่าแต่แบบลิเวอร์พูลมันจะเป็นแชมป์ได้หรือวะอะไรเงี้ยนะเขาก็อาจจะบอกว่าผมไม่เอาแอดออนผมขอเป็นเงินเพียวเต็มๆเลย100ล้านจบอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องประเมินความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะสำหรับการที่ปล่อยค่าตัวนักเตะสักคนหนึ่งออกมาโดยที่ในจำนวนเต็มมันคือมีส่วนหนึ่งเป็นแอดออนเนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์กันแล้วล่ะนะอย่างกรณีของแยนเดียวมันเด้เนี่ยถ้ามาดริดจะเอา100ล้านจริงอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเป็นอย่างที่พูดกันนะว่าค่าตัวจะก้อนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแอดออนเป็นพวกโบนัสต่างๆพามาดริดเป็นแชมป์ลาลีก้าได้เป็นแชมป์โคปาเดเรย์ได้เป็นแชมป์ลีกได้ยันเดียวมันเด้ลงเล่นเกินกว่า 65% ต่อ1ฤดูกาลฤดูกาลหนึ่งสมมุติว่าลงเล่น50นัดก็ต้องลงเล่นเกินกว่า30นัดถึงจะได้โบนัสก้อนนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ
13: นี่ครับตัวโหใครอันดับหนึ่งฮะวันนี้ก็ที่ย้าย
19: ยังไม่มีใครทำ
13: ย้าย
19: ถ้านับณเวลานี้เนี่ย ยังไม่มีใครทำลายสถิติเนย์มาร์ได
13: ้222 ล้านยูโร
19: ป่ะยังไม่มีใครทำลายสถิติเนย์มาร์ได้ที่ย้ายไปจากบาร์ซ่าไปปารีสอ่ะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่านอกนั้นก็อย่างสูงสุดในอังกฤษณเวลานี้ก็คือ117 ล้านปอนด์ของมอร์แกนโรเจอร์ย้ายจากวิลล่าไปเชลซีใช่นะครับ222 ล้านยูโรคือเนย์มาร์คืออันดับหนึ่งเอ็มบัปเป้จากโมนาโกไปปารีสแซงต์แชร์แมง180 ล้านยูโรฟิลิเป้คูตินโญจากลิเวอร์พูลไปบาร์ซ่าคืออันดับ3นะ135 ล้านยูโรนะครับแล้วก็นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2017ตอนเนย์มาร์ย้ายแล้วก็อีก2สถิติที่เกิดขึ้นก็คือปี2018ที่เอ็มบัปเป้กับคูตินโญย้ายทีมนะไอ้ตอนที่มันย้ายมาลิเวอร์พูลมันเท่าไหร่อ่ะไอ้สุนดาสวีเดนที่ย้ายมาลิเวอร์พูลตอนมันเท่าไหร่นะ

0: เจ้าเฟลิกย้ายจากเบนฟิก้าป่ะใช่ไหมไปอาร์ติโกมาดริด127 ล้านเอนโซเฟรนเดสเอนโซเฟรนเดสนี่ก็ใช่จากไอ้นี่หรือเปล่าวะจากไอ้เบนฟิก้าเหมือนกันนะอ่าใช่นะครับจากเบนฟิก้าไปเชลซีเนี่ย120 ล้านยูโรอ๋อ121 ล้านยูโรเอ
1: ฮ
0: ดอ
1: ะ
0: งฮาซาจากเชลซีไปมาดริด120 ล้านยูโรอองตุนกริซมันจากอตเลติโกมาดริดไปบาร์ซ่าใช่ไหมตอนนั้นเน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่ย
1: ่
0: 120 ล้านยูโรเนี่ยโอ้แต่ละคนนะครับแล้วก็แจ็คกิลิชจากแอสตันวิลล่าไปแมนซิตี้117 ล้านยูโรโรนัลโด117 ล้านยูโรนี่ตอนจากแมนยูไปมาดริดเปล่าวะ
1: ไม่ใช่ไปเอาฮิลาน
0: ใช่เหรอ117 ล้านยูโรไปเอาฮิลานเหรอ
1: จากแมนยูไปมาดริดไม่แปดไม่น่าถึงก็80 ล้านนี่มั้งสมัยก่อนนู้นอ่ะมันไม่มีหลักร้อยอ่ะ
0: อันนั้นมันเงินปอนไง
1: อ๋อจำได้ว่าแค่80 ล้านปอนด์อะไรแถวนั้น
0: คริสเตียโนโรนัลโดนี่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับอัลฮิลาลจริงแหละอ๋ออืมโอ้จากมาดริดไปยูเว่117 ล้านยูโรโอ้ยูเว่ยอมจ่ายให้โดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้แล้วคิดดูว่าแมนยูได้กำไรเท่าไหร่ล่ะซื้อมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ย19 ล้านยูโรป
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ่อย
1: ่
0: ให้มาดริดไปนะอันนี้เป็นเงินยูโรนะครับไม่ใช่เงินปอนด์นะจาก19 ล้านเนี่ยปล่อยไป94กี่เท่าตัวล่ะ75 ล้านอ่ะคือกำไรอ่ะ75 ล้านยูโรคือกำไรมาดริดซื้อไปใน94 ล้านจากแมนยูไปปล่อยให้ยูเว่117 ล้านก็เอาโอเคก็ยังถือว่ากำไรร่วมๆ20 ล้าน20 กว่าล้านได้นะครับโดยประมาณก็เอาก็ยังถือว่าโอเคแต่ตอนปล่อยกลับมาให้แมนยูเนี่ยยูเว่กลับมาแมนยูเนี่ยแมนยูซื้อมาแค่17 ล้านเองนะนั่นก็หมายความว่า2 รอบที่แมนยูซื้อโดมาเนี่ยรวมๆแล้วยังไม่ถึง40 ล้านยูโรเลยก็ถือว่าเป็นดีลที่แมนยูกำไรหน่อๆเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนออกจากแมนยูก่อนไปเอาฮิลานเนี่ยคือยกเลิกสัญญากันไปนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับเอาฮิลานไม่ใช่ฮิลานดิเอานัสเซอร์สิ
1: เออพูดผิด
0: เออยังอยู่กับเอานัสเซอร์นะครับสำหรับทางคริสเตียโนโรนัลโดนะราคาตอนนี้ประเมินในตลาดเท่าไหร่ให้ทาย
1: 20 ล้าน
0: 10 ล้านยูโร
1: ไม่เหลือแล้วพี่โดไม่หมดแล้ว
0: ในวัย41 ปีนะครับแล้วก็คือต้องย้อนกลับมาก่อนว่าในก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าโดอาจจะตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็ไปหันไปทำงานด้านโค้ชนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะครับว่าจะไปรับงานทีมไหนอะไรยังไงนะจะรับงานที่เอานัสเซอร์เลยหรือเปล่าเป็นสนามแรกฝึกลองวิชาหรือเปล่านะครับหรือว่าโรนัลโดไปอบรมไลเซนอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่เห็นข่าวอะไรทำนองนี้ออกมาเหมือนกันนะ
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: แค่มีการคาดการณ์กันว่าเออมีข่าวออกมาว่าโดอาจจะหันไปจับงานโค้ชในอนาคตหลังจากที่ถ้าตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับคิดว่ามาดให้ไหม
1: ไม่เคยได้หน้าไม่เคยได้อะไร
0: เนาะก็ดูทรงดูหน้าตาดูโงเห้งแล้วก็

0: ไม่น่าจะไปจับงานโค้ชอะใช่ไหมส่ง
1: เออ
0: ดู
1: ดู
0: ขัดต
1: เหม
0: า
1: ือนโค้ชฟิ
0: แ
1: ต
0: ม
1: เน
0: ท
1: สดู
0: แล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงอะดูไม่น่าจะมีกลิ่นเรื่องแท็กติกสักเท่าไหร่อะสำหรับ
1: อ
0: โ
1: ื
0: ด
1: ม
0: ด
1: โวยวายอย่างเดียวแน่จะตาย
0: เพราะว่าถ้าดูจากเขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์การเล่นอะดูมันเป็นคนไม่ค่อยมีแท็กติกอะไรเยอะอะ
1: อืม
0: เลี้ยงเลี้ยงสับขาหลอกลุยๆอะไรแค่นั้นเองอะมันดู
1: ไม่มั
0: ไม
1: น
0: ่
1: ออกแนวโวยวายโวยวายฮะหงุดหงิด
0: นะส่วนระหว่างพักเบรกนี้นะครับก็มีข่าวว่าไอ้เจ้าหนุ่มปีกซ้ายโปรตุเกสรุ่นน้องโดนะราเฟลเลอาก็บินไปที่บราซิลไปดูนัชฮะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปดูซันโตสลงแข่งนะครับไปดูขวัญใจของเขาก็คือเนย์มาร์แล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยเพราะว่านัดนั้นเนย์มาร์กด2 ประตูให้กับซันโตสนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการกลับมายิงได้ครั้งหนึ่งของเนย์มาร์นะครับยิง2 ประตูให้กับซันโตสแต่ว่าจบด้วยการเสมอ2-2นะแต่ว่าเนย์มาร์ก็เป็นพระเอกแหละเพราะว่าทำได้2 ประตูนะครับให้ทีมได้1 แต้มนะเมื่อน่าจะวัน2 วันที่ผ่านมานี้แหละนะที่ลงเล่นให้กับซันโตสไปก็ราเฟลเลอาก็เป็นแฟนของเนย์มาร์แหละนะมีเนย์มาร์เป็นไอดอลนะครับก็บินไปพักผ่อนที่บราซิลหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนที่จะบินกลับมาอิตาลีนะมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเอซีมิลานโดยที่ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าจะยังอยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอโมริมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงอ่ะโปรตุเกสด้วยกันทั้งคู่อ่ะมันก็น่าจะโคกันได้ไหมล่ะเลอากับอโมริม
1: อืม
0: ว่าก็มีข่าวว่าทีมจากตุรกีก็ให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งทีมในซาอุดิอาระเบียนะครับก็ให้ความสนใจในตัวของราเฟลเลอาอยู่เหมือนกันนะมีเฟเดบาเช่กาลาตาสไลน์นะครับแล้วก็ในอังกฤษก็ยังมีเนี่ยแอสตันวิลล่าเชลซีที่ให้ความสนใจแมนยูก็อยู่ในข่ายนั้นมีข่าวกับเขาทุกคนนะสำหรับแมนยู
1: อืม
0: ก็เห็นว่าเอซีมิลานต้องการค่าตัวเลอาอยู่ที่ประมาณ40-50 ล้านยูโรนะครับในกรณีถ้าจะปล่อยออกจากทีมนะสำหรับเลอานี่ก็เหลือสัญญากับมิลานเนี่ย2 ปีเหมือนกันถึง2028ในวัยปัจจุบัน27 ปีแล้วอุ้ยมันก็เลยดาวรุ่งมาเยอะแล้วเหมือนกันนะราเฟลเลอาก็แจ้งเกิดมากับมิลานเต็มตัวแหละเลอาเนี่ยนะก็เดี๋ยวต้องดูว่าสรุปแล้วจะย้ายไปไหนนะครับส่วนดีลของมิเกลอลิเซ่ในการจะย้ายไปมาดริดนี่ก็น่าจะยืดเยื้อกันอีกยาว
1: อื
0: น
1: ม
0: ะเพราะว่าตัวฟลอเรนติโน่เปเรซประธานสโมสรเนี่ยอยากได้แต่บาเยิร์นก็อยากได้ไปดิก็อยากได้ไปร้องไห้งอแงลงไปดิ้งกับพื้น
1: อื
0: ก็
1: ม
0: ตามสบายเพราะว่าสัญญาของโอริเซ่กับทางสโมสรเนี่ยมีถึงปี2029ก็ดึงเชงได้อีกยาวๆอ่ะสำหรับบาเยิร์นมิวนิกนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดไม่มีจุดแตกหักระหว่างนักเตะกับสโมสรขึ้นมาซะก่อนก็คิดว่าดีลการย้ายน่าจะยากนอกเสียจากว่ามาดริดจะบ้าพลังทุ่มสัก250 ล้านยูโรเงี้ยยื่นให้กับบาเยิร์นก็น่าจะตอบรับแหละแต่ถ้ายังอยู่ในหลัก100 กว่าล้านเนี่ยบาเยิร์นน่าจะปฏิเสธนะ
1: อือฮึเล่นได้ดีนะครับเป็นคนจ่ายบอลแอสซิสต์มากที่สุดในบอลโลกนะ
0: ใช่
1: แบบวิสัยทัศน์อะไรการจ่ายอะไรหรือว่าข้อเสียก็มีนะแบบเออวันไหนหายก็หายไปไหนก็ไม่รู้เลยนะฮะเล่นไม่ออกก็มีครับ
0: ดาเชื่อไหมว่าเขาคือเด็กอะคาเดมีของเชลซีมาก่อน
1: อืมก็เห็นมาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะ
0: นะครับมิเกลลิเซ่คืออะคาเดมีของเชลซีมาก่อนที่ตามสูตรสำเร็จจับเด็กมาปั้นแล้วก็ปล่อยขายทำกำไรแต่ใครจะไปคิดแล้วว่าเด็กดาวรุ่งที่เราปล่อยไปให้กับคริสตันทะเลอ่ะทุกวันนี้มันดันกลายเป็นนักเตะที่แบบโอ้โหผลงานแบบนะทั้งกับสโมสรทั้งกับทีมชาติแถมยังรวมไปถึงค่าตัวที่มันทำได้นะเวลานี้เนี่ยไปไกลมากๆแล้วนะครับสำหรับในเจ้ามิเกลลิเซ่นะ
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้น
1: ก็อีก15 นาทีอีก10 นาทีก็เป็นตัวแจ้งเตือนหรือเปล่าร
0: ีบรีบรีบมือลั่นพี่เกลลิเซ่นี่ก็อย่างที่บอกอะว่าเป็นโหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะดาวรุ่งของอาร์เซนอลก่อนจะย้ายไปเป็นดาวรุ่งของเชลซีแล
1: ก
0: ้
1: ็
0: ว
1: ป
0: ก็
1: วน
0: ไป
1: เปี้
0: เป
1: ยน
0: ็
1: อ
0: น
1: ยู่ใ
0: ด
1: น
0: าว
1: ลอนดอนแหละ
0: แล้วก็
1: อ
0: ไป
1: าร์เซ
0: เป็น
1: นอล
0: ดาว
1: ล
0: ร
1: อ
0: ุ่ง
1: เชล
0: ข
1: ซี
0: อง
1: แล้วก็ไปพาเลทใช่ไหมไปแจ้งเกิดตูมต้าค่ะที่ตั้นพาเลท
0: ไปเป็นดาวรุ่งของแมนซิตี้ด้วยก่อนจะมาเป็นดาวรุ่งของเรดดิ้งขึ้นมาติดชุดใหญ่เรดดิ้งแล้วก็คริสตัลพาเลซซื้อมา
1: ไป
0: ใช้
1: มาง ห
0: าม น
1: ด
0: อยู่สาม
1: ไป
0: ป
1: มา
0: ี
1: ทั่ว
0: แล้วก็คือใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษโดยตรงแหละว่าง่ายอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่น่าแปลกที่ผ่านทีมใหญ่มาหมดนะอาร์เซนอลเชลซีแมนซิตี้ก่อนจะมาแจ้งเกิดกับเรดดิ้งแล้วก็คริสตัลพาเลซแล้วก็ยกระดับตัวเองแบบก้าวกระโดดเลยใช้คำนี้แล้วกัน
1: ขึ้นทางด่วนเลยอ่ะไม่ก้าวกระโดดอ่ะทางด่วนริ้วเลยอ่ะ
0: มาอยู่กับ
1: จ
0: บ
1: าก
0: า
1: ค
0: เ
1: ริ
0: ย
1: สต
0: อ
1: ั
0: ร
1: ล
0: ์
1: พาเลซอยู่ดีอ่ะดูดิฮะโอ้โห
0: ก็มีแชมป์ติดมือแล้วนะเวลานี้นะครับมีเดเบโพคาว1 สมัยบุนเดสลีกา2 สมัยนะครับอันนี้แชมป์ที่ทำได้กับสโมสรนะแล้วก็มีซูเปอร์คัพของเยอรมันเนี่ย1 สมัยส่วนในอังกฤษนี่ไม่มีเลยกับคริสตัลพาเลซนี่ไม่มีเลยนะคือเรียกได้ว่าย้ายไปกับบาเยิร์นแล้วก็ไปกวาดแชมป์กับบาเยิร์นเต็มๆเลยล่ะ
1: ครับ
0: นะครับค่าตัว170 ล้านยูโรที่ประเมินไว้ในราคากลางของตลาดนะครับ170 ล้านอย่างที่บอกว่า ถ้าจะมายื่นซื้อ120 150เนี่ยบาเยิร์นปัดตกอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิน200 ล้านเนี่ยอันนั้นอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกัน
1: ครับ
0: นะสำหรับกรณีถ้ามาร์ดิกอยากได้ไอ้เจ้ามิเกลลิเซ่จริงๆนะครับ
1: ก็ถือว่าตอบโจ
0: ก็
1: ท
0: เ
1: ย
0: ล
1: ์
0: ย
1: นะมาเล่นกับเอ็มบัปเป้ต่อนินจานะฮะก็เข้าขาเข้าช่องมันอยู่แล้วนะในฟุตบอลโลกเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะฮะ
0: ฝรั่งเศสด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยคำถามใหญ่คือด้วยวิธีการเล่นระบบการเล่นแบบแผนการเล่นของมูรินโญ่เนี่ยแหละอย่าลืมว่ามูรินโญ่เป็นเจ้าแท็กติกแห่งการเพลย์เซฟนะใช้คำนี้ก็ว่าได้นะครับคือไม่ได้ก็อย่าให้เสียว่ายง่ายตีหัวเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะค
1: ค
0: ือ
1: ร
0: เน
1: ั
0: ้
1: บ
0: นผลการแข่งขันจะยิงแค่ลูกเดียวหรือ2 ลูกแต่ผลสรุปคือ3 แต้มหรือว่าผ่านเข้ารอบก็ได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นที่ต้องไปแบบโอ้โหถล่ม50 60อะไรขนาดนั้นนะครับถ้ามันจะทำถึงขั้นนั้นได้มันก็อยู่ที่ลูกเกมว่าทีมเขาเหนือกว่าขนาดไหนทำได้ดีขนาดไหนในวันนั้น แต่ถ้าโดยมาตรฐานแล้วก็คือลูก2 ลูกก็พอแล้วอะสำหรับมูรินโญ
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ในการได้3 แต้มในการเข้ารอบนะ
1: จะตายครับ
0: ทีเนี้ยคำถามคือถ้าเขามีพวกแนวรุกระดับโลกขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโอริเซ่ก็ดีเอ็มบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์ก็ดีหรือจะได้ยานเดียวมันเด้ไปแทนโอริเซ่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะดึงศักยภาพพวกนักเตะพวกนี้ออกมาได้ดีขนาด
1: อือฮะ
0: ถ้าพูดถึงในยุคที่เขาทำเชลซีเอายุคแรกนะ
1: ครับเดเมนดับล็อกเบน
0: ล็อบเบนถือว่าประสบความสำเร็จกับเชลซีไหมเวลานั้นเดวิ
1: เ
0: ด
1: ฮ
0: ดั
1: ้ย
0: ฟเนี่ยผมเห็น
1: โอ
0: ว่
1: ้
0: าโอเคแต่ล็อบเบ
1: ก็
0: น
1: ป
0: น
1: ร
0: ี
1: ะ
0: ่
1: สบความสำเร็จอยู่แล้วไอ้สองปีนี้ต้องเอาไม้หน้าสามตีอย่างเดียวอ่ะยุคมูรินโญ่นี่ดับล็อบเบนมาเลยเคสโปอะไรพวกเนี้ยหนุนหน้าเต้าดับบา
0: คือที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าณเวลานั้นจำได้อย่างเดียวคือดับเป็นปีกซ้ายที่อันตรายมากส่วนล็อบเบ
1: ซ้
0: น
1: ายขวาดับล็อบเบนนี่โหสุดๆแล้ว
0: ล็อบเบนผมยังเอ๊ะเอ๊ะอยู่หน่อยอ่ะนึกออกปะ
1: อืม
0: เพราะมันมาในฐานะดาวรุ่งนะเวลานั้นแต่กับดับเนี่ยมันสร้างชื่อมากับแบ็กเบิร์นมากับอะไรก่อนใช่ไหม
1: เด
0: แล
1: ว
0: ้
1: ิ
0: ว
1: นดับอืม
0: พอมาอยู่กับเชลซีแล้วมันก็สุกงอมเต็มตัวแล้วง
1: ป
0: ั้นอ
1: ว
0: ่ะ
1: ดหัวเลยอ่ะปวดหัวมากๆครับตอนนั้นเนี่ยโหเล่นกันซ้ายขวานี่โหไม่เลือกปิดใช้ไม่รู้หยุดยังไง
0: นะก็เดี๋ยวต้องดูว่ามาดริดจะเคลียร์กับวินิซิอุสจูเนียร์ลงตัวไหมถ้าไม่ลงตัวจำเป็นต้องปล่อยมูลค่าการย้ายทีมจะเท่าไหร่และทีมไหนจะใจป
1: จ
0: ั้
1: ะ
0: มป๋าพอที่จะดึงไปร่วมทีมจะ
1: อ่า
0: ไปในอังกฤษหรือเปล่านะ
1: อืม
0: อ่ะว่าน ไ
1: ั
0: ง
1: ่นก็เป็นส่วนของฟุตบอลนะมาดูการย้ายทีมผู้เล่นที่ฮืออาประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันครับข่าวใหญ่เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรบอนเจมส์ครับเซ็นสัญญา2 ปีมูลค่า8 ล้านเหรียญสหรัฐนะเซ็นสัญญากับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์นะครับย้ายแล้วนะครับคุณเจมส์
0: ทำไมถึงเลือกซิกเซอร์เนี่ยเขาบอกเหตุผลไหม
1: เอิ่มก็ไม่รู้สิ
0: เป็นท
1: น
0: ี
1: ่าม จะ
0: เก่า
1: ย้
0: ไหม
1: าย
0: หรือว่ายัง
1: ฝ
0: ไง
1: ั่งเป็นฝั่งตอนออกอะไรอย่างนี้มั้งแล้
0: เคว ย
1: น
0: อย
1: ู่ า
0: ่
1: จ
0: ซ
1: ะ
0: ิกเซออ ร
1: ย
0: ์
1: าก
0: ม
1: ไป
0: า
1: เ
0: ก
1: ล
0: ่
1: ่
0: อน
1: น
0: นะ
1: แบบได้ลุ้นแชมป์อ่ะคือเขาอยากได้เหรียญเหตุผลก็คือย้ายไปอยากได้แชมป์นะครับเพราะว่าเจเลนบราวน์นี่ก็ย้ายมาจากเซลติกนะและรวมไปถึงตัวที่มีอย่างแม็กซี่อย่างเอ็นบีดอย่างเงี้ยมันก็เลยโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เป็นซูเปอร์ทีมได้นะครับ
0: อ๋อเจอเอ็มบีด้วยเหรอ
1: มีเอ็นบีดมีเจเลนบราวน์อดีต MVP ย้ายมาจากเซลติกเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับก็ลุ้นแชมป์อ่ะพูดเลยว่าลุ้นแชมป์เลย
0: อ๋อฤดูกาลหน้านี่ฟิลาเดลเฟียนี่น่าติดตามใช่ไหม
1: อืม
0: อ่ะแล้วไงต่อ
1: ก็นั่นแหละไม่มีอะไรก็คือท้ายสุดก็เลวอนเจนย้ายทีมนะครับ
0: 8 ล้านเหรียญสัญญา2 ปีก็ตกปีละ4 ล้านเหรออย่างนั้นป่ะหรือว่าปีละ
1: ครับ
0: 8 ล้าน
1: ก็ปีละ4 ล้าน
0: จะ
1: ไม่
0: บอ
1: แ
0: ก
1: น่
0: ว่า
1: ใจ
0: น้อย
1: เหมื
0: ไห
1: อ
0: ม
1: นกันนะ
0: จะบอ
1: ไ
0: ก
1: ม่
0: ว่
1: แ
0: า
1: น่
0: น้
1: ใ
0: อ
1: จ
0: ยไหม
1: ว่าสัญญา2 ปี 8 ล้านก็ถือว่าอายุ40แล้วก็ประมาณนี้แหละนะ
0: ส
1: อ
0: ี
1: า
0: ่
1: ยุ
0: สิบ
1: เยอ
0: เอ
1: ะ
0: ็ด
1: แล้ว
0: โดยประมาณใช่ไหม41โดยประมาณ
1: ก็
0: กับมูลค่าสัญญา2 ปี 8 ล้านก็
1: ครับ
0: ทิ้งทวนนะเนาะก่อนที่จะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ลิก
1: ม
0: ว่า
1: อยาก
0: ง
1: ได
0: ่
1: ้
0: าย
1: เหรียญทิ้งทวนนะ
0: แสดงถ้าพูดประมาณนี้ก็หมายความว่าฤดูกาลหน้าฟิลาเดลเฟียน่าติดตามนะ
1: ก็น่าติดตามครับ
0: มีใครบ้างนะเด่นๆขออีกที
1: โจ
0: เจ
1: เอ
0: ม
1: ล
0: บ
1: เอ
0: ี
1: ็
0: ด
1: ม
0: แล้
1: บ
0: วค่
1: ี
0: ะ
1: แม็กซี่มีเจเดนบราวน์
0: เจเดนบราวน์
1: แล้วก็เดวอนเจมส์พวกนี้5 ตัว
0: ใช้คำว่าซูเปอร์ทีมเลยเหรออ
1: ืมก็ได้นะเดวอนเจมส์เจเดนบราวน์โจเอลเอ็มบีด3 คนก็โอเคแล้วบิ๊กเนมบิ๊กเนมระดับ
0: ไป
1: ออ
0: รว
1: ล
0: ม
1: ส
0: ละ
1: ตาร์ระดับออล
0: ไป
1: ส
0: รว
1: ต
0: ม
1: า
0: พ
1: ร์
0: ลั
1: ส
0: ง
1: ามคน
0: ไปรวมพลังบิ๊กทรีที่นั่นใช่ไหม
1: อืม
0: นะแล้วนอกจากฟิลาเดลเฟียเซเว่นตี้ซิกเซอร์แล้วมีทีมไหนน่าสนใจอีกไหม
1: จ้าอย่างเงี้ยอยู่ก็มีเนี่ยไอ้ไมอามี่ฮีทที่ยังหนีย้ายไปนะฮีทก็น่าสนใจนะครับไปเล่นกับอันเดอร์ไบโยไปอะไรพวกเนี้ยก็
0: แบ
1: ไ
0: บ
1: ม
0: ไบ
1: อา
0: โย
1: มี่ฮ
0: อย
1: ี
0: ู่
1: ทก็น่าสนใจครับก็น่า
0: ส
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ปอร
1: โห
0: ์
1: ด
0: ยังมีหวังบริหารอะไรอีกไหมปีหน้า
1: ไม่มีก็
0: ค
1: ร
0: ืออ
1: ย้ายอย่างเดียวแล้วรอสักปีสองปีไอ้เบนบันยาม่าย้ายไปแบบไปทีมที่แข็งแกร่งแบบนี้ก็อยู่สเปอร์ก็มีแต่เน่าอ่ะนะ
0: เอางั้นเลยเหรอฟันธงฉับเล
1: อื
0: ย
1: มเหนื่อยครับเหนื่อยครับไอ้เอเลี่ยนมาแบกคนเดียวไม่ไหวอ่ะตัวอื่นไม่เอาอ่าวก็จบ
0: แต่ก็อย่างว่านะถ้าไปดูสถิติต่อนัดอ่ะมันก็จริง
1: อื
0: ๆนะ
1: ม
0: รีบาวทำแต้มแอสซิสต์มันก็เป็นไอเป็นบัญญาม่าคนเดียวเลยนะครับที่
1: คร
0: โอ
1: ั
0: ้โห
1: บ
0: สแตทมันโดดมากเลยอยู่คนเดียวในทีมสเปอร์นะไอ้ทั้งหมด5 เกมที่เจอกับอะไรนะนิกใช่ปะในนัดช
1: นี
0: ิ
1: ่
0: ง
1: หร
0: ออ ะ
1: นี่
0: ก็เห็นชัดเลยว่าโอ้โหเป็นบัญญาม่ามันทำอยู่คนเดียวจริงๆนะ
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วพูดถึงนัดชิงอะน้าได้ดูว่านัดชิงฟุตบอลโลก
1: ดู
0: เห็นช็อตที่เขาจับผ้าไปที่เวียนบันยามาข้างสนามได้ไหม
1: อ๋อไม่เห็นนะอาจจะหลับตื่นตื่นไม่เห็นนะ
0: ไอ้เจ้าเวียนบันยามาเข้าไปนั่งดูในสนามนัดชิงด้วยนะ
1: เอาเหรออืม
0: เป็นนั่งอยู่ตอนแรกภาพก็จับไปที่แบบพวกบรรดาดาราฮอลลีวูดพวกนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก
1: ค
0: ็
1: รั
0: พอ
1: บ
0: จับไปตอนแรกเราก็เอ๊ะนี่คุณคุณอ๋อเวียนบันยามามันเข้ามานั่งดูนัดชิงฟุตบอลโลกด้วยนะตอนนัดชิงฟุตบอลโลกนี่ที่นิวยอร์กใช่ไหม
1: เอ๊ะใช่อ่ะนิวเจอร์ซีย์ป่ะ
0: นิวยอร์กหรือนิวเจอร์ซีย์นัดชิงเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนัดชิงนี่แข่งกันที่ที่นิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: ครับ
0: อีสต์รูเทอร์ฟอร์ดนิวเจอร์ซีย์นะนั่นแหละแต่เวนบันยาม่ามันเข้าไปนั่งดูอยู่เข้าไปนั่งจ่องอยู่ข้างสนามนะก็เข้าไปดูด้วยนะครับอ้าวก็น่าจะได้ประมาณนี้นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ
1: ค
0: คร อ
1: ั
0: เว
1: บ
0: อร์เดอะเกมนะค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ทุกค่ำคืนวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the game. สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเผลอเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปาทิเวเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นว่าสเพสตารถะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพสตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรในการหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยนี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราชิงทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฐาสัมปติโตมาริกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ขั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์ก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี่จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีก็เลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอยู่นั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงค่อยพากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อเกลือเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40 50บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่จะตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันน่ะจะตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาเขาอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วก็ขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นจนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รู้ให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห้ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นเนี่ยดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างออกรูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดดีท่าทิพย์หายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่มอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวีเหตุล้มตายหายสูญในเรื่องประการต่างๆเพราะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วใดเพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาให้ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันแต่โดยความยิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติกันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆเนี่ยแหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสาธีอันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นผู้
แต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็น3ข้อรวมเป็น1ไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อ1ไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีล5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดเพราะเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์กลิ้งก้อนหินลงมาแต่บนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิฑูรภะพระราชบุตรได้กิวิทุตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกุมกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทุตภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหน้าด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดวิฑูรภะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิฑูรภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยเลยประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิฑูรภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์วิฑูรภะก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไอ้จนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมกขลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอไปมีฤทธาสการุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีมันหลายครั้งหลายหอนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังค่อยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกแล้วมั้งแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดเป ประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเดชจักนิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังที่มาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมมันจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นแหละจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนทั้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้น

เกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายตรงนี้ทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโรงใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะทีแต่ไฟมันยังเดินอยู่ทีขันดับต้นตอคนละมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนี่ก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแท้แล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดเนี่ยไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจนั่นนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายท่านตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวมันน่ะนะหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันก็จิตนั่นแหละสติควบคุมจิตนั่นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นแหละมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกงั้นตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยถ้ารู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะแกมรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆ

0: อันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะก็ยังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราอ๋อแต่ใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหละหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา
1: เอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกนั่นมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันเนี่ยแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันแต่น้ำอะไรเขาเพิ่งเรียกต่างๆออกไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันเลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากเรียนรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆซะก่อนนั่นน่ะตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนรกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดแล้วจากเห็นง่ายอะคะนี่พูดง่ายคราวนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาก็มันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้องเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ให้มันชำนี่ชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนี่ชำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์แค่ความสุขเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต็อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
9: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศส เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
10: นายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมครับจะเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญนี้ก่อนนะครับทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีที่สนามหลวงวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 น.ที่ท้องสนามหลวงครับโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับข่าวใหญ่วันนี้เป็นข่าวเรื่องการเมืองว่าด้วยคดีหัวเลือกสว.เป็นข่าวเดี่ยวข่าวนำทุกฉบับก็เอามาเป็นพาดหัวนำกันทั้งหมดเลยนะครับเช่นมติชนบอกว่าฝ่ายค้านบี้คดีหัวสว.4พยานใหม่4พยานใหม่แฉยิบขบวนการไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญข่าว ข่าวสดก็บอกว่าเป๋าเดินหน้าแฉอีกเป๋าก็คือคุณยิ่งชีพหัวภาค2เส้นทางการเงินจ้างสมัคร4พยานโผล่ยันล็อกโพยไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่แฉขบวนการล็อกโพยสวโยงอดีตกุนซืออนุทินผู้สมัครลุมปูดข้อมูลหัวภาค2เมื่อวานนี้ที่รัฐสภาวิปฝ่ายค้านเขาจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะหลักฐานคดีหัวสวภาค2มีคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเป็นประธานเปิดภาพรวมกระบวนการทุจริตแบ่งออกเป็น5ฉากสำคัญเริ่มตั้งแต่การวางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภาก่อนเดือนพฤษภาคม2567มุ่งเป้าไปยังจังหวัดขนาดเล็กที่มีอำเภอน้อยเพื่อให้ควบคุมจำนวนผู้สมัครทำได้เบ็ดเสร็จจากนั้นก็มีการจัดตั้งและการจ้างคนเข้ามาสมัครในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี67แล้วก็นำมาสู่การรวมพลเก็บตัวตามโรงแรมต่างๆเช่นโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ที่จังหวัดอยุธยาโรงแรมแกรนทาราจังหวัดปทุมธานีเพื่อจัดทำโพยและก็กำหนดตัวบุคคลก่อนที่จะเลือกในระดับประเทศจนนำไปสู่การลงคะแนนตามโพยใบสั่งและกระบวนการปฐมนิเทศก่อนที่จะรับหน้าที่ในเดือนกรกฎาคมคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการไอลอเนี่ยบอกว่าสิ่งที่สังคมต้องการมากกว่าการฟ้องร้องก็คือการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะแล้วคุณยิ่งชีพเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเส้นทางการเงินที่โอนไปถึงผู้สมัครสว10คนในอำเภอเดียวกันภายในวันเดียวรวมไปจนถึงการตั้งคำถามกรณีที่คุณอนุทินเคยพบปะพูดคุยกับคุณกุสุมาลวตีสิริโกมุตสวสำรองตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งพาดพิงไปถึงบุคคลต่างๆเช่นนายพิชัยชมภูพลสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เครือข่ายของนักการเมืองที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมทำโพยระบุไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับย้ำว่าการชี้แจงต่อสังคมมีความสำคัญมากทีนี้ไฮไลท์ของงานนี่นะครับเขาก็เอาบุคคล 2-3 คนขึ้นมาบนเวทีมาให้ข้อมูลมีพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวอดีตผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตมีนายสมนึกสุชัยธนาวนิชผู้สมัครสว.จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ยังมีคุณกุสุมาลวตีสิริโกมุตอดีตผู้สมัครสว.จังหวัดมหาสารคามเอามาพูดมาให้ข้อมูลบนเวทีด้วยข่าวนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังข้อมูลของ2 3คนนี้ว่าเขาพูดบนเวทีเขาแฉขบวนการล็อกโพยยังไงไปฟังพร้อมกันครับ
9: ผมพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศในกลุ่ม15รูปแบบการเลือกที่โกเกียกคิดแกก็พูดเองบอกว่าแกคิดสูตรเนี้ยเสนอผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่ก็คือในพรรคแกก็พูดถึงผู้ใหญ่บอกว่ามันคิดได้ไงเอาตามนี้เลยผู้ใหญ่พูดกับพวกเกียรตินะมันคิดได้ยังไงเอาตามนี้เลยผมจบแกบอก ผมจบแค่ป.4มันคิดได้ยังไงอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าแกก็หลุดออกมาว่าถ้ามีการเลือกสว.ตามสูตรนี้สำเร็จลูกผมก็จะได้มีตำแหน่งในรัฐบาลประมาณนี้นะครับประมาณนี้และซึ่งคำพูดเหล่านี้ที่ผมพูดเนี้ยอยู่ในคำให้การในเอกสารพยานแล้ว
10: ตั๋วใบที่พี่ไม่ได้ซื้อเองใช่ไหมคะ
9: ตั๋วที่ผมซื้อเองเนี่ยเป็นตั๋วของแอร์เอเชียเขาบอกให้แคนเซิลอันนี้เขาก็เลยซื้อให้เดินทางวันที่23จูนนะ
10: ในความตั้งใจแรกพี่สมยศจะเดินทางวันที่25เพราะวันเลือกระดับประเทศเนี่ยมันคือวันที่26แต่มีคนติดต่อมาคุณวงศกรเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าให้แคนเซิลตั๋วเก่าไปเลยแล้วซื้อตั๋วใหม่ให้เพื่อให้เดินทางมาตั้งแต่วันที่23แล้วก็พาไปล่องเรือแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการจัดทำโพยถูกไหมคะโอเคท่านต่อไปคือท่านสมนึกสุชัยธนาวณิชนะคะท่านนี้เนี่ยมีประสบการณ์สูงมากนะคะทางด้านสาธารณสุขนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมนะคะแล้วก็เคยทำเรื่องพรบต่างๆในรัฐสภาด้วยนะคะ
11: คนที่ให้ผมมาที่นี่เนี่ยเขาได้สว.แน่นอนอ่ะเพราะว่าโปรไฟล์เขาดีอ่ะที่ปรึกษารองนายกโปรไฟล์อะไรต่างๆในตอนที่เขาก่อนเกษียณราชการเนี่ยดีหมดยังไงเขาก็เข้ามาแน่นอนแล้วเขาให้ผมมาอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่ต้องไปหาเสียงแล้วให้เหนื่อยคุณได้แน่นอนเอาก็เอาวะยอมเซ็นนะครับเซ็นเสร็จก็ขึ้นไปนอนเลขาเขาอะพักห้องตรงข้ามผมเลยนะบอกพี่มีอะไรกับผมโดยตรงเนี่ยผมจองห้องตรงข้ามพี่เลยประกบเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้ไปทำโพยตอนสัก 5-6 โมงเย็นถ้าจำแต่จริงๆมันมีรายละเอียดนะแต่ก่อนเข้าเนี่ยมันจะมีชุดหนึ่งออกมาก่อนละนึกออกไหมท่านผมเข้าไปน่าจะชุดนั้นออกผมก็เสียบเข้าไปเลยมีคนหนุ่ม 5-6 คนที่บุคลิกมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์มากที่สอนเราทำโพยนะครับในนั้นเนี่ยก็คือคนที่ผ่านสุโขทัยทั้งหมดอ่ะอยู่ในห้องนั้นทั้งหมดนะครับ20กว่าคนได้นะเกือบ30คนน่ะนะครับแล้วก็เด็กคนนี้ก็สอนวิธีบอกว่ามานี่เอาใบเอาสว.มาด้วยแล้วก็เอาคล้องคอมาด้วยแล้วก็ให้ยึดโทรศัพท์ไปข้างนอกสว.นี่บ้าอะไรทุกอย่างยึดโทรศัพท์หมดไปที่ไหนยึดนี่คือเป็นกติกามารยาทเนาะเสร็จแล้วเด็ก 5-6 คนเนี้ยก็สอนวิธีทำโพยก็คือว่าให้หยิบสว.ขึ้นมาแล้วเปิดด้านหลังกระดาษขาวด้านหลังที่ไม่ได้ใบสว.มันจะมีอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นกระดาษขาวนะครับแล้วก็ให้พลิกหน้าที่2ถอดจากสุดท้ายตีเส้นออกมาเป็น10เส้นเพื่อรอบแรกให้รู้ว่าจะเลือกใครรอบที่1แล้วก็พลิกไปอีกหน้าที่3กระดาษด้านหลังเนี่ยให้ตีเส้น20เส้นเขาสอนด้วยนะวิธีตี20เส้นไงก็อาจารย์ให้พับกระดาษ3พับแล้วก็พับข้างบนอีก3พับก็จะได้20พอดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็แจกใบนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วให้เราลอกจากใบนี้ลงทั้งแผ่นที่1แผ่นที่2เสียวไหมเนี่ยผมเนี่ยผมขึ้นเวทีเนี่ยผมเริ่มเสียวตัวเองแล้วนะเสร็จแล้วพอใส่เสร็จคีย์เสร็จเขาก็ขอยึดทั้งใบที่คล้องคอเราแล้วก็สว.3ที่กรอกโพยเสร็จแล้วไอเด็กหนุ่ม5คนนั่นแหละผมขอยึดใส่ซองพลาสติกใส่อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็คืนมือถือใครเอามาค่อยคืนมือถือคือทุกอย่างเป๊ะแล้วไอเด็กคนนี้เขาบอกว่าผมเพิ่งมาจากปทุมเพิ่งไปจัดการปทุมเสร็จแล้วถึงมูฟมาที่นี่อะไรสักลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใช้คนพวกนี้ทั้งหมดในการทำงานก็เล่าไงต่อเนี่ยก็ขึ้นไปนอนกินข้าวผมก็นั่งกินข้าวกับพี่ชายผมสองคนผมก็ชวนในนั้นมาไม่มีใครมาหรอกเขาก็ไม่อยากจะคุยอะไรกับผม นะทุกคนในนั้นผมก็ไม่รู้จักสักคนเนี่ยออกมาถึงจะมาจากสุโขทัยเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพนานตีสี่ปลุกแต่เขาบอกแล้วว่าตีสี่นะพี่สมนึกจะมีการปลุกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เอากาแฟมาเสิร์ฟกาแฟ SNP มีขนมปังให้2ชิ้นแล้วก็มีน้ำผลไม้1กล่องมีกาแฟ1ถ้วยแล้วมีเสื้อเหลืองให้ผม1ตัวเข้ามาเคาะที่ห้องแล้วขอให้ใส่เสื้อเหลืองนี้ไปในเช้าวันที่26ที่ตี4แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ล้อหมุนตี5ครึ่งทำอะไรให้เสร็จภายในตี5ครึ่งล้อหมุนแล้วก็ใบสว3กับใบของคอพี่อ่ะอยู่ที่รถตู้คันที่1ให้ไปรับแล้วก็ไปขึ้นรถตู้คันที่1มาที่ Impact เมืองทองนะครับแต่ผมคันที่1ก็จริงอ่ะแต่ผมไปถึงคันที่3ที่4คันแรกเขาก็วิยุใส่กันเลยว่าบอกเฮ้ยอย่ามาจอดตรงนี้มันมีคนสังเกตสองคันแรกอ่ะมาจอดที่หน้าที่ใกล้ที่สุดที่จะเดินเข้าตึกกับท่านจอดปุ๊บเดินข้ามถนนก็เข้าไปเลยเฮ้ยไปจอดที่อื่นเสียงวิทยุกันเป็นที่สังเกตนะครับเราไปคันหลังเราก็จอดหน้าโรงแรมโซฟิเทลเพราะว่าทุกคนก็ซัดกาแฟก็เริ่มต้องเข้าห้องน้ำก็ไปขอเข้าห้องน้ำที่โรงแรมนะครับคือผมอยากจะมีข้อสังเกตคือว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เรากาไปเนี่ยเราเขียนเบอร์เนี่ยใครเป็นใครยังไงและเราไม่เห็นด้วยว่าในกลุ่ม4เราเนี่ยเขาให้เรากาใครมีโปรไฟล์มีประวัติอะไรเพราะเขายึดอยู่ที่เขาหมดผมลืมนิดเดียวคือขอโทษตัดตอนไปนิดนึงตีผมบอกไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะเฮ้ยเมื่อคืนหลับสบายดีไหมบอกพี่เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเขาโดนปลุกไปตีสองไปแก้ใบสวบอกพี่ผมไม่ได้นอนเลยไปแก้ใบสวบอกเฮ้ยแล้วมึงแก้เยอะไหมผมของพี่ไม่ได้แก้เล่มผมไม่ได้แก้ผมสังเกตคนที่หนึ่งถือแฟ้มดำตลอดท่านไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยมันสังเกตปกติแล้วก็คือเสื้อเหลืองกับเจ้าหน้าที่เนี่ยสีเหมือนกันหมดแต่ DSI โคตรฉลาดเลย DSI ไปดูกาที่เสื้อท่านกาที่เสื้อเนี่ยปรากฏว่าซื้อมาจากในสภานี่เองครับ
12: ดิฉันเป็นผู้สมัครสวจากจังหวัดมหาสารคามนะคะชื่อกุสุมาวตีสิริโกมุตแล้วดิฉันเอ๊ะตั้งแต่ระดับอำเภอเนี่ยมีคนขายข้าวแกงสมัครหมู่สิกลุ่ม13คือนักวิทยาศาสตร์สมัครได้ยังไงคุณสมบัติไม่ตรงอะไรก็ไม่ใช่แล้วนายอำเภอให้สมัครได้โดยที่เขาขาดคุณสมบัติแล้วถ้าหากย้อนดูทุกอำเภอเป็นเหมือนกันแล้วในระดับจังหวัดระดับอำเภอจังหวัดที่มีพรรคภูมิใจไทยมี 4,000 3,000 2,000 คนนะคะดิฉันมีเพื่อนอยู่บุรีรัมย์ชื่ออดีตส.ส.จำรัดเบียงสงก็ลงสว.เหมือนกันเพราะดิฉันถือว่าดิฉันไม่อยากอยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคการเมืองดิฉันก็ตั้งใจว่าสายสะพายอะไรก็ได้หมดแล้วส.ส.ก็ได้เป็นหลายสมัยแล้วเพราะฉะนั้นเหลือสายสินอย่างเดียวมาเป็นสว.ดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นเพราะไม่อยากเป็นผู้แทนอยากเป็นสว.เพราะว่าไม่มีพรรคไม่มีอะไรเราคิดแบบนั้นเราคิดดีแบบนั้นเพราะเราอยากเป็นสว.ทำงานในช่วงที่แก่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจำรัดเบียงสงไม่ได้ในระดับอำเภอบอกเฮ้ยเราเป็นส.ส.ทำไมระดับอำเภอไม่ผ่านโอ้ยจะให้ผ่านได้ยังไงมันขนคนมาเป็นพันบวชให้เหลือ1ใน5แล้วกูจะได้ที่เท่าไหร่ที่กุสุมาวตีพูดเป็นความจริงอ้าวคุณไม่เข้าใจกฎหมายเหรอมันเข้าองค์ประกอบความผิดแล้วว่าไอ้400คนหรือหัวสวนู่นนั่นที่น่ะกุสุมาวตีพูดเป็นความจริงแต่พูดไม่หมดนะคะคืออยากเอาใจนายคุณน่ะไปรออนุทิน ไปรอพบอนุทินนู่นนี่นั่นฉันไม่เคยรอแต่ถ้าหากรอหรือไม่รอมันไม่ใช่ความผิดมันไม่เข้าองค์ประกอบสิ่งที่คุณยอมรับว่าเป็นความจริงนั่นคือเรื่องที่คุณหัวสวคุณนึกว่าคุณแน่ใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็ไปฟ้องสสแมวนะไปฟ้องสี่ศาลเขาบอกไปฟ้องที่ศาลแขวงดุสิตแล้วก็มาศาลอาญารัฐดาอีกสองคดีแล้วก็คุณก็ไปฟ้องที่อำนาจเจริญเพราะว่าให้เราเสียเงินเสียทองค่านู่นนี่นั่นแหละเก่งมากนักก็แพ้สสแมว4คดีรวดค่ะถ้าหากส่งศาลเนี่ยต้องมีคนติดคุกไม่ว่าเส้นทางการเงินไม่ว่าพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงต้องมีพรรคโดนยุบด้วยดิฉันก็ได้ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะแล้วดิฉันก็ได้ต่อสู้ดิฉันไม่กลัวนะคะไม่ใช่สู้ไปขอโทษไปไม่มีไม่ใช่กุสุมาวตีค่ะ
8: นั่นคือเสียงของคน3คนที่ไปร่วมเสวนาเมื่อวานนี้ในเวทีที่ฝ่ายค้านเขาจัดขึ้นมีพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวอดีตผู้สมัครสวจังหวัดภูเก็ตมีคุณสมนึกสุชัยธนาวนิชผู้สมัครสวจังหวัดสุโขทัยแล้วก็คุณกุสุมาลวตีสิริโกมุตอดีตผู้สมัครสวจังหวัดมหาสารคามที่มาเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้อ้าวทีนี้มาดูทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยบ้างครับคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าไม่มีกฎหมายใดบังคับให้ผู้เสียหายทั้ง9คนต้องรวมตัวฟ้องเป็นคดีเดียวกันหมายถึงว่า8 9คนที่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ออกมาแฉก่อนหน้านี้นั่นนะครับบอกว่าผู้เสียหายแต่ละคนมีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28คุณสุภชัยบอกว่าร่างคำฟ้องของคุณอนุทินได้ทำเสร็จแล้วตั้งแต่วันแรกแต่ทางพรรคตั้งใจปล่อยให้ทุกฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับแสงในสื่อมวลชนไปก่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันว่ามีการดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทอย่างแน่นอนครบทุกรายเพื่อรักษาสิทธิ์และชื่อเสียงตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับนี่คือข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ทีมข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็เขียนเรื่องนี้แหละครับตัดไฟต้นลมโหมฟันคดีหัวสว229คนล้มระบอบน้ำเงินทีมข่าวการเมืองไทยรัฐบอกว่ากรณีกกต.ส่งไม่ส่งฟ้องปล่อยสว138คนยังปฏิบัติหน้าที่ต่อจะส่งผลสั่นคลอนต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างไรนายยิ่งชีพบอกว่ามิติแรกของการออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและปากท้องของประชาชนเช่นการแก้กฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่ส.ส.ไม่กล้าเสนอกลัวประชาชนไม่เลือกสว.จึงออกหน้าแทนมิติที่สองรัฐธรรมนูญการแก้กติกาหรือเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติต้องได้เสียงสว1ใน3คือ67คนเจอขวางอยู่อย่างนั้นจนกว่าข้อเสนอเป็นที่พอใจของสีน้ำเงินถึงโหวตให้มิติที่3การเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตรวจสอบอำนาจรัฐเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญยิ่งอยู่นานยิ่งมีเวลาเลือกคนเข้าไปคงไม่เกินไปถ้าจะใช้คำว่ายึดประเทศถอดรหัสโครงสร้างหัวสว.สว.เลือกคนเข้าไปเป็นกรรมการองค์กรต่างๆจนถูกมองว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศนายยิ่งชีพบอกว่าระบอบน้ำเงินเกิดขึ้นตามสว. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญวางอำนาจให้สวล้นหลามใครควบคุมสวได้เหมือนยึดประเทศไทยได้ก็สถาปนาระบบการปกครองขึ้นมาใหม่ทำให้การตรวจสอบอำนาจรัฐเสียหายหมดทีมข่าวการเมืองไทยรัฐครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และก็สาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกลือครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
8: ครับวันนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องการเมือง
14: ครับ
8: การเมืองที่เขาว่ากันว่ามันจะเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลขณะนี้เนี่ย
14: ครับ
8: ซึ่งก็มีหลายเรื่องหลายคดีอาจารย์มองว่าเรื่องไหนที่จะเป็นเผือกร้อนมากที่สุดของรัฐบาล
14: เยอะมากเลยนะตอนนี้คุณณรพงษ
8: ์อ
14: ย่างไรก็ตามขออนุญาตคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังแล้วก็กลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงคณะรัฐบาลเนี่ยเพราะวันนี้เปลือกร้อนจริงๆที่คุณณรพงษ์พูดเนี่ยเยอะมากนะตั้งแต่ของคดีของขโดงนะครับคดีอ้วสวนะครับคดีสอบราชการท้องถิ่นที่ทุจริตนะครับ
8: ครับ
14: แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคุณศักดิ์สยามด้วยนะครับอดีตรัฐมนตรีคมนาคม
8: ครับ
14: ประเด็นสำคัญล่าสุดเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าทางฝ่ายของตัวแทนรัฐบาลนะครับนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยที่ออกมาแถลงข่าวในการยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งอย่างน้อยก็บรรเทาความรู้สึกพี่น้องประชาชนลากย่าที่เขาไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณณรพงษ์
8: ครับ
14: ทีนี้ถ้าเสียประเด็นนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องปากท้องชาวบ้านนะครับไล่กันล่าสุดกันไปเลยนะครับคุณณรพงษ์เกิดรัฐบาลแก้ไขไม่ทันเนี่ยนะครับในเรื่องของปากท้องชาวบ้านนี่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะ
8: ครับ
14: เพราะว่าอย่าลืมว่าอุ้ยตำคนแก่ที่เห็นในภาพเนี่ยคุณณรพงษ
8: ์ครับ
14: มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเกิดไปเช็คแล้วไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าเริ่มเดือนตุลาคมก็คือ 1,000 บาทเองแต่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนจนคุณณรพงษ
8: ์ใช่ครับ
14: พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลคิดตอบโจทย์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่การแก้ไขปัญหาเข้ามาในมิติของก็เรียกว่าเข้าใจเหตุการณ์นะครับ
8: คร
14: ับ เข
8: ้
14: าใจเหตุการณ์ที่นี้ก็คือในเรื่องของคนจนเพราะผลกระทบเนี่ยผลสำรวจที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลไว้คุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมคุณณรพงษ์
8: คร
14: ับ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ย9ล้าน5แสนกว่ารายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งสิทธิ์นี้เองเนี่ยจะมีบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยว่าในเรื่องที่มีก็เรียกว่าปิดกฎเกณฑ์ พอผิดกฎเกณฑ์เนี่ยอย่าลืมว่าคนแก่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์การเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งคุณณพงษ์อย่าลืมว่าคนรวยระดับมหาเศรษฐีเจ้าของแบบเอาเป็นว่ารวยเป็นแสนล้านน่ะกับคนที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยนะอาเช้ากินข้ามวันละ150บาทเขาก็มีสิทธิ์1เสียงนะเข้าผู้หาก็คือเลือกได้1เสียงเท่ากัน
15: ใช่
14: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าในเรื่องของที่ปรับปรุงเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าบรรเทานะควบคุมที่เขาบอกว่าคนแก่ซึ่งนักข่าวไปดูเนี่ย80กว่าปีแล้วเนี่ยมีครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยเอานะถึงแม้ว่าดูว่าในเรื่องกฎเกณฑ์อายุใช้ยานของรถยนต์เนี่ยที่เกิน20ปีไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ครอบครองจักรยานยนต์ไม่เกิน15ปีที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์นะหรือในเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่ามาตรการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเร่งด่วนเหล่านี้เองเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องตกใจและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกรอบที่ทางรัฐบาลขยายเวลาอุทธรณ์เนี่ยตามสิทธิ์เนี่ยจากเดิมระยะเวลาสั้นขยายไปยังอุทธรณ์ทบทวนได้ถึง20กันยายน2569คุณณพงษ์ครับ
15: ครับ
14: แต่อย่างน้อยเป็นเปลือกร้อนของคนแก่ชาวบ้านเนี่ยเขามองถึงว่าโอ้ต่อไปเนี่ยไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่าก็เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
15: คร
14: ับ
15: อ
14: ันนี้เนี่ยก็อยากฝากรัฐบาลกระทรวงการคลังนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยการคลังก็ดีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ดีออกมาแถลงข่าวเพราะว่ารัฐมนตรีการคลังกับนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็ต่อสายตรงนะครับก็เลยเป็นที่มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นที่มาในการยืดผ่อนปลนแต่กระทบแน่ก็เลยอยากฝากนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ใจพี่น้องประชาชนนะครับ

0: เรื่องคดี
1: ครับเรื่องคดีเนี่ยทุจริตข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลเป็นมหากาพย์นะคุณนายพงษ์ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งรูปแบบเราเห็นแล้วว่าคือช่องโหว่หลังสอบเสร็จเนี่ยจะมีการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนคะแนนจริงกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยคัดแยกรายชื่อผู้สมัครและยอมจ่ายเงินกันจริงนะคุณนายพงษ์ครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ย3,500,000 ถึง 800,000 บาทนะคุณรพงศ
0: ์
1: นะแล้วก็มันมีในเรื่องการวิ่งเต้นก็ดีว่าไอ้ถอนชื่อออกเนี่ยที่เป็นราชการแล้วเนี่ยจะต้องมาจ่ายอีกก๊อกหนึ่งอ่ะมีจริงอีกนะคุณรพงศ
0: ์
1: เป็นแบบนี้มันกระทบต่อข้าราชการนะอย่าลืมว่าข้าราชการเมืองไทยนี้170,000 กว่าราย1,700,000 รายขอไป1,700,000 รายทั่วประเทศนะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีพนักงานข้าราชการอีกหลายล้านรายก็รวมแล้วเกือบ3,000,000 รายนะคุณรพงศ์ที่ดูแลพี่น้องประชาชน68 ล้านคนนะครับทีนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยโอ้ทางเศรษฐกิจผลกระทบระบบราชการสูงที่ก็บอกว่า 4,500 ล้านนะครับซึ่งส่อกัดทุจริตนะครับพบรายชื่อนี่สิ่งเหล่านี้ผมว่าความคืบหน้าเนี่ย 70% ก็จริงนะครับที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ที่จริงก็กฎหมายนะครับซึ่งนำโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับปปท.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็บอกว่าคดีเนี้ย 70% แล้วคุณณพงษ์
0: ครับ
1: และจะออกหมายจับนะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งทราบว่ามีแค่11 รายประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น9 รายพนักงานบริษัทเอกชน2 รายรวมถึงบุคคลที่อยู่ในบ้านพักย่านบัวทองด้วยนะครับในโครงการนะ
0: เ
1: ส้นทางการเงินนะที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยรายละเอียดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่แน่ชัดซึ่งตำรวจก็หาวิธีอยู่เนี่ยผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่และก็ทำให้ระบบการการเนี่ยส่วนมากนอนไม่หลับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนที่สอบไปในชั้นเนี้ยเขาเหมือนกับยกเลิกนะซึ่งตรงเนี้ยก็คอยติดตามนะผมว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ชัดฟันตรงให้ขาดกันไปเลยนะครับมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยประชาชนแล้วก็ลูกหลานการการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะนอนไม่หลับแน่นอนถ้ารัฐบาลไม่เคลียร
0: ์ที่สำคัญอาจารย์คือถ้าดำเนินคดีเนี่ยเอาก็ดำเนินคดีไปแต่ถ้าได้แต่พวกปลาซิวปลาส้
1: อ
0: ยไม่มีบิ๊กเนมไม่มีคนที่อยู่ข้างหลังเบื้องหลังจริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็กระเทือนไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้เหมือนกันอาจารย
1: ์ถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะว่าในเรื่องที่รัฐบาลก็พยายามนะเอาหน่วยงานไม่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ก็ดีและหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระจริงๆเนี่ยมาเป็นกรรมการในการสอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแผลนี้แหละจะเป็นก็เรียกว่าเบาหวานหรือไม่คือต้องตัดขากันไปเลยแหละนะ คุณณพงษ์นึกภาพออกไหมถ้าเป็นแผลเบาหวานแล้วรักษาไม่ค่อยหายนะ
0: ครับ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยแบบนี้เองเนี่ยก็เลยฝากรัฐบาลนะครับหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้ท่านเองเนี่ยนั่งเก้าอี้ไม่ค่อยติดนะก็ต้องออกมาไอ้ชัดถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็โกงกำนับแล้วก็เขาเดินออกเลยนะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องราวขอเรียกว่าเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วกันนะก็ฝากไว้วันนี้คดีที่ผลกระทบเป็นเปลือกร้อนอีกก้อนหนึ่งเลยคุณณพงษ
0: ์ครับทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือคดีหัวสว
1: แน่นอนครับเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องเมื่อปี2567นะซึ่งเป็นเรื่องที่มาเนี่ยเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งสวครั้งประวัติศาสตร์ตามรัฐธรรมนูญ2560นะช่วงกลางปี2567นะคุณพงษ์จำได้เนาะตอนนี้ผ่านพ้นไป2ปีกับ1เดือนเนี่ยนะครับไม่ถึง1เดือนดีนะกระบวนการเลือกตั้งหลายระดับใน20กลุ่มนั้นเนี่ยก็มองภาพว่ามีการอ้วกันเนี่ยและมีการต่อสถิติออกมาว่าโอ้ยิ่งกว่าซื้อหวย70ก็เรียกอะไรนะถูกหวย70ล้านเหรออะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งยากมากในสถิติเนี้ยที่มีการไฟกันนะครับระบบไฟซึ่งโมเดลการโกงมีการเปิดเผยส่วนต่างๆกระบวนการทำขึ้นเครือข่ายยากรเลยนะซึ่งมีการใช้โพยนะโพยอ้วนนี่หลาย ชุดไหนนี่คือเป็นที่มานะคุณพงษ์แหล่งข่าวก็

0: พวกเราทราบกันทั้งหมดแล้วแหละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องใหญ่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพและก็ขณะเดียวกันเนี่ย DSI เนี่ยครั้งหนึ่งมาดูในเรื่องต่างๆเนี่ยวันนี้โจทย์อยู่ที่กกต.เนี่ยจะทำอย่างไรในสำนวนที่จะเกิดขึ้นจะหมดวาระด้วยนะครับอายุความด้วยซึ่งวันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่น้องประชาชนและก็สว.สำรองก็ดีและเราได้เห็นนักวิชาการเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไปรวมตัวกันที่รัฐสภาและก็มองภาพทั้งหมดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมีมูลนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าก็ดีการว่าสว.เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณณพงษ์ครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนักวิชาการและก็ส่วนได้เสียเพราะว่าได้ในเรื่องที่ก็เรียกว่าเหมือนกับเขามองนะเขามองว่าเหมือนต้นไม้พิษแล้วก็ผลิตลูกออกมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมสัมผัสดูสว20กลุ่มก็มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่เหมือนกันแต่ที่มานั้นเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ว่าก็พูดในการวัวสวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลหรือกกต.เนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลกันให้ชัดเลยนะครับว่าไทม์ไลน์ต่อไปนี้เป็นอย่างไรครับ
1: ล่าสุดเนี่ยคุณยิ่งชีพนะผู้จัดการของไอลอเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเอารายชื่อนักการเมืองที่ไปเกี่ยวไปโยงกับการหัวสว9รายชื่อก็ยังมีนายกอนุทินอยู่ด้วยอาจารย
0: ์แน่นอนครับเพราะว่ามีกันหลายฝ่ายนะผู้บริหารพรรคของภูมิใจไทยนะครับตามที่เป็นข่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดทางชี้ชัดว่ามีมูลพอเรียกเข้ามาเนี่ยทราบว่าบางท่านก็โดนหมายเรียกนะไปให้ปากคำในอนุกรรมการก็ดีหรือกกต.ก็ดีเนี่ยนะครับอนุวินิจฉัยของกกต.นะครับหลายท่านเนี่ยเข้าไปให้ปากคำกันค่อนข้างครบแล้วแหละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้อยู่ในเจ็ดเสือกกต.เนี่ยนะครับว่าท่านจะพิจารณาต่อไปอย่างไรและก็ทางรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ขึ้นอยู่กับกกต.ว่าจะเอายังไงนะ
0: ครับผม
1: จะไปศาลฎีกากันทั้งหมดไหม
0: ครับ
1: หรือว่าจะไปแค่บางส่วน
0: นี่ถือว่าเปลือกร้อนเช่นกันนะ
1: ครับ
0: เปลือกร้อนอีกเรื่องนึงน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่ฝ่ายค้านของและก็สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนะครับเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236นะเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.นะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเรื่องของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยนะครับประธานรัฐสภานะครับซึ่งท่านเองก็รับเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังพิจารณาเรื่องตามรายว่าจะใช้อย่างไรซึ่งสถานการณ์ดำเนินงานของประธานรัฐสภานะครับจากการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากที่เรื่องเดินทางถึงสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อนะก็มีกันว่าที่ลงมาเนี่ยลายมือจริงไม่จริงส.ส.หรือสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนะใช้คำว่าบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะก็รวมกันเนี่ยเพื่อยื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประธานรัฐสภานะครับในการชี้แจงนะจะทำอย่างไรต่อซึ่งวันนี้เป็นที่มาของท่านก็พูดแล้วว่านักกล่าวถามนะบอกว่าก็เดี๋ยวดูตามรายอีกครั้งหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยประธานรัฐสภาได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒินะเพื่อเข้ามาช่วยกันกรองแล้วก็ตรวจสอบสำนวนต่างๆนะคุณรัฐพงศ์เมื่อที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อให้กระบวนการมีความโปร่งใสเป็นธรรมนะแต่ถ้าทีประเด็นนี้เองเนี่ยเป็นที่จับตามองของฝ่ายค้านนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยที่ออกมาเร่งรัดและกดดันให้ประธานรัฐสภาเร่งสรุปสำนวนเพื่อส่งศาลฎีกานะครับแต่อย่าลืมว่าทางประธานศาลฎีกากับคุณสยามเนี่ยเขาใกล้ชิดกันมากนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาเปลือกร้อนสำคัญของประธานรัฐสภาด้วยนะครับ
1: ครับเรื่องคดีของคุณศักดิ์สยามเนี่ย
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงนะครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็จะเป็นประเด็นให้ทางฝ่ายค้านหยิบไปขย่ำในสภาแน่ๆ
0: แน่นอนครับพอเปิดสมัยสภาจะถึงเร็วๆนี้นะครับคิดว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ ที่ประธานส่งคำร้องเนี่ยนะถ้าเงียบอันนี้ก็เขามองถึงมาตรา157ด้วยนะการเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งส่วนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเปลือกร้อนชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับว่าในเรื่องนี้ในส่วนของฝ่ายก็เรียกฝ่ายนิติบัญญัตินะประธานประมุขของรัฐสภาเนี่ยท่านเองเนี่ยดูแลทั้งฝั่งส.ส.และส.ว.อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านโสพลสลัมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประมุขนะแต่ในเมื่อคดีแบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านแล้วก็บางส่วนของสว.ที่ลงไปแล้วก็เร่งรัดเนี่ยผมคิดว่าเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยคงสนุกน่าดูแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับเหมือนกับกรณีของเขากระโดง
0: ครับ
1: เปิดสภาอภิปรายกันเมื่อไหร่เขากระโดงนี่ยังขายได้สำหรับฝ่ายค้านอยู่นะอาจารย
0: ์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตำนานนะครับอย่างน้อยเราเห็นว่าพลตำรวจเองเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านเองก็ลงพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเองก็คิดว่านั่นเป็นคดีเก่านะแต่ว่าการสิ้นสุดนั้นก็ไปว่าในรูปคดีไปทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีทางออกและมีปัจจัยที่จะเป็นโจทย์และก็มีคำถามขณะเดียวกันมีคำตอบด้วยนะครับก็อยากจะฝากรัฐบาลนะครับประธานรัฐสภาทุกอย่างเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็มีสิ่งอภิสิทธิ์ของในการตั้งคำถามกันทั้งนั้นและรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับตั้งเสียเรื่องที่กล่าวถึงเนี่ยนี่คือเปลือกร้อนสุดๆเลยนะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่และก็อีกประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องความปลอดภัยวันนี้เนี่ยความเป็นห่วงของความปลอดภัยถ้าพูดกันให้ครบให้ชัดเลยเนี่ยคุณณพงษ์ครับยุคนี้เนี่ยเราเห็นว่ารถไฟจนรถเมย์นะฮะเห็นไหมครับวันนี้แล้วก็โดยสารไฟลุกของเด็กนักเรียนที่ถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็ถนนสุดนะหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับแล้วก็ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นาราพร้าวซึ่งปัจจัยเหล่านี้รวมถึงน้ำท่วมต่างๆนะที่อัดใหญ่เนี่ยนะครับร้อยเรียงกันมาช่วงห่วงเวลา2ปีที่ผ่านมา1ปีกว่าๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าคำว่า1ปีกว่าๆนั้นก็คือรัฐบาลรักษาการนะครับรวมถึง3เดือนที่ผ่านมาที่รัฐบาลท่านอนุทินบริหารประเทศเนี่ยมันก็มีเปลือกร้อนกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเราก็ให้กำลังใจท่านนะครับบริหารนานต่อไปแต่ปัญหาท่านก็ช่วยกันแก้และก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดนะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณอนพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.101มีผู้สมัครชิงกัน3คนแล้วผู้ที่ชนะเลือกตั้งก็คือแชมป์เก่าครับคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์ซึ่งลงสมัครก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยได้ 330,000 กว่าคะแนนครับชนะอันดับ2คุณนิรันดร์นาเมืองรักที่ได้ 75,000 กว่าคะแนนภาพรวมของการเลือกตั้งเป็นยังไงไปฟังจากเลขากกต.คุณแสวงบุญมีหน่อยครับ
2: ระหว่างการนับคะแนนนะครับตลอดเวลาตั้งแต่ 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ก็มีช่วงลงคะแนนก็จะมีฝนตกไปช่วงหนึ่งช่วงประมาณบ่ายก็ตกมาสักระยะหนึ่งก็หนักพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดย่อท้อนะครับก็ออกมาออกเสียงลงคะแนนแล้วก็ก่อนที่จะปิดหน่วยเวลา 17:00 น.ก็ก่อน15ประมาณ15นาทีก็มีฝนเขาเรียกว่าฝนตกหนักอ่ะครับก็แต่ว่าไม่มีลมแรงไม่มีลมก็ไม่กระทบกับการปิดหน่วยแล้วก็การนับคะแนนแต่อย่างใดเพราะหน่วยส่วนมากอยู่ในอาคารมีเต็นท์อยู่บ้างแต่ก็คงถ้าไม่มีลมนี่ก็สามารถนับคะแนนแล้วก็ให้ผู้สังเกตการเข้าไปสังเกตการได้นะครับส่วนความถูกต้องของการทำหน้าที่ของกปน.ครับเมื่อเช้าได้เรียนผ่านสื่อไปแล้วนะครับว่าระบบใหม่เราเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องคือเช็คลิสต์มี2จริงๆคือมี4หน้าที่ทางท่านประธานท่านจะเป็นคนว่าดำเนินการอะไรไปตั้งแต่เปิดหน่วยไปจนถึงการนับคะแนนอย่างผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับหัวข้อการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ท่านก็จะเช็คลิสต์ไปอย่างนี้แล้วก็การเตรียมสถานที่การก่อนเปิดลงคะแนนท่านจะเห็นที่แล้วก็การเปิดการออกเสียงลงคะแนนระหว่างการออกเสียงลงคะแนนการปิดการออกเสียงลงคะแนนท่านจะเห็นว่าท่านประธานท่านจะติ๊กทุกหัวข้อว่าท่านได้ทำหมดแล้วทำครบโอกาสที่จะผิดหลงผิดพลาดจะไม่มีพอมาถึงการนับคะแนนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ติ๊กเพราะอยู่ในระหว่างการนับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำนักงานกับทางอบจ.ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องมาถึงตรงนี้ถึงจะมีฝนอยู่บ้างนะครับก็คงจะไม่กระทบแล้วก็น่าจะรายงานผลได้เร็วกว่าที่คาดเพราะผู้สมัครมีจำนวนน้อยมี3ท่านแล้วก็มีประเภทเดียวครับก็น่าจะเป็นไปตามแผนทุกอย่างครับฮะยังต้องรอดูว่าเป้าการผู้มาใช้สิทธิ์มันจะตรงไปตามที่เราคาดการไว้ประมาณไม่เกิน65คิดว่าไม่เกิน65แต่ว่าด้วยอย่างที่บอกครับฝนฟ้าฝนมีตกตั้งแต่เช้ามาแล้วแล้วก็คือมันมืดขึ้นมาแต่เช้าแล้วตกภาคบ่ายแล้วก็มาตกตอนประมาณ4โมงน่ะมันทำท่าจะตกเหมือนกับอีกแล้วแต่มันก็มาตกจริงๆตอนก่อน15นาทีว่ามันจะกระทบแค่ไหนอย่างไรครับผม
3: ภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับการรายงานเรื่องของการทำผิดกฎหมายที่ปันหรืออะไรเข้ามาบ้าง
2: ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับ
1: นั่นเลขากกต.แสวงบุญมีครับเอาย้ำอีกทีว่าผู้ชนะเลือกตั้งนายกอบจ.101ก็คือคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์จากพรรคเพื่อไทยได้ 330,000 กว่าคะแนนนะครับรณรงค์ต่อเนื่องครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์ของ BKK Westpay นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็ได้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้สิทธิ2อย่างเลยนะครับก็คือจ่ายค่าขยะให้กับกทม.ในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนไม่ต้องเป็น60บาทต่อเดือนตามอัตราใหม่ และสิ่งที่จะได้อันดับต่อมาก็คือเมื่อท่านได้คัดแยกขยะขยะรีไซเคิลของท่านจะมีผู้มารับซื้อถึงบ้านหรือว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยนะครับนี่สร้างมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิลของท่านด้วยนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมบริษัท West Buy Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2ต่อ3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0.1 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน3. ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTAเว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณา